0: สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
1: เรียนเชิญคณะประธานบุญพิธีตลอดจนสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
0: ขออนุโมทนาบุญกับท่านฐานบดีที่ใช้อัตภาพมนุษย์นี้สั่งสมบุญสั่งสมบารมีได้เต็มที่เต็มอิ่มเต็มใจให้ทานกุศลนี้เป็นมหาสมบัติใหญ่เอาไว้ติดตามหลวงพ่อและหมู่คณะสร้างบารมีเป็นทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญ
1: สาธุเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบ

0: กราบคณะกรรมการจัดงานขออนุโมทนาบุญต่อกัลยาณมิตรทัชพงษ์วงศ์วัชรพัฒน์และกัลยาณมิตรพิชญารัตน์วงศ์วัชรพัฒน์ที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในงานตักบาตรครั้งนี้นะครับสาธุ
1: อีกสักครู่เวลาแห่งการสร้างเสบียงบุญครั้งยิ่งใหญ่ให้กับชีวิตของเรานั้นก็จะบังเกิดขึ้นแล้วนะคะดังนั้นในช่วงเวลานี้ค่ะสำคัญมากๆเลยให้เรานะคะได้นั่งลงนะคะแล้วก็เตรียมทายธรรมของเราค่ะจัดเตรียมให้สวยที่สุดให้ประณีตที่สุดนะคะวางให้เป็นระบบระเบียบสวยงามเพื่อที่ว่าเรานั้นจะได้น้อมใส่บาตรแด่หมู่สงฆ์นะคะได้เรียกว่าด้วยความสวยงามด้วยความประณีตนะคะการน้อมถวายทานด้วยความเคารพแด่หมู่สงฆ์อานิสงส์นั้นไม่อาจกล่าวประมาณได้กันเลยทีเดียวจะย้อนคืนส่งผลให้เรานั้นได้รับความเคารพในทุกที่ทุกสถานเฉกเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นช่วงเวลานี้ค่ะเรียนเชิญทุกท่านนั่งลงนะคะช่วงแรกคณะสงฆ์จะได้แปลแถวเพื่อมารับบิณฑบาตจากพวกเราก่อนดังนั้นให้เราได้เตรียมสองมือประนมต่างดอกบัวน้อมสักการะบูชาในพระภิกษุสงฆ์นะคะผู้เป็นตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นเนื้อนาบุญอันไพศาลโดยพร้อมเพรียงกันนะคะ

0: อโนไทยในวันนี้สีพิสุทธิ์เปรียบประดุจสัญญาณชัยให้ชนผองได้บำเพ็ญทานบารมีตามคลองพิมลพ้องต้องตรงธรรมพระสัมมา
1: บุญเต็มเปี่ยมมาบรรจบครบองค์สามก็เกิดความปีติใจในมหาวัตถุทานบริสุทธิ์ตระเตรียมมาย่อมนำพาทานบดีทวีบุญ
0: ด้วยข้าวปลาภักษาหารตระการถวายต่างน้อมจิตและใจกายได้เกื้อหนุนขวนขวายมาพาจิตมั่นกลั่นเป็นบุญกอบเกื้อกูลทูลเสบียงเลี้ยงสัมมา
1: เจตนาบริสุทธิ์ผุดผ่องเพิ่มก่อกุศลผลบุญเริ่มเสริมรักษาปีติเกิดก่อนถวายทานบุญญาขณะให้อิ่มอุรามาประเดิม
0: ครั้นหลังทานถวายไทยท่านไปแล้วจิตผ่องแผ้วละลึกหวนทวนทบเสริมยิ่งปีติทวีคูณบุญต่อเติมพอกพูนเพิ่มตรณีไซส์ไกลกำจร
1: และบุคคลบริสุทธิ์รู้หยุดนิ่งคือผู้รับอันเป็นมิ่งยิ่งอนุสรณ์พระไตรรัตน์เนื้อนาบุญอันบวรย่อมขจรกุศลส่งตรงมรรคคา
0: ครบองค์สามงามเช่นนี้บารมีเกิดทานอันเลิศประเสริฐสุขทุกข์ทิสาแม้นเวียนว่ายตายเกิดในสังสาราย่อมหันษาและรื่นเริง

0: การได้เกิดในร่มเงาพระพุทธศาสนาจึงนำพาความรู้ดีนี้นำหนุนให้ผองเราตระหนักในอันไพบูลย์จากเกื้อกูลนำพาตนหลุดพ้นภัย
1: ขอน้อมจิตกลั่นกายใจในภิกษาน้อมบูชาพระสัมมาอสงไขยทั้งพระธรรมและสังฆาทั่วภพไตรอีกครูบาอาจารย์ไซด์ได้คุมบุญ
0: ดลบันดาลทานประเสริฐเลิศแล้วนี้บังเกิดมีผลอนันต์พลันนำหนุนให้ผองเราชาวไทยนี้ทวีบุญสุขเพิ่มพูนทุกค่ำเช้าราวเทวา
1: ขอเรียนเชิญทุกท่านน้อมนำอาหารตักบาตรขึ้นมากล่าวคำอธิษฐานจิตโดยพร้อมเพรียงกันนะครับสุทินนัง
0: สุทินนัง
1: วะตะเมธานัง
0: วะตะเมธานัง
1: อาสวัคคยาวหัง
0: อาสวัคคยาวหัง
1: โหตุ
0: โหตุ
1: ขอผลแห่งทาน
0: ขอผลแห่งทาน
1: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
0: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
1: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
0: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
1: ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเถิด
0: ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเถิด
1: ขอกราบนิมนต์พระคุณเจ้ารับบาตรจากสาธุชนในโอกาสนี้ครับ
0: และเรียนเชิญทุกท่านได้ใส่บาตรแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้ค่ะ

0: คุณผู้ชมผู้มีบุญทุกท่านครับขณะนี้ทุกท่านกำลังติดตามรับชมการถ่ายทอดสดพิธีตักบาตรแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศพิธีกรรมงานบุญจัดขึ้นณบ้านแก้วเรือนทองของคุณยายบริเวณทางเข้า5สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีและสำหรับท่านประธานบุญพิธีตักบาตรที่นำสาธุชนกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับคุณทัชพงศ์วงวัชรพัฒและคุณพิชยารัตน์วงวัชรพัฒครับตลอดจนการถวายทานในช่วงเวลานี้ครับให้คุณผู้ชมผู้มีบุญทุกท่านทั่วโลกได้ร่วมกันตั้งจิตอนุโมทนาบุญและขอให้ทุกท่านทำตามหลักวิชาคือการยังความปลื้มปิติใจให้บังเกิดขึ้นทั้ง3วาระทั้งก่อนทำขณะทำและหลังจากทำบุญไปแล้วบุญในตัวของเราจะได้ทับทวียิ่งยิ่งขึ้นไปและทำใจเสมือนประหนึ่งว่าทุกท่านกำลังร่วมประกอบพิธีกรรมอยู่ในสถานที่จริงและน้อมถวายวัตถุทานอันเลิศนี้ด้วยมือของทุกท่านเองครับ
1: You are now watching GBN by DMC live broadcast of the alms offering ceremony on the occasion of the first Sunday of the month taking place at the fifth gate of Great Tamakaya HallWat Pratamakaya in Pathum Thani, Thailand. We have just jointly recited the verse for alms offering, and the lay representatives for today is Kalyanamit Tachapong Wong Wacharapat and Kalyanamit Pichyarat Wong Wacharapat. Throughout the entire almsgiving ceremony, I would like to invite viewers to keep your minds continuously blissful on all three occasions, that is, the volition of the donor before the act,volition during the act, and volition after the act. Those with a pure and bright mind during these three phases will be bestowed with huge amounts of merit.
0: ยอดนักสร้างบารมีลูกหลานคุณยายอาจารย์ผู้มีบุญทุกท่านครับการสั่งสมทานกุศลด้วยใจที่ผ่องใสทำถูกทักขิณยบุคคล

จะเป็นบ่อเกิดแห่งคุณความดีอันยิ่งใหญ่และยิ่งเราได้ถวายแด่เนื้อนาบุญผู้ที่อุดมไปด้วยศีลสมาธิปัญญาเป็นบัณฑิตนักปราชญ์ผลแห่งบุญที่เกิดขึ้นจากการให้ทานอันยอดเยี่ยมย่อมมีพลานิสงส์อันไพบูลย์ดังเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงในสมัยพุทธกาลเป็นเรื่องของปริภาชกวัชโคตรซึ่งย้อนไปในสมัยพุทธกาลครับปริภาชกวัชโคตรเป็นนักบวชนอกพระพุทธศาสนาถือการท่องเที่ยวจาริกไปในพื้นที่ต่างๆได้เกิดสงสัยเกี่ยวกับการทำบุญในพระพุทธศาสนาเพราะได้ยินว่าถ้าอยากได้บุญมากต้องทำบุญในพระพุทธศาสนาเท่านั้นจึงตัดสินใจชักชวนเหล่าสาวกของตนเที่ยวจาริกไปเพื่อเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นถึงที่ประทับของพระบรมศาสดาแล้วจึงกราบทูลถามว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญข้าพระองค์ได้ยินมาว่าพระองค์ตรัสว่าทานควรให้แก่เราเท่านั้นไม่ควรให้แก่คนอื่นๆควรให้แก่สาวกของเราเท่านั้นไม่ควรให้แก่สาวกของคนอื่นๆควรให้ควรทานที่ให้แก่เรานั้นมีผลมากให้แก่คนอื่นๆไม่มีผลมากให้แก่สาวกของเราเท่านั้นมีผลมากให้แก่สาวกของคนอื่นๆไม่มีผลมากข้าแต่พระโคดมผู้เจริญชนเหล่านั้นได้กล่าวตามถ้อยที่พระโคดมผู้

0: ความจริงพวกข้าพระองค์ก็ไม่ประสงค์ที่จะใส่ร้ายพระโคดมผู้เจริญเลยได้โปรดแก้ข้อสงสัยให้แก่ข้าพระองค์ด้วยเถิด
1: Dear viewers, practicing generosity with a wholesome mind to be the best recipients, those who have overcome the three unwholesome roots of greed, hatred, and delusion, or practicing to overcome them, will bless us with an incalculable amount of merit. In the past, there was a wanderer named Vajragota. He often approached the Buddha for teachings on numerous occasions. One day, when Wanderer Vajra politely asked the Buddha about the concept of giving, Dear Master Gotama, I have heard you said that giving should only be made to me. It should only be made to me and not to others. Giving should be only made to my disciples. It should not be made to others. Only giving made to me is of great fruit. Not so giving made to the disciples of others. Only giving made to my disciples is of great fruit, nor so giving made to the disciples of others.
0: พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพิจารณาเห็นว่าปริภาชกท่านนี้เป็นบัณฑิตผู้มีปัญญาอุตส่าห์เข้ามาสอบถามเพราะต้องการรู้แหล่งแห่งเนื้อนาบุญที่แท้จริงว่าเป็นอย่างไรจึงตรัสตอบแก่ปริภาชกผู้นี้ไปว่าดูก่อนวัชชะชนเหล่านั้นไม่ได้กล่าวตามถ้อยคำที่เรากล่าวอันที่จริงชนเหล่านั้นกล่าวใส่ความเราด้วยเรื่องที่ไม่จริงดูก่อนวัชชะผู้ใดห้ามคนอื่นให้ทานผู้นั้นได้ชื่อว่าทำร้ายคนถึง3คนคือทำอันตรายต่อบุญของทายกทำอันตรายต่อลาภของปฏิฆาหก

0: ค่ะผู้ใดห้ามคนอื่นให้ทานผู้นั้นได้ชื่อว่าทำอันตรายต่อคน3คนทำร้ายคน3คนตถาคตกล่าวเช่นนี้ต่างหากดูก่อนวัชชะแม้สัตว์ทั้งหลายที่อาศัยอยู่ในหลุมโสโครกหรือท่อโสโครกผู้ใดเทน้ำล้างหม้อก็ดีน้ำล้างภาชนะก็ดีลงไปในหลุมหรือท่อโสโครกนั้นด้วยเจตนาให้สัตว์ได้เลี้ยงชีพเราตถาคตยังกล่าวว่าเป็นทางมาแห่งบุญฉะนั้นไม่จำเป็นต้องพูดถึงในหมู่มนุษย์เลย
1: The Lord Buddha answered, Vacha, whoever says this is misrepresenting me with what is unfactual and untrue. Vacha, whoever prevents one from giving a gift creates three obstructions, three impediments. Which three? He creates an obstruction to the merit of the giver, an obstruction to the recipient's gains, and prior to that, he undermines and harms his own self. Whoever prevents another from giving a gift creates these three obstacles and these three impediments. I tell you, Vacha, even if a person throws the rinsings of a bowl or a cup into the village pool or pond, thinking, may whatever animal lives here feeds on this, that will be a source of merit. That is so. How much more meritorious it is to feed a human being, and how much more meritorious is it to feed a virtuous person?
0: จากนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้ายังตรัสต่อไปอีกว่าดูก่อนวัชชะทานที่ให้แก่ผู้ที่มีศีลมีผลมากส่วนการให้ในผู้ทุศีลนั้นไม่เป็นอย่างนั้นเพราะผู้มีศีลจะต้องเป็นผู้ที่ละองค์ห้าอีกทั้งประกอบด้วยองค์ห้าคือละกามฉันทะพยาบาทถีนมิทะอุทธัจกุกุจจะและวิจิกิจฉาเป็นผู้มีศีลเป็นผู้ที่ละองค์5ประการนี้ประกอบด้วยองค์5ประการคือประกอบด้วยศีลขันธ์สมาธิขันธ์ปัญญาขันธ์วิมุตติขันธ์และวิมุตติญาณทัศนขันธ์อันเป็นบุคคลผู้บรรลุอรหัตผลแล้วผู้ที่มีศีลประกอบด้วยองค์5นี้เราตถาคตกล่าวว่าทานที่ให้ในผู้มีศีลที่ละองค์5และประกอบด้วยองค์5ย่อมได้บุญมากทุกท่านครับนี่คือภาพที่ทุกท่านได้ร่วมกันอนุโมทนาบุญนะครับส่งตรงจากบริเวณบ้านแก้วเรือนทองของคุณยายอาจารย์ซึ่งมีเหล่าลูกหลานคุณยายอาจารย์ที่เดินทางมาจากทั่วทุกสารทิศเพื่อสั่งสมบุญประกอบพิธีบูชาข้าวพระในวันอาทิตย์ต้นเดือนโดยเดือนนี้ก็เป็นเดือนที่9ของปีพุทธศักราช2569แล้วนะครับก็ขอให้ทุกท่านได้รักษาใจให้ผ่องใสตามหลักวิชาเพราะใจที่ผ่องใสนั่นเองเป็นใจที่เหมาะสมแก่การรองรับบุญใหญ่กระแสบุญก็จะหลั่งไหลเข้ามาดังใจของผู้ที่มีความผ่องใสได้ตลอดเวลาครับคุณผู้ชมที่รับชมอยู่ประกอบพิธีกรรมจากศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมหรือวัดต่างๆทั่วประเทศทั่วโลกให้เราได้ร่วมอนุโมทนาบุญทำใจเสมือนประหนึ่งว่าทุกท่านได้อยู่ในสถานที่จริงและสั่งสมบุญประกอบบุญญกิริยาในทุกๆกิจกรรมที่เกิดขึ้นณวัดพระธรรมกายครับในวันนี้ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญและเอาบุญมาฝากคุณผู้ชมทุกท่านทั่วโลกที่ได้สั่งสมทานกุศลจากการตักบาตรแด่คณะสงฆ์หมู่ใหญ่ไปพร้อมๆกันเลยนะครับ
1: สาธุ
0: ปลื้มใจกันทุกช่วงเวลาของการสั่งสมบุญครับคุณผู้ชมให้เราได้ทำตามหลักวิชาที่หลวงพ่อท่านเคยเมตตาให้เอาไว้คือให้มีความปลื้มทั้ง3วาระการเป็นหลักวิชาที่ท่านเน้นย้ำเลยนะครับทั้งก่อนทำบุญขณะทำและหลังจากทำบุญไปแล้วบุญในตัวของเราจะได้ทับทวียิ่งขึ้นไปและเมื่อเราไปเกิดณภพชาติใดแห่งหนตำบลใดก็ตามครับชีวิตของเราก็จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองทั้งช่วง3ช่วงวัยครับก็คือปฐมวัยมัชฌิมวัยและปัจฉิมวัยนั่นเองครับ
1: The two of us would like to rejoice in the great merit from today's event with all viewers across the world. We are lucky to be here offering alms to a large group of monks. The Lord Buddha once stressed that a meritorious action can only arise out of volition, which is the volition of the donor before the act, volition of the donor during the act, and volition of the donor after the act. Those who appear in right mind during these three phases will be bestowed with prosperity throughout all stages of life, during childhood, middle age, and old age.
0: และสำหรับกำหนดการงานบุญตลอดทั้งวันในวันอาทิตย์ต้นเดือนวันนี้นะครับมีดังต่อไปนี้ เวลา 9:30 น.เป็นเวลาธรรมกายคือ

0: เวลาที่ผู้มีบุญทุกท่านทั่วโลกจะได้ร่วมการปฏิบัติธรรมกลั่นกายวาจาและใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เพื่อการเข้าถึงพระธรรมกายภายในอันเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดจากนั้นเมื่อถึงเวลาสว่างผู้มีบุญทุกท่านทั่วโลกจะได้พร้อมใจกันประกอบพิธีบูชาข้าวพระอริยประเพณีที่ดีงามสืบต่อกันมากว่า50ปีในเวลา 10:45 นาทีทุกท่านจะได้ร่วมกันประกอบพิธีกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานแด่คณะสงฆ์หมู่ใหญ่ครับภาคบ่ายพิธีกรรมเริ่มขึ้นในเวลา 13:30 นาทีจะเป็นช่วงเวลาที่ผู้มีบุญทุกท่านได้รับฟังสัมมนาพิเศษซึ่งวันนี้ได้รับความเมตตาจากท่านพระครูธรรมธรอารักษ์ยานารักษ์โขผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายท่านจะได้นำข่าวสารงานบุญที่สำคัญให้ทุกท่านได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนงานพระพุทธศาสนามาให้ได้รับทราบกันครับเวลา 15:00 นหลวงพ่อทัตตะชีโวท่านประธานสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีนำผู้มีบุญบูชาพระรัตนตรยัยประกอบพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยต่อด้วยการนั่งสมาธิช่วงท้ายท่านประธานสงฆ์อ่านโอวาทเพื่อน้อมนำหลักธรรมไปใช้ปรับใช้ในการดำเนินชีวิตและความเจริญรุ่งเรืองรวมถึงจะได้นำไปปรับใช้ในเส้นทางของการสร้างบารมีต่อไปด้วยเพื่อให้เราจะได้พบกับความสุขสมปรารถนาในทุกสิ่งทั้งภพชาตินี้และภพชาติหน้าครับ
1: As for today's schedule at 9:30 a.m. that will be the time when all Dhammakaya devotees around the world meditate to purify their body, speech and mindThen everyone will be taking part in a ceremony which has been established for over 50 years, the ceremony to offer sustenance to the Lord Buddha. At 10:45 a.m., everyone will be taking part in the ceremony to offer food to the monastic community. Then for the afternoon ceremony at 1:30 p.m. is a special seminar by Prakhu Tamatan Arak Yanarako, assistant to the abbot of Wat Pratamakaya.At 3 p.m., Longpa Tarachivo and the Sangha will arrive to the center stage to light the candle in homage to the Triple Gem, followed by a meditation session. Afterwards is a Dhamma sermon given for the Buddhist lady to follow in the teachings of the Lord Buddha. As of now, the ceremony for alms offering on the first Sunday of the month has now finished. Your host for today, Khun Thirapat Rung Roj in Thai, and I, Shawani Yin Vanit in English,As well as GBN by DMC broadcasting team would like to rejoice in your merits and bid you farewell.
0: ช่วงเวลาของการถ่ายทอดสดพิธีตักบาตรแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศในเช้าวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับแต่คุณผู้ชมยังสามารถที่จะติดตามรับชมและร่วมประกอบพิธีกรรมในทุกๆกิจกรรมที่เกิดขึ้นผ่านสถานี GBN by DMC ได้ตลอดทั้งวันขอบคุณทุกการติดตามรับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกการกดไลค์กดแชร์และการอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันที่ทุกท่านได้ชื่อว่าเป็นผู้สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาช่วงนี้คุณชวนียืนวานิชพิธีกรดำเนินรายการภาคภาษาอังกฤษผมธีรพัฒน์เรืองโรจน์และทีมงานต้องลาทุกท่านไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

จิตใจน่ะเป็นศูนย์รวมของความรู้สึกนึกคิดทั้งมวลเป็นบ่อเกิดแห่งคำพูดและการกระทำปกติใจของคนเรานั้นน่ะจะใสสะอาดบริสุทธิ์เป็นประภัสสรแต่ว่าเมื่อมีกิเลสคือโลภะโทสะโมหะเข้ามาครอบงำใจดวงนั้นก็จะเศร้าหมองไม่ผ่องใสเปรียบเสมือนกับน้ำซึ่งมีปกติใสสะอาดแต่คุณมัวไปก็เพราะมีสิ่งเจือปนถ้าอยากให้น้ำกลับใสดังเดิมก็ต้องทำให้สิ่งที่เจือปนอยู่นั้นตกตะกอนซะก่อนใจของเราก็เช่นเดียวกันถ้าอยากจะให้บริสุทธิ์ผ่องใสก็ต้องเจริญภาวนาทำใจให้หยุดให้นิ่งเพื่อขจัดกิเลสอาสวะที่ปนเป็นให้หมดไปพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในทานสูตรว่าคนผู้ตระหนี่มักกลัวความยากจนจึงไม่ให้อะไรอะไรแก่ผู้ใดเลยความกลัวยากจนนั่นแหละจะเป็นภัยแก่คนผู้ไม่ให้คนตระหนี่ย่อมกลัวต่อความอดอยากข้าวและน้ำความกลัวนั่นแหละจะกลับมาถูกต้องคนผ่านทั้งในโลกนี้และโลกหน้าการจะสังเกตว่าใครน่ะเป็นคนตระหนี่เขาไม่ได้วัดกันตรงที่เป็นคนรวยหรือยากจนเป็นกลุ่มชนชั้นสูงหรือชนชั้นกรรมอาชีพแต่ดูที่จิตใจที่งดงามและการบริจาคทานด้วยจิตเคารพเลื่อมใสคนที่ไม่ตระหนี่เพราะมองเห็นประโยชน์ที่จะบังเกิดขึ้นทั้งในโลกนี้และโลกหน้าจึงรักในการให้เป็นชีวิตจิตใจคนเช่นนี้ความตระหนี่ครอบงำจิตใจไม่ได้ถ้าจนก็สามารถพลิกผันชีวิตให้ร่ำรวยได้ด้วยบุญหรือถ้ารวยอยู่แล้วก็รวยยิ่งขึ้นไปกระทั่งรวยข้ามชาติแต่คนตระหนี่นะมองพบชาติหน้าไม่ออกจึงมุ่งหน้าสะสมและใช้จ่ายทรัพย์ไม่มีความคิดที่จะบริจาคเลยถ้ารวยก็รวยเพราะกินบุญเก่ารวยชาติเดียวแต่ต้องจนอีกหลายชาติสำหรับวันนี้นะเราก็มารับฟังวิธีแก้ความยากจนข้ามชาติของมหาทุกข์

ก็ตะกันต่อนะจ๊ะว่าเขามีวิธีการอย่างไรเมื่อวานนี้หลวงพ่อได้เล่าถึงตอนที่มหาทุกขตะออกปากรับคำที่จะเลี้ยงพระภิกษุรูปหนึ่งในจำนวนภิกษุ 20,000 รูปแล้วก็รีบกลับบ้านไปชักชวนศรีภริยาคู่ทุกคู่ยากให้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพเลี้ยงพระสักองค์หนึ่งภรรยาก็ไม่ขัดข้องและกล่าวอนุโมทนาว่าพี่คิดถูกแล้วเมื่อชาติก่อนเราไม่ได้ให้อะไรอะไรชาตินี้จึงต้องเกิดเป็นคนยากจนเราทั้งสองคนออกไปทำงานรับจ้างและจะต้องสามารถหาอาหารมาถวายพระได้อย่างแน่นอนฉันขออนุโมทนากับพี่ด้วยว่าแล้วทั้งสองคนก็มุ่งตรงไปยังบ้านเศรษฐีเพื่อขอรับจ้างทำงานมหาเศรษฐีเห็นมหาทุกขตะมาขอรับจ้างทำงานก็เลยถามว่าเธอจะทำอะไรให้ฉันได้บ้างล่ะมหาทุกขตะก็ตอบอย่างนอบน้อมว่าท่านเศรษฐีจะให้ทำอะไรผมก็ทำหมดนั่นแหละครับมหาเศรษฐีบอกว่าถ้าอย่างนั้นพรุ่งนี้ฉันจะเลี้ยงพระ300รูปเจ้าจงมาผ่าฟื้นเถิดมหาทุกขตะดีใจมากที่ได้งานทำมาได้มีไปแล้วก็ตั้งท่าทุกขเหม็นอย่างเอาจริงเอาจังอย่าไม่เคยเป็นมาก่อนใช้ทั้งมีดและขวานผ่าฟื้นไปอย่างกระฉับกระเฉงมากทีเดียวเศรษฐีสังเกตเห็นว่ามหาทุกขตะกระตือรือร้นเป็นพิเศษจึงถามว่าวันนี้ดูเธอขยันทำงานเหลือเกินไม่ทราบว่าเธอไปได้แรงบันดาลใจมาจากไหนจึงขยันเป็นพิเศษมหาทุกขตะก็บอกให้นายทราบว่าก็ผมกำลังปีติที่จะได้เลี้ยงพระรูปหนึ่งจึงตั้งใจทำงานเพื่อที่จะนำอาหารที่ท่านเศรษฐีเมตตามอบให้นี้เนี่ยไปจัดถวายพระเศรษฐีฟังแล้วก็อนุโมทนาในความตั้งใจดีของมหาทุกขตะที่จะบริจาคมหาทานบารมีในครั้งนี้ฝ่ายภรรยาของมหาทุกขตะเข้าไปขอทำงานกับภรรยาเศรษฐีนางได้รับหน้าที่ในการตำข้าวและฝัดข้าวทำไปก็ปลื้มปิติใจไปจนภริยาเศรษฐีสังเกตเห็นจึงถามสาเหตุว่าทำไมจึงร่าเริงผิดปกตินางก็เล่าเรื่องที่ได้รับเลี้ยงพระให้ฟังภริยาท่านเศรษฐีก็อนุโมทนาชื่นชมวันนั้นทั้งวันมหาทุกขตะและภริยาได้ช่วยกันรับจ้างทำงานที่บ้านเศรษฐีเพื่อหาเงินมาซื้อภัตตาหารเลี้ยงพระหลังจากเสร็จงานแล้วท่านเศรษฐีก็ได้ให้ค่าแรงเพิ่มเป็นสองเท่าด้วยความเลื่อมใสใจของคนเรานี่นะจ๊ะพอคิดที่จะให้ก็ยิ่งจะได้กลับคืนมายิ่งให้ก็ยิ่งได้ทั้งสองภรรยาสามีก็ยินดีร่าเริงว่าได้ทายาทำแล้วตกเย็นก็กลับบ้านพักผ่อนรุ่งเช้าภรรยาก็รีบลุกขึ้นมาจัดแจงอาหารส่วนมหาทุกขตะก็ไปเก็บผักที่แม่น้ำชาวประมงยืนทอดแหอยู่ได้ยินเสียงร้องเพลงด้วยความรู้สึกสบายอารมณ์ของมหาทุกขตะก็เลยตะโกนถามพอรู้ว่ามหาทุกขตะจะเลี้ยงพระก็มีจิตเลื่อมใสขอร่วมบุญด้วยโดยการมอบปลาตะเพียน4ตัวที่เก็บเอาไว้เมื่อมหาทุกขตะกำลังถือปลากลับมาบ้านบันดุกรรมพลศิลาอาจของท้าวสักกะก็ได้แสดงอาการร้อนท้าวเธอทรงตรวจดูมนุษยโลกด้วยทิพจักขุก็ทราบว่ามหาทุกขตะจะถวาย

อาหารแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าแต่เนื่องจากอาหารของมหาทุกขตะไม่ค่อยประณีตพอที่จะถวายพระบรมศาสดาจึงดำริว่าถ้าใครเราควรไปบ้านของมหาทุกขตะทำหน้าที่เป็นพ่อครัวก็จะได้บุญอีกโซดหนึ่งว่าแล้วก็จำแรงกายเป็นมานพหนุ่มได้ไปที่บ้านของมหาทุกขตะบอกว่าตัวเองรู้วิชาปรุงอาหารให้มีรสเลิศรสอร่อยใครได้รับประทานแล้วก็จะติดอกติดใจกันทุกคนมหาทุกขตะก็ดีใจว่ามีคนจะมาช่วยทำครัวให้เพราะตัวเองและภรรยาก็ไม่ได้มีความรู้ในเรื่องการทำครัวสักเท่าไหร่เพราะที่ผ่านมานั้นอาหารที่รับประทานแต่ละมื้อส่วนมากก็ไปเที่ยวขอเขากินประทังชีวิตไปวันๆเท่านั้นการจะทำอาหารที่ประณีตถวายพระนั้นไม่เคยเลยแต่ก็บอกหนุ่มคนนั้นว่าตัวเองเนี่ยไม่มีเงินค่าจ้างให้หรอกพระอินทร์ก็บอกว่าหากท่านจะทำอาหารถวายพระเราไม่ขอรับค่าจ้างก็ได้แต่ก็ขอให้เราเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ท่านได้ทำไปก็แล้วกันมหาทุกขตาก็ดีใจมากรู้สึกว่าหากตัดสินใจจะทำความดีอะไรสักอย่างสิ่งไหนที่เคยคิดว่าเป็นปัญหาก็ไม่มีปัญหาจึงรู้สึกปลื้มใจตลอดเวลาว่าแล้วก็เชิญหนุ่มแปลกหน้าผู้ใจดีเข้าไปทำอาหารในครัวส่วนตัวเองก็ขอตัวไปนิมนต์พระมาฉันพระตาหารที่บ้านในเช้าวันนั้นผู้นำบุญได้ไปกราบนิมนต์ภิกษุให้ไปรับพัตตาหารตามบ้านหลังต่างๆตามบัญชีรายชื่อที่ได้จดเอาไว้จนหมดสิ้นไม่ได้แบ่งไว้ให้แก่มหาทุกขตะเมื่อมหาทุกขตะมาขอรับพระก็ไม่มีให้ทำให้มหาทุกขตะรู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งเสมือนหอกที่คมกริบแทงที่หัวใจหมดเลี้ยวหมดแรงสุดกายลงนั่งกอดเข่าร้องไห้วิงวอนขอแบ่งพระสักรูปหนึ่งจากเจ้าภาพทั้งหลายมหาชนเห็นอาการเศร้าโศกของมหาทุกขตะแล้วก็สงสารพากันตำหนิผู้ชักชวนเข้ามาทำบุญว่าท่านได้ทำกรรมหนักเสร็จแล้วที่ลืมแบ่งพระภิกษุให้มหาทุกขตะทุกคนต่างก็พากันสงสารสงสารก็สงสารแต่ก็ไม่มีใครยอมแบ่งพระภิกษุให้เพราะเสียดายบุญที่ตนจะได้รับบัณฑิตผู้นั้นรู้สึกละอายใจมากได้กล่าวขอโทษและแนะนำเขาว่าสหายยังมีพระผู้ทรงพระคุณอันยิ่งใหญ่เหลืออยู่อีกรูปหนึ่งคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าท่านมีบุญพระองค์ก็คงจะรับอาราธนาเป็นแน่มหาทุกขตะแม้รู้สึกว่าตัวเองเจอปัญหาใหญ่ขึ้นทุกขณะตอนนี้มีศรัทธามีทายธรรมแต่ไม่มีพระมาเป็นเนื้อนาบุญส่วนพระบรมศาสดานั้นเล่าก็ทรงมีอุปถากซึ่งเป็นบุคคลสำคัญมากมายการที่พระองค์จะรับนิมนต์เราผู้ไม่มีชื่อเสียงเลยแถมเป็นคนยากคนจนเสียอีกเนี่ยก็คงเป็นการยากเหลือเกินแต่ว่าในใจนะมันได้ยอมสิ้นหวังจึงมุ่งหน้าไปที่ประตูพระคันธกุฎีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสุดเข่าลงร่ำให้แล้วก็ทูลอ้อนวอนว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในเมืองนี้เนี่ยคนที่ยากจนกว่าข้าพระองค์นั้นไม่ได้มีอีกแล้วขอพระองค์ได้ทรงโปรดสงเคราะห์ข้าพระองค์ดีเถิดส่วนว่าพระบรมศาสดาจะรับนิมนต์หรือไม่เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปก็คงต้องมารับฟังกันต่อในวันต่อไปนะจ๊ะสำหรับข้อคิดในวันนี้ก็คือว่าทุกก้าวย่างของชีวิตก่อนจะพบกับความสำเร็จนะ
มักจะต้องเผชิญกับอุปสรรค

เราเป็นยอดนักสร้างบารมีต้องเอาชนะปัญหาและอุปสรรคนั้นให้ได้เหมือนเรือที่ต้องฝ่าคลื่นลมเมื่อสามารถฝ่าคลื่นลมมรสุมมาได้ก็สามารถเข้าจอดเทียบท่าได้สำเร็จเมื่อตั้งใจจะทำความดีอะไรแล้วเนี่ยอย่าได้หวั่นไหวต่อปัญหาและอุปสรรคทั้งผองอุปสรรคเนี่ยมีไว้ให้ข้ามและปัญหามีไว้ให้แก้ไม่ได้มีไว้ให้กลุ้มถ้าเราเอาชนะปัญหาด้วยปัญญาได้ก็จะพบกับความสำเร็จขอให้ลูกทุกคนมองไปที่เป้าหมายและเพียรพยายามจนกว่าจะประสบความสำเร็จกันนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขัยยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างไสวได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเธอ

ทศชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่179จากตอนที่แล้วภายหลังจากส่งเสด็จพระเจ้าวิเทหราชกลับสู่มิถิลานครแล้วมโหสถได้กลับเข้าไปสู่อุโมงค์แล้วเดินขึ้นสู่ปราสาทสนานกายด้วยน้ำหอมบริโภคโภชนะรสเลิศแล้วก็เข้าสู่ที่นอนพลางระลึกถึงเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านมายิ่งนึกก็ยิ่งภาคภูมิใจในความสำเร็จของตนฝ่ายพระเจ้าจุลนีภายหลังจากที่ทรงบัญชาการทัพกำชับไพร่พลให้ล้อมพระนครไว้อย่างแน่นหนาในทุกด้านแล้วก็ทรงประทับเทียบพลนั้นไว้ตั้งแต่รัตติกาลเริ่มปกคลุมผืนโลกพระองค์ทรงกระวนกระวายพระทัยเร่าร้อนด้วยเพลิงพยาบาทที่เผาลนจนไม่เป็นอันพักผ่อนรอคอยเพียงเวลาสำคัญที่จะเข้าห้ำหันและบทขยี้ศัตรูให้แหลกลานครั้นรุ่งอรุณพระเจ้าจุลนีเสด็จขึ้นสู่พระคชาฐานซึ่งทรงพละกำลังมหาศาลพลางมีพระบัญชาสั่งขบวนพลทุกกองทัพทั้งพลช้างพลม้าพลรถพลราบและกองขมังธนูประชุมพร้อมกันเพื่อเตรียมเผด็จศึกทันทีลำดับนั้นพระองค์รับสั่งด้วยพระสุรเสียงกึกก้องว่า

พวกเราทั้งหลายจะพร้อมใจกันบุกทำลายเมืองทั้งเมืองให้ราบเป็นหน้ากลองแล้วจับพระเจ้าวิเทหราชพร้อมมโหสถมาสำเร็จโทษให้จงได้แล้วพระเจ้าจุลนีก็มุ่งหน้าเข้าจู่โจมเข้าไปทางด้านหน้าพระราชวังที่มโหสถกำลังนอนหลับอย่างสบายอารมณ์อยู่เหล่าบุรุษแฝงซึ่งถูกมโหสถส่งมาปะปนอยู่ท่ามกลางกองทัพของพระเจ้าจุลนีได้ฟังดังนั้นก็คิดว่าไม่แน่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นแต่ถึงยามคับขันจริงๆเราก็จะต้องจับพระเจ้าจุลนีเอาไว้ก่อนละแล้วก็เร่งคุมพลรบในบังคับบัญชาของตนเข้าประชิดพระเจ้าจุลนีไว้ให้มากที่สุดขณะนั้นมโหสถยังคงนอนหลับอยู่อย่างสบายอารมณ์ครั้นได้ยินเสียงอึกทึกแว่วมาก็รู้ว่ากองทัพปัญจาลนครกำลังลุกเข้ามาแล้วจึงค่อยๆลุกขึ้นจากที่นอนสนานกายแล้วบริโภคโภชนะอันประณีตนุ่งผ้ากาสีเนื้อละเอียดดีมีราคาสวมรองเท้าทองอันวิจิตรมีสตรีรูปงามโสภาถือพัดวาลวิชนีคอยโบกสะบักพัดวีอยู่เปิดสีหบัญชรสำแดงกายให้ปรากฏแก่พระเจ้าจุลนีเดินไปมาด้วยลีลาอันงามสง่า

อาท่าทางอันองอาจของมโหสถบัณฑิตได้ปรากฏเต็มพระเนตรของพระเจ้าจุลนีแต่พระองค์กลับมิได้มีความเลื่อมใสในตัวมโหสถเลยในพระทัยของพระองค์เต็มไปด้วยเพลิงโทสะมีแต่ความคิดที่ว่าเราจะต้องจับมันให้ได้เราจะต้องจับมันให้ได้พระเจ้าจุลนีทรงทอดพระเนตรเห็นแต่มโหสถไม่ทรงเห็นพระเจ้าวิเทหราชก็ไม่ทรงพอพระทัยอย่างยิ่งจึงทรงมีพระบัญชาให้เคลื่อนกองทัพทั้งหมดเข้าประชิดพระนครทุกด้านอย่าให้ใครหนีไปได้ส่วนพระองค์เองก็ทรงเร่งสายช้างลุกเข้าไปโดยไม่ทรงรั้งรอมุ่งหมายจะจับมโหสถให้ได้เมื่อกองทัพใหญ่ทั้ง18กองทัพเข้าประชิดพระนครแล้วคอยฟังพระบัญชาว่าจะให้โจมตีเมื่อใดหากมีพระดำรัสสั่งมาทันทีทันใดก็พร้อมที่จะถล่มพระนครให้แหลกลานได้ในเวลาไม่ช้ามโหสถเห็นเช่นนั้นจึงนึกในใจว่าพระเจ้าจุลนีน่ะคงจะสำคัญพระทัยว่าพระองค์จะต้องจับเจ้าเหนือหัวของเราให้ได้ในที่นี้จึงทรงสายช้างมาโดยเร็วเห็นทีว่าพระองค์น่ะคงยังไม่ทรงทราบว่าบัดนี้เราได้จับกุมพระโอรสพระธิดาและพระมเหสีผู้เป็นที่รักของพระองค์ทรงไปยังมิถิลานครพร้อมกับเจ้าเหนือหัวของเราแล้วดีล่ะถ้าเช่นนั้นเราก็ควรกราบทูลเรื่องนี้ให้ทรงทราบก่อนคิดดังนี้แล้วจึงเดินไปยืนอยู่ที่ริมหน้าต่างพลางกล่าวขึ้นเป็นเชิงเย้ยพระเจ้าจุลนีด้วยน้ำเสียงแจ่มใสว่าขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทพระองค์จะทรงด่วนสายช้างมาทำไมกันหม่อมฉันสังเกตพระอาการของพระองค์ช่างดูร่าเริงเหลือเกินเห็นจะทรงสำคัญว่าชัยชนะจะตกเป็นของพระองค์อย่างนั้นหรือหากพระองค์ทรงดำริเช่นนั้นจริงๆน่ะหม่อมฉันก็จะขอโอกาสกราบทูลพระองค์ว่าเสียใจด้วยพระพุทธเจ้าค่ะความมุ่งหมายของพระองค์จะต้องล้มเหลวเป็นแน่และข้าพระองค์เชื่อว่าจะไม่มีวันสำเร็จได้อย่างแน่นอนข้าแต่สมุติเทพพระองค์จะทรงขึ้นสายธนูไว้ทำไมกันโปรดทรงลดแล้งธนูนั่นลงเสียเถิดขอพระองค์ทรงทิ้งลูกศรนั่นไปซะหรือไม่ก็เก็บเข้ากระบอกดังเดิมเถิดเกราะแก้วที่ทรงสวมมาแต่วานนี้น่ะมันบีบรัดพระวรกายไม่ให้ทรงสบายตลอดราตรีแล้วพระองค์จะทรงสวมมันไว้ทำไมล่ะถอดออกเสียเถิดพระเจ้าค่ะจะได้มีทรงลำบากพระวรกายเมื่อต้องเสด็จกลับเข้าพระนครของพระองค์ในเช้านี้นะพระเจ้าค่ะพระเจ้าจุลนีทรงสดับถ้อยคำเย้ยหยันของมโหสถแล้วก็ยิ่งทรงพระพิโรธหนักขึ้นความอาฆาตแค้นอัดแน่นในพระอุราเป็นทับทวีทรงดำริว่าเจ้ามโหสถนี่กำแหงมากนะมาเยาะเย้ยเราได้ต้องให้มันรู้สำนึกซะบ้างในวันนี้ว่าเป็นทีของใครแล้วตรัสขู่ว่ามโหสถเอ๋ยเจ้าผู้มีดวงหน้าผ่องใส

มิน่าล่ะเจ้าถึงได้แผดเสียงคำรามที่แท้ก็เพื่ออาศัยเสียงนั้นน่ะเป็นเพื่อนใจให้หายหวั่นวันนี้แหละข้าจะตัดศีรษะเจ้าซะแล้วดื่มฉลองชัยให้สำราญทีเดียวขณะที่มโหสถกำลังสนทนาอยู่กับพระเจ้าจุลนีนั้นบรรดาแม่ทัพในกองและเหล่าพลทหารเมื่อได้เห็นรูปกายที่งดงามของมโหสถแล้วต่างก็พากันขยับเข้าไปใกล้พระเจ้าจุลนีด้วยปรารถนาตรงกันว่าจะได้ฟังถ้อยสนทนาของคนทั้งสองให้แจ้งชัดการปะทะกันด้วยคารมระหว่างพระเจ้าจุลนีกับมโหสถบัณฑิตจึงเริ่มดำเนินไปอย่างคึกคักดุเดือดท่ามกลางความสนใจของมหาชนฝ่ายมโหสถฟังพระดำรัสนั้นแล้วคิดว่าพระเจ้าจุลนีน่ะไม่รู้จักเรามโหสถบัณฑิตซะเลยแม้จะเคยพ่ายแพ้เรามาแล้วครั้งหนึ่งก็ยังไม่ทราบซึ้งเป็นแน่เอาล่ะวันนี้จะได้รู้กันอีกครั้นแล้วจึงทูลข่มขี่ว่าขอเดชะใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทต่อให้พระองค์ทรงคุกคามข้าพระองค์ยิ่งกว่านี้แม้นสักเพียงใดก็คงไม่มีประโยชน์อะไรเลยเพราะบัดนี้น่ะข้าพระองค์ได้ล่วงรู้ความลับของพระองค์หมดเปลือกแล้วพระองค์จะจับพระเจ้าวิเทหราชไม่ได้หรอกทำไมหรือพระพุทธเจ้าค่ะก็เพราะพระองค์น่ะทรงใช้เกวัฏซึ่งเปรียบเหมือนม้ากระจอกงอกง่อยไล่ตามพระเจ้าวิเทหราชซึ่งอาศัยข้าพระองค์เป็นดุจม้าสินทบซึ่งว่องไวปานลมพัดเมื่อไรล่ะจะทรงกวดไล่ได้ทันน่ะพระเจ้าค่ะข้าพระองค์จะกราบทูลความจริงให้ก็ได้ว่าขณะนี้น่ะพระเจ้าวิเทหราชพร้อมด้วยข้าราชบริพารทรงเสด็จข้ามแม่น้ำคงคาไปตั้งแต่วานนี้แล้วหากพระองค์จะทรงเร่งติดตามต่อไปก็จะเป็นเหมือนเหยี่ยวกาที่บินตามพญาหงส์ทองไม่มีวันตามทันอย่างแน่นอนยิ่งเร่งบินก็เหมือนเร่งตกลงมาตายเท่านั้นพระเจ้าค่ะต่างฝ่ายต่างก็ปะทะกันด้วยคารมอย่างคึกคักดุเดือดทับทวียิ่งขึ้นโดยเฉพาะฝ่ายมโหสถบัณฑิตที่มีความมั่นใจเกินร้อยพร้อมที่จะงัดไม้ตายขึ้นมาถล่มพระเจ้าจุลนีให้ราบคาบส่วนว่าไม้ตายของมโหสถคืออะไรนั้นโปรดติดตามตอนต่อไป

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

ครอบครัวของผมเป็นชาวลาวเราเกิดมาในตระกูลที่นับถือศาสนาคริสต์ซึ่งนับถือกันมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายเรียกว่าตั้งแต่แรกเกิดเราสองฝาแฝดก็ถูกจับเข้าพิธีล้างบาปแล้วก็ทำเครื่องหมายกากบาทที่หน้าผากเสมือนเป็นสัญลักษณ์ว่าเด็กสองคนนี้ได้เกิดมาเป็นลูกของพระเจ้าแล้วเมื่อเข้าสู่วัยเรียนเราก็ได้ไปเรียนที่โรงเรียนคริสเตียนแห่งหนึ่งแต่เนื่องจากที่โรงเรียนมีเด็กนักเรียนที่เป็นชาวพุทธมาเรียนด้วยทางโรงเรียนยังอนุญาตให้มีการสอนวิชาพุทธประวัติแล้วก็มีการนิมนต์พระมาร่วมกิจกรรมด้วยซึ่งจุดนี้เองที่ทำให้ผมและน้องชายได้เห็นพระภิกษุเป็นครั้งแรกแล้วก็ได้เบนเข็มหันมาศึกษาพระพุทธศาสนาเคยมีแม่ชีนำมาบอกกับแฝดน้องชายว่าในอดีตชาติที่ผ่านมาน่ะแฝดน้องชายเคยเกิดเป็นหมอยาที่มีชื่อเสียงมากในอินเดียซึ่งชาวอินเดียได้ปั้นรูปหมอยาท่านนี้ไว้ที่ประเทศอินเดียและบอกว่าน้องชายมาเกิดพร้อมกันอีกหนึ่งคนหมายถึงแฝดพี่ซึ่งคนนี้เรามาเกิดเพื่อจำศีลไม่ได้มาเกิดเพื่อใช้ชีวิตแบบทางโลกแล้วตอนที่มาเกิดก็ได้มีผู้เฒ่าคนหนึ่งลงมาเกิดพร้อมกันเพื่อมาปกปักรักษาเด็กทั้งสองคนด้วยแม้จะได้วัยเพียง 7-8 ขวบแต่ผมสองฝาแฝดกลับมีความคิดอยากจะหนีเข้าป่าไปบวชถือเพศสมณะไปใช้ชีวิตแสวงหาความเป็นอิสระของใจเช่นนั้นบ้างมีเหตุการณ์สะเทือนขวัญอยู่เหตุการณ์หนึ่งที่ผมไม่เคยลืมเลยคือช่วงที่บ้านเมืองตกอยู่ในภาวะรัศมีรัศมีช่วงนั้นคุณพ่อต้องไปรับราชการต่างเมืองทำให้คุณแม่ต้องอยู่กับลูกๆเพียงลำพังวันหนึ่งผู้ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงการปกครองได้บุกเข้ามาทำลายบ้านคุณพ่อด้วยเข้าใจผิดว่าบ้านหลังนี้คงเป็นที่พักรับรองของ VVIP บุคคลสำคัญมากๆหรือไม่ก็เป็นที่พักของบุคคลสำคัญรองลงมาขณะนั้นคุณแม่ก็รีบพาลูกๆไปหลบอยู่บนชั้น2ของบ้านแล้วก็ซุ่มดูการกระทำของคนกลุ่มเหล่านั้นพวกนั้นได้วางระเบิดไว้รอบบ้านหวังจะทำลายบ้านหลังนี้ให้แหลกเป็นจุนเลยเมื่อพวกนั้นจุดไฟชนวนไฟก็ติดไล่ต่อกันไปเรื่อยๆพอไปถึงลูกระเบิดปรากฏว่าไฟดับจุดให้ติดไฟถึงลูกระเบิดดับเป็นอยู่อย่างนี้จนถึงลูกที่32พวกนั้นจึงตัดสินใจยิงกระดาษกระสุนเข้าไปในบ้านเสียงดังสนั่นสักพักก็ได้ยิงกลุ่มทหารก็มาช่วยได้ทันการทำให้ครอบครัวผมรอดพ้นจากภัยวิกฤตนั้นอย่างหวุดหวิดจากการความไม่สงบจากบ้านเมืองของบ้านเมืองในครั้งนั้นเองที่ทำให้ญาติพี่น้องผมต้องพลัดพรากกระจัดกระจายแล้วอพยพไปอยู่ตามที่ต่างๆและเป็นเหตุให้ผมและน้องชายต้องย้ายถิ่นฐานมาอยู่ที่อเมริกาการใช้ชีวิตในต่างแดนนอกจากจะห่างไกลจากญาติพี่น้องแล้วยังห่างไกลจากพระพุทธศาสนาอีกด้วยชีวิตช่วงนั้นเราทั้งสองขาดที่พึ่งมากบวกกับความเป็นวัยรุ่นทำให้เราหลงระเริงและเริ่มเกเรหันหน้าก็ไปหาเหล้าบุหรี่และอบายมุขและสิ่งบันเทิงเริงรมย์เกือบทุกชนิดด้วยเหตุผลที่ว่าเราอุตส่าห์ทำงานหนักหาเงินมาก็น่าจะใช้เงินแสวงหาความสุขจากสิ่งเหล่านั้นขณะที่ชีวิตกำลังเบี่ยงเบนอยู่นั้นผมก็ได้พบกัลยาณมิตรท่านหนึ่งมาชวนผมและน้องชายสร้างองค์พระธรรมกายประจำตัวแต่ครั้งนั้นผมและน้องชายก็ตัดสินใจสร้างองค์พระทันทีอย่างไม่รีรอเพราะคิดว่าหากตายไปเราจะได้มีองค์พระนี้เป็นที่พึ่งที่ระลึกยามลมหายใจสุดท้ายของชีวิตที่ของชีวิตที่สำคัญจะได้เป็นสายยายกับพวกผมได้ไปเกิดในดินแดนที่มีพระพุทธศาสนาในภพชาติต่อไปต่อมาไม่นานนักเรียนมิตรท่านเดินก็มาชวนผมไปบวชธรรมทายาทในวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียซึ่งตอนนั้นเราก็ไม่รู้หรอกว่าบวชเป็นอย่างไร
ดีอย่างไรแต่ว่าตัดสินใจไปบวชทั้งคู่ท่ามกลางอุปสรรคคือกำแพงความไม่เข้าใจของหมู่ญาติที่มาคอยขัดขวางอยู่เป็นระยะแต่พระอาศัยกัลยาณมิตรท่านนั้นคอยให้กำลังใจและแนะนำให้เราได้อธิษฐานขอกับพระเดชคุณหลวงปู่วัดปากน้ำและนึกถึงบุญจากการสร้างพระจึงทำให้เราทั้งสองคนได้มาบวชอย่างเป็นอัศจรรย์จากจุดนี้เองที่ทำให้เราได้มารู้จักกับวัดพระธรรมกายและคุณครูไม่ใหญ่และที่สำคัญคำสอนของครูไม่ใหญ่เกี่ยวกับเรื่องกฎแห่งกรรมทำให้ผมตัดใจหักดิบจากอบายมุขทั้งปวงมาจนถึงทุกวันนี้คุณพ่อผมท่านมีอาชีพเป็นทหารหลังจากที่แต่งงานกับคุณแม่แล้วท่านก็ไม่ค่อยจะได้อยู่บ้านเราต้องออกศึกสงครามอยู่เป็นประจำแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกอย่างหนึ่งของคุณพ่อคือตลอดชีวิตที่ผ่านมาท่านมักจะถูกลอบฆ่าอยู่เนืองๆแต่ก็แคล้วคลาดมาได้ทุกครั้งจนคนล่ำลือว่าท่านต้องมีอะไรดีแต่แล้วจู่ๆวันหนึ่งคุณพ่อก็มีอาการล้มป่วยลงอย่างไม่ทราบสาเหตุอาการเหมือนเป็นไข้ตัวแข็งหนาวสั่นอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เสียชีวิตกระทันหันด้วยวัยเพียง48ปีคุณแม่ของผมหลังจากแต่งงานกับคุณพ่อแล้วท่านมีลูกเพียง12คนเป็นชาย6คนหญิง6คนและช่วงที่คุณพ่อต้องไปรับราชการทหารคุณแม่ยังเปรียบเสมือนเสาหลักของครอบครัวอ๋อคนกลัวคุณแม่เหงาหนึ่งที่ต้องรับภาระหนักในการเลี้ยงดูลูกทั้ง12คนครั้งหนึ่งคุณแม่เล่าฟังว่าเคยมีหมอดูมาทักว่าอีกหน่อยท่านจะได้อาศัยลูกฝาแฝดคนนี้เป็นที่พึ่งซึ่งตอนนั้นท่านก็ไม่ได้คิดอะไรรู้แต่ว่าเจ้าลูกฝาแฝดสองคนนี้เลี้ยงยากแถมดื้อเหลือเกินและมีความคิดก็ไม่ค่อยจะเหมือนลูกชาวบ้านเขาพอว่าผมอายุได้เจ็ดแปดขวบท่านยังยกให้คุณตาคุณยายไปเลี้ยงคุณตาคุณยายท่านรักและตามใจเราสองฝาแฝดมากคุณตามีนิสัยไม่ค่อยจะพูดทำอะไรทำจริงท่านมีอาชีพเป็นนายพรานล่าสัตว์เพราะว่าในการไปล่าสัตว์ท่านก็จะไปทอดแหหาปลาตามริมแม่น้ำโขงอยู่เป็นประจำระยะที่คุณตาคุณยายชราภาพลงเราพี่น้องฝาแฝดก็ได้ช่วยกันดูแลปรนนิบัติท่านมาโดยตลอดจนกระทั่งคุณตาเสียชีวิตลงในวัย87ปีส่วนคุณยายเสียชีวิตเมื่ออายุได้75ปีน้องชายฝาแฝดของผมปัจจุบันแต่งงานแล้วมีลูกสาวหนึ่งคนภริยานับถือศาสนาคริสต์เมื่อเธอเห็นว่าน้องชายของผมแม้จะเป็นคริสต์แต่กลับชอบไปวัดนั่งสมาธิและทำบุญเธอจึงสั่งกับน้องชายผมว่าห้ามสั่งสอนลูกให้ไปนับถือศาสนาพุทธเด็ดขาดตรงนี้

ิ่งทำให้น้องชายรู้สึกอึดอัดมากที่ครอบครัวมีศีลและทิฏฐิไม่เสมอกันจึงทำให้ครอบครัวเนี่ยมักจะมีปากเสียงกันเสมอกระทั่งวันหนึ่งน้องชายจึงยื่นคำขาดบอกกับเธอว่าตั้งแต่นี้ต่อไปโปรดจะมาขัดขวางผมในการสร้างบารมีหรือทำบุญใดๆอีกและหากลูกโตเมื่อไหร่ผมจะออกบวชเมื่อได้ยินเช่นนั้นภรรยาถึงกับอึ้งเลยและต่อมาเธอก็ไม่ได้พูดอะไรอีกกลัวบางทีเธอก็จะมานั่งสมาธิกับน้องชายด้วยแต่ก็แปลกนะครับหลวงพ่อทั้งที่นั่งเอาใจนี่แหละแล้วก็เธอนับถือศาสนาคริสต์ด้วยเธอกลับนั่งสมาธิเห็นดูแก้วได้เร็วนั่งดีกว่าพวกผมสิอีกปัจจุบันอาชีพที่น้องชายและผมทำอยู่มักไม่ค่อยจะราบรื่นและประสบผลสำเร็จเท่าไหร่ถึงแม้ว่าเราจะมีรายได้ไม่มากนักแต่เราก็จะไม่ยอมตกบุญแม้แต่เพียงบุญเดียวฉะนั้นเมื่อไหร่ดึงครูไม่ใหญ่แจ้งข่าวบุญในมาหลังจบรายการฝันในฝันปั๊บเราก็จะรีบขับรถบึงมาถวายปัจจัยที่วัดภาวนาเท็กซัสทันทีเพราะเราสองพี่น้องอยากจะติดตามหลวงพ่อครูบาใหญ่ไปดูสิบุรีวงศ์เป็นพิเศษและขอร่วมสร้างบารมีไปจนถึงที่สุดแห่งธรรมเด้อครับเด้อคำถามกรรมใดมาตัดรอนทำคุณพ่อป่วยเป็นไข้หนาวสั่นเสียชีวิตอย่างกระทันหันกตินิมิตก่อนตายท่านเป็นอย่างไรท่านไปอยู่ในภพภูมิใดมีความเป็นอยู่อย่างไรได้รับบุญทั้งบุญที่ผมฝาแฝดสองพี่น้องอุทิศไปให้หรือไม่และได้ฝากข้อความอะไรมาถึงพวกผมบ้างครับคุณแม่ได้ไปร่วมงานบวชของพวกผมแต่ท่านกลับไปร่วมงานอย่างเสียไม่ได้อีกทั้งยังสั่งห้ามไม่ให้ลูกออกบวชอีกยกเว้นว่าถ้าท่านตายแล้วถึงจะยอมให้บวชได้ตรงนี้ท่านจะได้บุญมากน้อยเพียงใดแล้วจะมีวิบากกรรมใดไหมครับปัจจุบันคุณแม่เป็นโรคเบาหวานท่านทำกรรมอะไรมาและทำอย่างไรจึงจะรักษาให้หายขาดได้ครับทำไมคุณตาคุณยายท่านจึงรักและตามใจเราสองฝาแฝดมากเราเคยสร้างบุญร่วมกันมาอย่างไรครับท่านทั้งสองละโลกแล้วไปไหนได้รับบุญเทวทิพย์ไปให้หรือไม่ท่านมีข้อความใดฝากมาถึงพวกเราไหมครับและพวกผมต้องการต้องทำบุญอะไรที่เร็วและแรงพอที่จะทำให้ท่านไปสู่ภพภูมิที่ดีที่สุดครับทำไมผมและแฝดน้องชายจึงมาเกิดเป็นฝาแฝดกันและต้องเกิดมาในครอบครัวที่นับถือคริสต์ศาสนาแต่ว่าทำไมเราสองคนจึงมีความคิดที่จะด้านด้นอยากจะหนีออกบวชแล้วก็มีจิตใจมุ่งตรงต่อพระพุทธศาสนาเหมือนกันทั้งคู่เลยครับคำพูดกับแม่ชีท่านนั้นเป็นความจริงหรือไม่ครับที่ว่าน้องชายเคย

หากจริงรูปปั้นนั้นยังอยู่หรือไม่ถ้าอยู่ก็อยากไปดูครับสมมติเจ้าที่มาดูแลเราเป็นใครและตอนนี้ท่านอยู่ที่ไหนครับนี่คำแม่ชีว่านะจ๊ะทำไมครอบครัวผมต้องมาพบกับเรื่องสะเทือนขวัญจากเหตุการณ์ที่พวกเปลี่ยนแปลงการปกครองมาลอบวางระเบิดแต่ก็รอดตายอย่างบุญเวทเป็นอัศจรรย์ด้วยพระบุญใดครับบุญจากการที่ได้มาเป็นอาสาสมัครช่วยงานพระศาสนาที่วัดภาวนาเท็กซัสอยู่เป็นประจำจะมีอานิสงส์อย่างไรบ้างครับครอบครัวน้องชายมีศีลและทิฏฐิไม่เสมอกันทำอย่างไรยังจะทำให้ภรรยาและลูกสาวของน้องชายเข้าใจในสิ่งที่น้องชายทำส่วนผมและแฝดน้องชายต้องทำอย่างไรจึงจะสามารถชวนคุณแม่และญาติพี่น้องมาสร้างบารมีกับหมู่คณะได้ครับปัจจุบันผมมักเป็นโรคปวดศีรษะสองข้างปวดทรมานมากบางทีก็ปวดเป็นวันๆเป็นมาตั้งแต่เด็กๆรักษาอย่างไรก็ไม่หายไม่ทราบกิจกรรมใดและจะมีวิธีรักษาหายขาดได้อย่างไรครับปัจจุบันอาชีพที่ผมและแฝดน้องชายทำอยู่ไม่ประสบผลสำเร็จเท่าไหร่เป็นเพราะเหตุใดทำอย่างไรจึงจะมีความมั่นคงในหน้าที่การงานและมีปัจจัยมาทำบุญเยอะๆครับผมและฝาแฝดผมและแฝดน้องชายเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรมีหน้าที่อย่างไรเคยมีผลกับปฏิบัติธรรมมาอย่างไรและเราทั้งสองคนจะมีผังบวชได้ตลอดชีวิตหรือไม่ครับสองฝาแฝดหลับตาฝันเป็นตัวเป็นตาตื่นขึ้นมาแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปารัมปรากัญชาคุณพ่อป่วยเป็นโรคหนาวสั่นเสียชีวิตอย่างกระทันหันเพราะอดีตชาติชาติหนึ่งพ่อได้เป็นทหารคล้ายชาติปัจจุบันนี้ได้สั่งลงโทษทหารที่ผิดวินัยให้ไปแช่น้ำในช่วงฤดูหนาวจนปางตายกับกรรมปานาติบาติฆ่าศึกตายทั้งในอดีตและปัจจุบันมารวมส่งผลให้เป็นดังนั้น

ปืนยิงถูกดาบฟันถูกทุบซ้อมเป็นต้นทุกทรมานมากได้รับบุญที่อุทิศไปให้แล้วก็ทำให้ลดหย่อนผ่อนโทษลงมาท่านทรมานมากและเข้าใจเรื่องบาปบุญคุณโทษแล้วตอนนี้ท่านอยากพ้นกรรมจากยมโลกจ้า

และการทำอย่างนี้จะมีวิบากกรรมที่จะทำให้ท่านห่างไกลจากพระพุทธศาสนาไปอีกท่านเป็นโรคเบาหวานเพราะกรรมฆ่าสัตว์ทำอาหารทั้งอดีตและปัจจุบันมาส่งผลจ้ะเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องฆ่ากับปานาติบาตนี่แหละโรคเบาหวานจะแก้ไขทำบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาปล่อยสัตว์ปล่อยปลาให้ชีวิตเป็นทานบ่อยๆ

ายจ้ะกำลังโดนเจ้าหน้าที่ยิงบ้างเชือดบ้างชำแหละบ้างสลับกันไปตอนนี้ท่านมีความทุกข์ทรมานมากได้รับบุญที่ไปให้แล้วก็ทำให้ได้รับลดหย่อนผ่อนโทษลงมาจ้ะถ้าบอกว่าท่านทรมานเหลือเกินอยากพ้นทุกข์มากจ้ะแต่ท่านก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรเนี่ยให้ลูกทำบุญทั้งบุญแล้วอุทิศส่วนกุศลไปให้ท่านบ่อยๆอีกทั้งให้ทอดกฐินสร้างมหารัตนวิหารกฏในนามของท่านทั้งสองด้วยจ้ะนี่ทำทั้งให้พ่อทั้งคุณตาคุณยายด้วยเนี่ยทำบุญใหญ่ๆอุทิศไปให้ตัวลูกและฝาแฝดน้องชายมาเป็นฝาแฝดกันและเกิดในครอบครัวที่นับถือศาสนาแห่งเทวนิยมละในอดีตก็เคยเป็นเพื่อนรักกันได้ช่วยกันสร้างบุญกับหมู่คณะมาแต่มีช่วงหนึ่งน้อยใจในหมู่คณะกับบางคนในหมู่คณะเพราะกระทบกระทั่งกับบางคนจึงออกจากหมู่คณะไปนับถือศาสนาเทวนิยมแต่ต่อมาภายหลังก็กลับมาสร้างบุญร่วมกับหมู่คณะอีกพังนี้ติดตัวมาจ้ะแต่ตัวลูกและแฝดน้องชายกลับด้านต้นอยากหนีมาบวชพระและมีจิตมุ่งตรงต่อพระพุทธศาสนาด้วยกันทั้งคู่นะเพราะในอดีตชาติดังกล่าวเมื่อน้อยใจหมู่คณะแล้วก็ออกไปใช้ชีวิตทางโลกอยู่จนกระทั่งอายุมากแล้วก็กลับมาบวชกับหมู่คณะจนตลอดชีวิตผังนี้ยังติดตัวมาทำให้เกิดแรงบันดาลใจดังกล่าวจ้ะคำพูดของแม่ชีที่ว่าแฝดน้องชายเคยเกิดเป็นหมอยาที่มีชื่อเสียงและมีรูปปั้นอยู่ที่อินเดียนั้นก็เป็นเรื่องที่ท่านพูดเป็นตัวเป็นตะเพื่อให้ทุกคนศรัทธาในตัวท่านนั้นอย่ามาเป็นอารมณ์เลยจ้ะครอบครัวลูกต้องมาเจอเรื่องสะเทือนขวัญและถูกลอบวางระเบิดจากฝ่ายตรงกันข้ามแต่รอดตายอย่างอัศจรรย์เพราะเศษกรรมในอดีตที่ได้อนุโมทนาบาปและสนับสนุนการทำสงครามเรื่องมีอยู่ว่าชาตินั้นครอบครัวได้เกิดในตระกูลพ่อค้าแล้วก็มีญาติคนหนึ่งเป็นทหารผู้ใหญ่ญาติที่เป็นทหารผู้ใหญ่นั้นได้ทำการออกรบในอีกแคว้นหนึ่งก็เลยสนับสนุนกันทั้งครอบครัวเพราะความเป็นเครือญาติทำให้วิบากกันนี้บันดาลให้มาเกิดในประเทศที่อยู่ในภาวะสงครามและเจอเหตุการณ์ดังกล่าวจ้ะแต่รอดตายได้ด้วยบุญที่เคยบวชพระด้วยกันทั้งคู่บุญนี้จึงคุ้มได้ทั้งครอบครัวจ้ะแต่จะคุ้มตัวเองและยังคุ้มได้ทั้งครอบครัวเลยเพราะนั้นจุดไป32ทีไม่ระเบิดลูกระเบิดหมดอารมณ์ระเบิดพอมาถึงง่วงบุญที่ได้มาเป็นอาสาสมัครช่วยงานที่วัดภาวนาเท็กซัสอยู่เป็นประจำจะมีอานิสงส์โดยย่อคือจะทำให้เป็นผู้มีพรรคพวกเพื่อนพ้องมากจะได้อยู่ในหมู่บัณฑิตนักปราชญ์และจะทำให้มีส่วนในบุญทุกคนซึ่งมาทำบุญที่วัดทำให้มีรูปสมบัติทรัพย์สมบัติและคุณสมบัติติดตัวไปอีกทั้งจะปิดอบายไปสวรรค์เป็นต้นจ้ะจะทำด้วยตัวเองด้วยกับครอบครัวน้องชายมีศีลและทิฏฐิไม่เสมอกันเพราะกรรมในอดีตชาติที่ผ่านมามีบุญที่ทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรน้อยไปหน่อยโดยเฉพาะกับญาติพี่น้องนี่ถึงได้เกิดในครอบครัวอย่างนี้อีกทั้งในชาติที่บวชตอนแก่กับหมู่คณะก็ไม่ได้เคยเทศสอนโปรดญาติโยมเท่าไหร่นะจึงไม่มีบุญเทศสอนทำให้ไปอยู่ในหมู่ญาติหรือมีครอบครัวที่มีศีลและทิฏฐิไม่ตรงกันนี่ครูไม่อยากเทศสอนจะต้องไปเกิดในครอบครัวที่มีศรัทธาศีลและทิฏฐิตรงกันดังนั้นชาตินี้ก็ต้องคอยอธิบายครอบครัวเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตโดยใจที่ใสและเยือกเย็นจะได้เปลี่ยนผังตัวเองจ้ะตัวลูกและแฝดน้องชายจะชวนคุณแม่และญาติพี่น้องมาสร้างบุญกับหมู่คณะนั้นลูกทั้งสองจะตั้งใจเย็นๆค่อยๆชักชวน

ด้วยเหตุด้วยผลแนะนำให้ท่านหันมาสนใจในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบ่อยๆหากท่านนั้นยังไม่พร้อมหรือยังไม่อยากจะเข้าใจก็ให้ลูกสั่งสมบุญทั้งปวงแล้วติดฐานจิตไปก่อนบ่อยๆสักวันหนึ่งก็จะสมปรารถนาจ้าตัวลูกเป็นโรคปวดศีรษะทั้งสองข้างปวดทรมานมากบางทีปวดเป็นวันๆหนึ่งแต่เด็กรักษาก็ยังไม่หายเพราะกำเนิดอดีตชาติชาติหนึ่งได้เป็นเศรษฐีในสังคมเกษตรกรรมมีข้าทาสบริวารมากมายเนี่ยมักจะส่งลงโทษข้าทาสบริวารที่ทำผิดด้วยเครื่องบีบขมับบ่อยๆจนข้าทาสบริวารทุกข์ทรมานมากวิบากกรรมนี้นำมาส่งผลจะแก้ไขสั่งสมบุญทั้งบุญทั้งทานศีลภาวนาแล้วที่ได้กับบุคคลที่เราเคยไปร่วมเกินทรมานเขาไว้บ่อยๆจ้ะหนักก็จะเป็นเบาเบาก็จะหายปัจจุบันตัวลูกและแฝดน้องชายยังไม่ประสบความสำเร็จในอาชีพที่ทำอยู่เพราะในชาติที่เป็นเศรษฐีดังกล่าวเขาไม่จะตระหนี่และก็เป็นคนขี้น้อยใจจึงมักจะทำบุญตามอารมณ์ไม่สม่ำเสมอมาบุญส่งผลก็จึงทำให้สำเร็จไปตามกำลังบุญเท่านั้นคือตั้งใจทำบุญแต่ว่ามีเหตุทำให้น้อยใจก็หมดอารมณ์ทำบุญอะไรเงี้ยบุญก็เลยได้ไปตามส่วนให้ลูกทั้งสองมันสั่งสมบุญไปเรื่อยๆแล้วติดฐานจิตตั้งผังสำเร็จในธุรกิจการงานบ่อยๆก็จะค่อยๆดีขึ้นจนมั่นคงสมความปรารถนาของตัวลูกละจ้ะตัวลูกและแฝดน้องชายเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาแบบกองเสบียงมีครอบครัวจนกระทั่งแก่เท่าแล้วจึงมาบวชกับหมู่คณะเป็นอย่างนี้มาเรื่อยๆเลยจ้ะชอบบวชตอนแก่นี่ขออีกสักชาติอะไรอย่างเงี้ยมีครอบครัวขออีกสักชาติแล้วก็มาบวชตอนแก่แต่ก็มีผลการปฏิบัติธรรมเห็นดวงใสๆเห็นองค์พระใสๆพอตัวรอดกลับไปสิทธิ์บุรีวงศ์พิเศษเขตบรมโพธิสัตว์ได้จ้ะแฝดคู่นี้นี่มาจากดุสิตบุรีชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญและอธิษฐานจิตตามเตมิดุสิตบุรีวงศ์บุญวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์อย่าได้พลาดกันเลยจ้า

0: การได้มีโอกาสมาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ด้วยตัวเองมันคือการเติมพลังใจที่ดีมากๆเหมือนได้เอาความเหนื่อยล้ามาทิ้งแล้วหยิบความสุขกลับไปแทนในขณะที่อีกหลายคนไม่มีเวลาเดินทางมาบูชาเจดีย์ด้วยตัวเองแต่โอกาสไม่เคยหายไปไหนเพราะบุญส่งถึงกันได้เพียงแค่เปิดช่อง GBN แล้วร่วมพิธีไปพร้อมๆกันจะมาที่วัดหรือบูชาจากที่บ้านผ่านช่อง GBN เราก็เชื่อมต่อใจกับพระรัตนตรัยได้ขอเชิญทุกท่านมาร่วมบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์มาเติมความสว่างไสวให้ใจของเราสงบและมีความสุขไปพร้อมๆกันค่ะ
1: www.gbnus.com ค่ะทุกวันเวลา 17:30 น.

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะสถานี GBN by DMC ขอต้อนรับคุณผู้ชมผู้มีบุญทั่วโลกทุกท่านนะคะเข้าสู่การถ่ายทอดสดนะคะวันนี้งานบุญวันอาทิตย์ต้นเดือนนะคะในรายการเส้นทางบุญช่วงนานาสารธรรมค่ะวันนี้6กันยายนพุทธศักราช2569นะคะงานบุญวันอาทิตย์ต้นเดือนเราได้มาร่วมกันบูชาข้าวพระกันนะคะโดยทางสถานี GBN by DMC จะทำหน้าที่ส่งตรงภาพบรรยากาศงานบุญนะคะไปยังคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมอยู่ทั่วทุกมุมโลกแล้วก็ทุกแพลตฟอร์มด้วยนะคะและก่อนที่เราจะไปร่วมการสั่งสมบุญในพิธีบูชาข้าวพระค่ะก็อยากจะขอน้อมนำโอวาทนะคะของหลวงพ่อธรรมชโยค่ะที่ท่านได้ปรารภเอาไว้ว่าหากเรามีเป้าหมายที่จะไปถึงที่สุดแห่งธรรมอย่างแท้จริงเราต้องไม่ขาดการบูชาข้าวพระพระบุญนี้จะย่นย่อระยะทางในการสร้างบารมีเป็นบุญพิเศษที่จะทำให้เจ้าของบุญที่มาประกอบพิธีกรรมทั้งภายในและต่างประเทศได้บุญใหญ่ติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมให้ไหวเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์พุทธศักราช2558ค่ะดังนั้นแล้วอาทิตย์ต้นเดือนแบบนี้นะคะทุกท่านก็อย่าพลาดโอกาสอันดีที่เราจะได้มาร่วมกันบูชาข้าวพระค่ะและตลอดช่วงเวลาของรายการเส้นทางบุญในช่วงนานาสารธรรมนี้นะคะมีคุณสายใจวลีและดิฉันกนกวรรณชันกีฬารับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะแล้วก็ทักทายไป

0: อย่างศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วโลกด้วยนะคะที่ต้องบอกเลยว่าอย่างที่คุณครูแม่ใหญ่ท่านได้เน้นย้ำนะคะงานบุญพิธีบูชาข้าพระเนี่ยต้องไม่ขาดเลยนะคะแล้วก็เวลาเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวกัน
1: ใช่ค่ะ
0: เวลาธรรมกายทั่วโลกเลยนะคะดังนั้นก็วันนี้อยู่เรียกได้ว่าทำใจใสๆกันให้ได้ตลอดทั้งพิธีกรรมและสำหรับการติดตามรับชมนะคะของสถานี GBN by DMC ทั้งรายการต่างๆรวมถึงการถ่ายทอดสดเนี่ยนะคะสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ gbnus.com ค่ะเข้ามาที่ช่องทางนี้ก็จะพบกับแพลตฟอร์มต่างๆให้คุณผู้ชมได้เลือกรับชมตามความต้องการไม่ว่าจะเป็นทาง Zoom ทางเพจนะคะเพจ Facebook หรือทาง YouTube นะคะเลือกแพลตฟอร์มที่ท่านต้องการได้เลยโดยที่ไม่ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแต่อย่างใดชมแล้วกดใจกดคอมเมนต์ส่งข้อความนะคะส่งไปเชิญชวนคนที่เรารักคนที่เรารู้จักให้เขาได้มาสั่งสมบุญไปพร้อมๆกับเราเพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกกิจกรรมงานบุญค่ะ
1: ค่ะก็เช้านี้เริ่มต้นบุญใสๆกันตั้งแต่เช้าแล้วนะคะหลายๆท่านเดินทางมาร่วมกันในพิธีตักบาตรแด่คณะพระภิกษุและสามเณรนะคะก็อากาศก็ดีนะคะแล้วก็อุ่นหนาฟ้าข้างไปด้วยนักสร้างบารมีทั้งหลายที่มาเก็บเกี่ยวบุญตั้งแต่เช้าเลยนะคะวันนี้ก็ขอให้สดชื่นแจ่มใสไปตลอดทั้งวันเลยนะคะและเช่นเคยเรื่องราวดีๆธรรมะดีๆข่าวสารดีๆนะคะกับทางรายการของเราวันนี้มีธรรมะเพื่อประชาชนค่ะตอนมงคลที่6ตั้งตนชอบสู่เส้นทางนิพพานนะคะแล้วก็มีสกู๊ปกิจกรรมวันธรรมชัยพรรษาที่58วันแห่งชัยชนะโดยธรรมค่ะที่จัดขึ้นในวันพระหัสบดีที่27สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็ยังมีการประมวลภาพพิธีทำบุญตักบาตรแด่คณะสงฆ์123รูปถวายเป็นพุทธบูชาเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสครบรอบ122ปีแล้วนะคะแห่งการก่อตั้งอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีและปิดท้ายกันที่ข่าวงานบุญรอบโลกที่นำมาฝากคุณผู้ชมค่ะ
1: ค่ะเริ่มต้นกันเลยนะคะกับธรรมะเพื่อประชาชนค่ะมงคลที่6ตั้งตนชอบสู่เส้นทางนิพพานนะคะคุณผู้ชมคะพระผู้มีพระภาคเจ้าสอนทรงสอนให้เราเนี่ยปล่อยวางค่ะด้วยการแนะนำไม่ให้ไปยึดติดถือมั่นในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนะคะไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตก็ดีสิ่งที่ไม่มีชีวิตก็ตามเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะคะไม่เที่ยงค่ะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเป็นทุกข์แล้วก็ไม่ใช่ของเราด้วยนะคะเพราะว่าเราเนี่ยบังคับบัญชาไม่ได้ค่ะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่าว่าแต่ตัวของเราเลยนะคะแม้แต่โลกนี้ก็ยังสลายไปได้ค่ะเมื่อสิ้นกลับไปแล้วก็ต้องแตกสลายไม่ว่าภูเขาต้นไม้ก็ต้องเสื่อมสลายลงไปนะคะหมู่ญาติของเราก็ต้องสูญเสียไปสูญสลายไปเช่นเดียวกันแยกย้ายกันไปหมดไม่เหลืออะไรเลยนะคะเปลี่ยนแปลงไปหมดทุกอย่างเพราะฉะนั้นเมื่อเราปล่อยวางสิ่งที่ไม่เที่ยงด้วยการทำใจหยุดนิ่งแล้วก็มุ่งไปสู่สิ่งที่เป็นสาระที่แท้จริงของชีวิตคือการดำเนินจิตเข้าสู่กลางภายในนะคะให้เข้าไปพบกับพระธรรมกายซึ่งเป็นกายที่อมตะแล้วก็เป็นสิ่งที่เป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของพวกเราทั้งหลายค่ะ
0: ค่ะซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะได้ตรัสไว้ในวิริยสูตรว่านาหังภิกขเวอัญญังเอกธรรมังปิสะมนุปัสสามิเยนะอนุปนาวากุสลาธรรมาอุปปัตขันติอุปปนาวาอกุสลาธรรมาปริหายันติยะถะยิทังภิกขเววิริยารัมโพอารัฏฐวิริยัสสะภิกขเวอนุปนาเจวะกุสลาธรรมาอุปปัตชันติอุปปนาจะอกุศลธรรมมาปริหายันติ
1: ค่ะก็ซึ่งแปลความได้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราไม่เล็งเห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่งที่เป็นเหตุให้กุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นหรืออกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเสื่อมไปเหมือนการปรารภความเพียรดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อบุคคลเป็นผู้ปรารภความเพียรกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นและอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเสื่อมไป คุณผู้ชมคะเราทั้งหลายที่เกิดมาในโลกนี้เนี่ยต่างทุ่มเทชีวิตจิตใจไปกับธุรกิจหน้าที่การงานการศึกษาเล่าเรียนเนาะแล้วก็เรื่องของชีวิตประจำวันทั้งหลายการทำมาหากินทุกอย่างนะคะเรื่องราวต่างๆที่ไม่เป็นสาระมามากแล้วนะคะบางคนถึงกับเอาชีวิตเป็นเดิมพันในการที่ต้องทำสิ่งที่ตัวเองมุ่งมั่นเอาไว้เมื่อชีวิตไม่สมหวังค่ะก็ต้องหาทางออกด้วยการที่ทำให้ตัวเองไม่มีชีวิตอยู่น
0: ะ
1: ก็ทำด้วยเหตุอะไรก็แล้วแต่จะวิธีการใดก็แล้วแต่หรือว่าถ้าเป็นนักธุรกิจก็ที่ตัดสินใจไปกู้หนี้ยืมสินมามากมายธุรกิจล้มเหลวไปเนี่ยนะคะก็ต้องไปหนีปัญหาด้วยการที่ต้องจบชีวิตของตัวเองค่ะ
0: ไม่ดีเลย
1: ใช่
0: นะคะซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้นะคะก็มีให้เรานั้นเห็นเนี่ยอยู่เป็นประจำในสังคมที่โลดแล่นไปกับโลกแห่งวัตถุนิยมสังคมที่มีอัตราการแข่งขันสูงขึ้นเรื่อยๆทุกคนเนี่ยจึงต้องทุ่มเทใช้ความเพียรพยายามกันอย่างเต็มที่แต่ว่าความเพียรเหล่านั้นเนี่ยก็เป็นเพียงการให้ได้มาซึ่งลาภยศสรรเสริญและสุขที่ไม่มีความจีรังยั่งยืนเท่านั้นความเพียรใดเป็นไปเพื่อพระนิพพานความเพียรนั้นเป็นสุดยอดแห่งความเพียรเป็นสิ่งที่มนุษย์และเทวดาทั้งหลายเนี่ยต่างยกย่องสรรเสริญความล้มเหลวหรือว่าผิดหวังจะไม่มีสำหรับผู้ที่ปรารภความเพียรมีแต่จะเข้าถึงความเต็มเปี่ยมของชีวิตยิ่งขึ้นไปนักปราชญ์บัณฑิตที่แท้จริงจะให้ความสนใจกับเรื่องของจิตใจมากกว่าวัตถุสิ่งของภายนอกแล้วก็จะทุ่มเทพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นไปเรื่อยๆแม้จะดำรงชีวิตอยู่ในโลกแต่ใจเนี่ยจะไม่ติดอยู่ในโลก คือคิดเพียงว่าโลกนี้เนี่ยคือสถานที่สร้างบารมีที่ดีที่สุดจึงเร่งรีบที่จะสั่งสมบารมีทุกรูปแบบแล้วก็หมั่นฝึกฝนใจให้หยุดนิ่งอยู่เป็นประจำค่ะ
1: ค่ะก็คือเหมือนทำควบคู่กันไปเนาะไม่ไปทุ่มเทกับสิ่งที่อันจะเกิดไม่เกิดสาระแก่ตัวเราเนี่ยนะคะแล้วก็ในเรื่องของการปรารภความเพียรนี่แหละค่ะมีเรื่องราวมาเล่าคุณผู้ชมฟังนะคะพระอนนทเถระค่ะเป็นตัวอย่างเลยนะคะเพราะว่าท่านเนี่ยได้บรรลุธรรมในระหว่างอิริยาบถ ทั้ง4คือกำลังจะเอนตัวลงนอนนะคะ อีกทั้งท่านเนี่ยเป็นพระภิกษุผู้มีความเพียรเป็นเลิศเป็นพระโสดาบันทำหน้าที่เป็นพุทธอุปถาคที่ติดตามพระผู้มีพระภาคเจ้าเหมือนเงาตามตัวทำอันใดที่พระพุทธองค์ทรงแสดงท่านจะได้ยินได้ฟังมากที่สุดค่ะทำให้เป็นพระหูสูตรด้วยแม้ว่าพระบรมศาสดาจะเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วแต่ท่านก็ยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์ค่ะวันนึงค่ะเพื่อนสาธมิกเตือนสติท่านว่าในหมู่สงฆ์นี้มีภิกษุรูปหนึ่งเที่ยวโชยกลิ่นคาวอยู่พระอนนทเถระได้ยินคำนั้นรู้ว่าแม้นท่านมีความรู้มากได้อยู่ใกล้พระพุทธเจ้ามากที่สุดแต่ยังไม่ได้หมดกิเลสเหมือนพระภิกษุรูปอื่นจึงเป็นเหมือนผู้มีกลิ่นคาวอยู่ท่านเกิดความสังเวชสลดใจทั้งยังได้ฟังคำแนะนำจากเพื่อนสาธมิกว่าการประชุมเพื่อทำสังคายนาจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้แล้วแต่ท่านยังเป็นพระเสขะยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์จึงไม่ควรที่จะเข้าร่วมการประชุมขอท่านจงเป็นผู้ไม่ประมาทเถิด
0: พระอานนท์นะคะก็รู้สึกกังวลใจอยู่ลึกๆค่ะเพราะว่าที่ประชุมใหญ่เนี่ยมีแต่พระอรหันต์ล้วนๆเลยแต่ว่าท่านนั้นเป็นพระหูสูตรทรงจำพระธรรมคำสอนไว้มากมีความจำเป็นที่จะต้องเข้าร่วมประชุมด้วยจึงได้ตั้งใจปฏิบัติธรรมเจริญกายคตาสติตลอดทั้งวันทั้งคืนเวลาที่ท้อแท้ใจขึ้นมานะคะก็นึกถึงโอวาทของพระบรมศาสดาว่าอานนท์เธอเป็นผู้ที่ได้ทำบุญไว้ดีแล้วในบรรดาพุทธอุปถากทั้งหลายในภัทรกัปนี้เธอเป็นยอดของอุปถากเหล่านั้นเพราะฉะนั้นเธอจงหมั่นประกอบความเพียรเถิดจักเป็นผู้หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะในภพชาตินี้ท่านคิดว่าธรรมดาพุทธพยากรณ์นั้นเนี่ยจะไม่เป็นอย่างอื่นเด็ดขาดสงสัยเรานี่นะคงจะปรารภความเพียรมากเกินไปจิตของเราจึงไม่สงบเป็นเอกคตารมณ์เอาเถิดเรานั้นก็จะประกอบความเพียรให้พอดีพอดีเนื่องจากท่านเนี่ยได้บำเพ็ญสมณธรรมติดต่อกันมาหลายคืนค่ะไม่ค่อยได้พักผ่อน

0: กลางนั่นเองนะคะและในเวลาใกล้รุ่งของเช้าวันนั้นค่ะหลังจากหยุดการเดินจงกรมแล้วเนี่ยนะคะท่านก็กลับเข้าไปในกุฏิเพื่อที่จะพักผ่อนนอนหลับสักครู่หนึ่งนะคะเพราะว่าร่างกายเนี่ยอ่อนเพลียมากในขณะที่เอนกายลงเท้าทั้งสองข้างยังไม่ทันพ้นจากพื้นศีรษะยังไม่ทันถึงหมอนและขณะนั้นเองค่ะใจของท่านปลอดโปร่งโล่งเบาสบายคลายจากความตั้งใจมากเกินไปเมื่อใจสบายใจหยุดนิ่งได้ถูกส่วนหยุดเข้าไปในกลางกายธรรมพระโสดาบันดำเนินจิตเข้าไปเรื่อยๆจนเข้าไปเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับกายธรรมอรหัตเป็นพระอรหันต์หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะทั้งหลายครั้นถึงเวลาเช้าที่พระอรหันต์ต้องประชุมกันเพื่อทำการสังคายนาก็ได้มีการจัดอาสนะสำหรับพระอานนท์ด้วยเพราะถือว่าท่านจะมาหรือไม่มาก็ตามควรให้ความเคารพภิกษุผู้เป็นพระเถระและเป็นพระหูสูตรพระอนนทเถระมีความประสงค์จะให้ผู้อื่นรู้ว่าท่านเป็นพระอรหันต์แล้วเมื่อจะแสดงอนุภาพของท่านให้ปรากฏจึงใช้อิทธิปฏิหารดำลงในผืนในแผ่นดินไปโผล่ขึ้นในถ้ำกลางมหาสมาคมนั่งอยู่บนอาสนะที่เตรียมไว้สำหรับท่านค่ะ
1: ค่ะเมื่อพระมหากัสสปะเนี่ยเห็นพระอานนท์นะคะก็ได้กล่าวชื่นชมยินดีว่าท่านผู้เจริญพระอานนท์บรรลุพระอรหันต์แล้วงามจริงๆหนอถ้าพระบรมศาสดานั้นยังดำรงพระชนชีพอยู่พระองค์จะพึงประทานสาธุการแก่พระอานนท์ในวันนี้เป็นแน่แท้จากนั้นคณะสงฆ์ทุกรูปได้พร้อมใจกันอนุโมทนาสาธุการกับพระอานนท์ที่ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ค่ะเราก็จะเห็นได้ว่าความเพียรในการฝึกฝนใจของเราให้หยุดให้นิ่งเป็นสิ่งที่ควรทำกันทุกคนเลยนะคะเมื่อหยุดได้แล้วเนี่ยใจก็จะแล่นเข้าไปเองค่ะหยุดหลุดร่อนจากกายแล้วก็กิเลสต่างๆเนี่ยไปทีละชั้นเป็นชั้นๆเข้าไปเมื่อหยุดสนิทที่ตรงศูนย์กลางกายฐานที่7ใจก็จะถูกดึงดูดให้แล่นเข้าไปสู่ข้างในหลุดจากหยาบไปถึงละเอียดจนกระทั่งกายธรรมอรหัตกายธรรมอรหัตนั้นหลุดร่อนจากกิเลสอาสวะทั้งหลายจะหลุดได้ก็ต้องอาศัยวิธีหยุดกับนิ่งอย่างเดียวแล้วใจก็จะแล่นเข้าไปข้างในเคลื่อนเข้าไปเรื่อยๆเคลื่อนไปก็ขยายกว้างออกไปขยายไปสู่จุดที่ละเอียดจากกายมนุษย์หยาบเนี่ยก็เข้าไปถึงกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายพรหมกายอรูปประพรมแล้วก็เข้าถึงกายธรรมในกายธรรมเข้าไปเรื่อยๆอาศัยการหยุดกับนิ่งอย่างเดียวค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเหตุนี้จึงสำคัญค่ะเป็นตัวการหยุดเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะคะเป็นตัวสำเร็จทำให้เราเนี่ยหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะจากที่เขาบังคับบัญชาจากสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเข้าถึงสิ่งที่เที่ยงเป็นสุขเป็นอัตตาเป็นตัวตนที่แท้จริงคือธรรมกายนั่นเองค่ะใจก็จะแล่นเข้าไปด้วยวิธีการอย่างนี้นะคะปัจจุบันมนุษย์เนี่ยไม่ค่อยจะรู้เรื่องนี้กันสักเท่าไหร่เนี่ยนะคะแต่ในโลกนี้เนี่ยเขาสอนแต่เรื่องของวิธีการทำมาหากินแข่งขันแข่งแย่งชิงดีกันนะคะก็คือตั้งโจทย์ผิดตั้งเป้าหมายผิดตั้งเป้าหมายว่าต้องมีต้องเป็นต้องอะไรสารพัดอย่างนั้นเนี่ยนะคะ

0: ะฉะนั้นเนี่ยจึงหลุดจากเป้าหมายเดิมก็คือเป้าหมายเดิมนั้นที่ต้องหลุดต้องพ้นต้องเข้าถึงที่สุดแห่งธรรมซึ่งเป็นเอกันตบรมสุขสุขอย่างเดียวมันเบี่ยงเบนไปกันก็ตรงนี้นี่แหละค่ะเราก็จะเมื่อเรารู้ได้อย่างนี้เนี่ยนะคะต่อเมื่อเราเริ่มฝึกใจของเราเนี่ยให้หยุดนิ่งพอหยุดถูกส่วนนะคะก็จะค่อยๆเริ่มเข้าไปทีละเล็กทีละน้อยเมื่อใจเริ่มโล่งโปร่งเบาสบายก็จะเข้าถึงความสว่างภายในเข้าถึงดวงธรรมภายในเข้าถึงกายภายในจนกระทั่งเข้าถึงธรรมกายพอเข้าถึงธรรมกายก็จะเกิดธรรมจักษุมองเห็นได้รอบตัวทุกทิศทุกทางเห็นทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตค่ะ
1: แล้วก็ยังรู้ว่าเรานั้นเกิดมาจากไหนด้วยนะคะเกิดมาทำไมอะไรคือเป้าหมายอันไหนเป็นบุญเป็นบาปหรือว่าเป็นกลางๆเพราะฉะนั้นให้ทุกคนนะคะได้ตั้งใจเลยค่ะทำ

0: หลายท่านเลยนะคะว่ารู้หมดขั้นตอนการดำเนินฐานเข้าตั้งแต่ฐานที่1ถึงฐานที่7จำได้หมดทุกอย่างเลยนะคะทฤษฎีแม่นเป๊ะ
1: แต่ปฏิบัติ ก็มาทบทวนตัวเองละกันค่ะแล้วดูว่าเราปฏิบัติได้ระดับไหน
0: ใช่ค่ะแล้วค่ะคุณผู้ชมคะจากนี้ไปก็อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยได้ย้อนรำลึกนะคะถึงบุญอันยิ่งใหญ่ที่เราเนี่ยนะคะเราลูกศิษย์ของหลวงพ่อธรรมชโยเนี่ยนะคะได้มาบูชาธรรมท่าน

ณสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายเนืองแน่นไปด้วยพุทธศาสนิกชนผู้มีหัวใจพร้อมที่จะปกป้องและพิทักษ์รักษาพระพุทธศาสนาและด้วยปรารภเหตุเนื่องในวันธรรมชัยวันที่หลวงพ่อธรรมชโยได้ก้าวสู่ร่มกาสาวพัดทุกท่านจึงได้พร้อมใจกันมาเพื่อแสดงถึงพลังแห่งศรัทธาด้วยการอัญเชิญพระป่าธรรมชัยเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีทุกย่างก้าวเป็นไปเพื่อการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นกตัญญูบูชาแด่หลวงพ่อธรรม

ก่อนจะได้นำทุกท่านกล่าวคำบูชาธรรมเนื่องในวันธรรมชัยและกลั่นดวงใจให้ใสสว่างน้อมรำลึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ของหลวงพ่อธรรมชโยผู้นำในการสร้างความดีและในวันสำคัญของท่านในคราวนี้คณะศิษยานุศิษย์ยังได้พร้อมใจกันสวดธรรมจักรกับวัตนสูตรจนครบ 8,658,585,858 จบและในวาระวันธรรมชัยเข้าสู่พรรษาที่58ของหลวงพ่อธรรมชโยเสียงระฆังทองระฆังธรรมได้ดังขึ้น58ครั้งประกาศถึงอุดมการณ์อันคงมั่นที่จะปกป้องและฟื้นฟูพระพุทธศาสนานำศีลธรรมให้กลับมารุ่งเรืองเหมือนดังครั้งพุทธกาลที่ผ่านมา

0: ค่ะเป็นอีกค่ำคืนนะคะที่สว่างทั้งภายในของทุกๆท่านแล้วก็สว่างในภายนอกนั่นก็คือการสร้างสันติภาพโลกให้เกิดขึ้นตลอดต่อเนื่อง58ปีค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะอีกหนึ่งงานบุญนะคะที่จะพาคุณผู้ชมไปเก็บภาพบรรยากาศต้องบอกว่าปลื้มปิติใจมากๆเป็นงานบุญที่อยู่ใกล
0: ้ๆ
1: กับวัดพระธรรมกายนี่เองนะคะประมวลภาพพิธีทำบุญตักบาตรค่ะแด่คณะสงฆ์123รูปถวายเป็นพุทธบูชาเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสครบรอบ122ปีแห่งการก่อตั้งอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีพร้อมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและบำเพ็ญกุศลอุทิศแด่ผู้มีคุณอุปการต่ออำเภอคลองหลวงค่ะงานนี้จัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมพุทธศักราช2569บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีไปติดตามรับชมบรรยากาศแห่งความปลื้มปิติใจพร้อมๆกันเลยค่ะ

0: โอ้โหอนุโมทนาบุญด้วยเห็นป้ายเห็นป้ายคลองหลวงอุ่นใจอุ่นใจจริงๆนะคะชีวิตรุ่งเรืองตลอดไปตักบาตรทั้งอำเภอคลองหลวงแล้วก็จังหวัดปทุมธานีเลยนะคะใครที่มาวันนั้นแหมเห็นหน้าคุ้นๆหลายคน
1: เยอะเลย
0: ค่ะอนุโมทนาบุญด้วย
1: ใกล้ไงใกล้ก็มีโอกาสนะได้ไปร่วมกันทำสมบุญก็เช่นเคยค่ะอนุโมทนาบุญทุกท่านทุกบุญเลยนะคะอ้าวไปถึงเวลาแล้วนะคะไปอนุโมทนาบุญกับข่าวบุญรอบโลกกันค่ะวันนี้เริ่มต้นที่อาทิตย์ต้นเดือนที่6กันยายนนะคะที่วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีในช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะก็ในเวลาขออภัยค่ะผิดค่ะบุญรอบโลกมันต้องไปต่างประเทศ
0: ไปที ่โซนอเมริกาก่อนเลยค่ะจะไปที่
1: อเมริกาว
0: ั
1: ดพระธรรมกายจอร์เจียน
0: ะ
1: นะคะวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมเราก็ว่าทำไม6กันยายนนะ2สิงหาคมค่ะวัดพระธรรมกายจอร์เจียจัดกิจกรรมงานบุญโดยมีสาธุชนชาวไทยชาวท้องถิ่นในพื้นที่แล้วก็ต่างรัฐด้วยนะคะเดินทางมาร่วมกันสั่งสมบุญโดยภาคเช้าค่ะทุกท่านก็เช่นเคยนะคะตามหลักวิชาก็คือนั่งสมาธิกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์จากนั้นก็เป็นพิธีอาราธนาศีล5ต่อด้วยพิธีบุพพเปตพลีอุทิศส่วนกุศลแล้วก็มีท่านประธานบุญพิธีในครั้งนี้เนี่ยนะคะเป็นพิธีจุดเทียนทำพิธีจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยคณะสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ตามด้วยพิธีทอดผ้าบังสุกุลซึ่งประธานในพิธีก็คือคุณแพงอินทรักษาจากนั้นค่ะร่วมกันประกอบพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยนะคะโดยมีคุณสุนภาคุณสาธิตคุณมาริสาคุณลีย่าเด็กหญิงเอมม่าคุณอนิสคุณแดนและครอบครัวสมทรัพย์ค่ะเป็นประธานนำกล่าวในพิธีถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานนะคะขออภัยค่ะเป็นประธานนำกล่าวและในพิธีถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานนะคะมีคุณสุนภาคุณสาธิตคุณมาริสาคุณลีย่าเด็กหญิงเอมม่าคุณอนิสคุณแดนและครอบครัวสมทรัพย์เป็นประธานนำกล่าวค่ะก็ต่อด้วยสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านนะคะได้ร่วมกันถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์รับฟังธรรมะจากพระอาจารย์ก่อนที่จะได้ร่วมกันตักบาตรนะคะและถวายพัตตาหารอันประณีตแด่คณะสงฆ์ค่ะและสำหรับกิจกรรมในช่วงบ่ายนะคะก็เริ่มต้นด้วยกิจกรรมเติมเต็มปัญญาและความรู้ค่ะ Small Group นะคะสำหรับชาวท้องถิ่นโดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์เซนเดอร์เขมธรรมโมค่ะได้มาแชร์ความรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของกฎแห่งกรรมและการทำความดีอาทิการให้ทานเป็นต้นค่ะพร้อมกับแชร์ข้อคิดนะคะที่นำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันเพื่อเสริมสร้างความสุขทางใจให้แก่ชาวท้องถิ่นค่ะผู้เข้ามาร่วมกิจกรรมทุกท่านนะคะนอกจากนี้เนี่ยทางวัดก็ได้เปิดโรงเรียนสอนภาษาไทยก็คือเปิดคลาสนะคะเผยแผ่ภาษาและวัฒนธรรมไทยให้แก่ชาวท้องถิ่นด้วยนะคะในระดับบิกินเนอร์ค่ะซึ่งสอนโดยดร.สุพิชยาปั้นประเสริฐนะคะสำหรับในระดับintermediate นะคะสอนโดยอุบาสิกาถนอมรัฐหัตสชัยและ pre-intermediate ก็คือสอนโดยพระมหาพัทรพงษ์เหมพัทโทค่ะซึ่งกิจกรรมงานบุญนี้เนี่ยนะคะก็สร้างความสุขแล้วก็ความประทับใจให้กับทุกท่านด้วยนะคะก็เป็นภาพบรรยากาศเนาะในห้องของ Small Group นะคะก็แบ่งเป็น3คลาสด้วยกันนะคะสำหรับ Beginner นะคะแล้วก็เป็น Intermediate แล้วก็ Pre Intermediate ด้วย
0: ใช่ค่ะเวลาคุณผู้ชมติดตามรับชมอย่างนี้แล้วบางครั้งเนี่ยอาจจะอยากติดต่อข้อมูลอะไรเงี้ยก็ไปติดตามที่เพจ Facebook ของแต่ละวัดได้เลยนะคะนี่ก็เป็นที่แรกวัดพระธรรมกายจอร์เจียที่มาคุณผู้ชมยังอยู่สหรัฐอเมริกานะคะแต่จะพาคุณผู้ชมไปที่กิจกรรมงานบุญที่วัดพระธรรมกายเทนเนสซีค่ะซึ่งงานบุญนี้นะคะจัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะวัดพระธรรมกายเทนเนสซีนะคะได้จัดกิจกรรมงานบุญณอาคารแก้วธรรมชัยรัตนอนันต์โดยมีสาธุชนผู้มีบุญทุกท่าน

านพร้อมใจกันมาวัดค่ะเพื่อสั่งสมบุญสร้างบารมีทำทานรักษาศีลแล้วก็เจริญสมาธิภาวนาค่ะเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาแห่งการเข้าถึงธรรมซึ่งกิจกรรมงานบุญนั้นเริ่มขึ้นในเวลา9:30 น.ตามเวลาท้องถิ่นท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและนั่งสมาธิกลั่นใจเมื่อถึงเวลาสว่างทุกท่านได้ประกอบพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาโดยมีคุณแอดคุณแสงจันทร์จารุสภาเป็นประธานจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยต่อด้วยพิธีกล่าวคำอาราธนาศีล5ก่อนที่สาธุชนผู้มีบุญทุกท่านจะได้ร่วมกันกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆดังนี้ค่ะพิธีกล่าวคำปล่อยสรรพสัตว์ประธานคือคุณฮักคุณบุพผาพรหมณีคุณมาลิซาคุณเอ็มม่าบุญยวงศ์พิธีกล่าวคำถวายผ้าป่าสมทบกฐิน30,000วัด

0: ั่วไทยคณะที่1 นะคะประธานคือคุณเจมส์คุณศรีวิไลอัมคาพิธีกล่าวคำถวายพระป่าสมทบกฐิน 30,000 วัดทั่วไทยคณะที่2ค่ะประธานคือคุณสิงห์คุณบุญมาคุณจอแดนคุณมาริสาคุณเอมิลี่ชัยสงครามคุณมาลินดาดาวนี่คุณบุญคงราธิเดชพิธีกล่าวคำถวายยานพาหนะประธานคือคุณโทบี้คุณเมลานียังพิธีกล่าวคำถวายกองบุญบวชพระและพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานประธานในครั้งนี้นะคะคือคุณเวียงชัยกันหาลิคำจากนั้นคณะเจ้าภาพค่ะน้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์สาธุชนผู้มีบุญค่ะรับฟังสัมโมทนียกถารับพรพระและบันทึกภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันนะคะเอาไว้ตรึกระลึกนึกถึงบุญที่ได้ทำร่วมกันในครั้งนี้ช่วงท้ายทุกท่านก็ร่วมกันตักบาตรแล้วก็ประเคนภัตตาหารแด่คณะสงฆ์ค่ะแน่นอนว่าสร้างความปลื้มปิติใจกับสาธุชนทุกท่านที่ได้มาร่วมงานบุญในครั้งนี้ค่ะนี่ค่ะเป็นภาพบรรยากาศนะคะแต่ละท่านสีหน้ามีความสุขกันนะคะอยู่ในบุญกันทุกๆคนแล้วก็มากันเป็นครอบครัวไม่ได้มาแต่เพียงลำพังจะเห็นชาวท้องถิ่นนะคะชาวไทยแล้วก็หลายๆท่านเลยตั้งใจค่ะมาสั่งสมบุญกันอย่างนี้แล้วก็เรียกได้ว่าเป็นการสั่งสมบุญด้วยความปลื้มปิติแล้วก็เบิกบานในบุญนะคะมีการตั้งประธานมีหลายคณะเลยค่ะมีทั้งคณะที่1คณะที่2อย่างเงี้ยนะคะก็เป็นความแบบว่าอเลิร์ตเบิกบานในการสั่งสมบุญนะคะก็กราบอนุโมทนาบุญด้วยนะคะกับพี่น้องนักสร้างบารมีที่วัดพระธรรมกายเทนเนสซีสหรัฐอเมริกาค่ะ
1: ค่ะจากเทนเนสซีนะคะมาที่วัดพระธรรมกายบอสตันสหรัฐอเมริกานะคะงานบุญจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมนะคะวัดพระธรรมกายบอสตันได้จัดกิจกรรมงานบุญค่ะโดยพิธีนะคะเริ่มต้นขึ้นในเวลา 9:00 นตามเวลาท้องถิ่นค่ะเริ่มด้วยทุกท่านนะคะเช่นเคยค่ะนั่งสมาธิกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์รองรับบุญใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะและเมื่อถึงเวลาสว่างค่ะทุกท่านก็ได้ร่วมกันกล่าวคำอาราธนาศีล5นะคะและประกอบพิธีค่ะกล่าวคำถวายองค์พระประธานพระธรรมกายแด่คณะสงฆ์ต่อด้วยพิธีอัญเชิญเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกศดอกบัวตูมองค์พระประธานนะคะโดยมีประธานเอกสมโภชพระประธานคือคุณสมศักดิ์คุณธนพรคุณศักดิธรคุณพัทรศักดิ์สังวรท่านเป็นประธานในประธานเอกสมโภชพระประธานนะคะและพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานประธานนำกล่าวคือคุณสมศักดิ์คุณธนพรคุณศักดิธรคุณพัทรศักดิ์สังวรค่ะจากนั้นนะคะท่านประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียคถานำคณะสงฆ์ในช่วงท้ายค่ะทุกท่านก็และในช่วงท้ายเนี่ยนะคะทุกท่านก็ได้ถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันนะคะแล้วก็ร่วมตักบาตรแด่คณะสงฆ์ค่ะสำหรับพิธีกรรมในภาคบ่ายนะคะก็จะเริ่มต้นด้วยสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านตั้งริ้วขบวนอัญเชิญผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีนะคะท่านประธานสงฆ์คือพระวิเทศภาวนาธรรมเปิดกรวยสักการะพระประธานและนำบูชาพระรัตนตรัยต่อด้วยพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีแด่คณะสงฆ์20วัดภาคพื้นอเมริกาประธานเอกคือคุณสมศักดิ์คุณธนพรคุณศักดิธรคุณพัทรศักดิ์สังวรจากนั้นเป็นพิธีประดิษฐานแผ่นมงคลนามลงบนกล่องอะคริลิกเพื่อบรรจุไว้ใต้ฐานองค์พระประธานตามด้วยพิธีถวายกองบุญเผยแผ่วิชาธรรมกายโดยมีคุณเนตรธรรมชาญปรีชากุลคุณอัฐพรเรืองธรรมกิจเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายกองบุญยานพาหนะสำหรับพระภิกษุเดินทางจากทิศทั้ง4โดยมีคุณเอกลักษณ์โง้สิริคุณนันทนานิโคบุญเถลิงศักดิ์เป็นประธานนำกล่าวพิธีถวายจตุปัจจัยทายธรรมประธานคือคุณสำราญคุณล่าแก้วผลสุขจากนั้นท่านเจ้าภาพทุกคณะน้อมนำปัจจัยทายธรรมถวายแด่ท่านประธานสงฆ์และรับของที่ระลึกจากท่านประธานสงฆ์นะคะท่านประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียคถาและนำคณะสงฆ์ให้พรค่ะ
0: ค่ะต่อจากนั้นนะคะเป็นพิธีมุทิตาสักการะค่ะพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวชิรวิเทศและพระเดชพระคุณพระราชวิเทศวชิระเวทีโดยมีพระมหา

0: พิษณุวิสุทธิยาโนเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายบอสตันน้อมถวายพานธูปเทียนแพแด่พระเดชพระคุณพระราชภาวนาวชิรวิเทศโดยมีคุณสมศักดิ์คุณธนพรสังวรประธานคราวาสน้อมถวายพานดอกไม้ซึ่งในช่วงท้ายนะคะพระมหาพิษณุวิสุทธิยาโนเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายบอสตันน้อมถวายปัจจัยบูชาธรรมแด่พระเดชพระคุณพระราชภาวนาวชิรวิเทศและพระเดชพระคุณพระราชวิเทศวชิรเวทีซึ่งกิจกรรมงานบุญในวันนี้นะคะสร้างความปลื้มปิติให้เกิดขึ้นแก่สาธุชนผู้มีบุญทุกท่านเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะ
1: ค่ะ
0: นี่ก็เรียกได้ว่าสร้างความปลื้มปิติใจให้กับสาธุชนผู้มีบุญที่มาสั่งสมบุญที่วัดพระธรรมกายบอสตัน
1: ใช่ค่ะเพราะว่าอันนี้ต้องบอกว่าเป็นบุญใหญ่จริงๆนะคะเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยได้มาอัญเชิญพระเจดีย์นะคะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็ยังมีพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาต
0: ุ
1: ภายในเกศดอกบัวตูมองค์พระประธานด้วยนะคะ
0: มีการตักบาตรอีกค
1: ่ะใช่หลายๆบุญเลยนะคะทุกท่านเดินทางมา
0: ด้วยนะคะ
1: นะเนืองแน่นนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ดูจากในภาพเนี่ยนะคะ
0: ถวายกองบุญเผยแผ่วิชาธรรมกายอีกด้วยนะคะ
1: อนุโมทนาบุญทุกท่านเลยนะคะแจ่มใสกันมากๆเลย
0: แล้วก็ปิดท้ายด้วยพิธีมุทิตาสักการะอีกด้วยนะคะเรียกได้ว่าวันนั้นนี้มางานบุญนี้คุ้มค่ามากๆเลยนะคะถ่ายภาพประวัติศาสตร์ปิดท้ายเอาไว้ตรึกระลึกนึกถึงบุญกันนี่เป็นโซนแรกนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ชมโซนสหรัฐอเมริกาเราจะพาคุณผู้ชมไปต่ออีกโซนนึง
1: ที่ไหน
0: โซนโอเชียเนียนะคะทางรายการเนี่ยได้มีการประมวลภาพงานบุญวันอาทิตย์ต้นเดือนที่2สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะณวัดพระธรรมกายเวลลิงตันประเทศนิวซีแลนด์บรรยากาศจะเป็นอย่างไรไปติดตามและก็ร่วมอนุโมทนาบุญพร้อมๆกันเลยค่ะ

0: อิมานิมะยังพันเต
1: อิมานิมะยังพันเต
0: คัตตานิ
1: คัตตานิ
0: สัปปริวารานิ
1: สัปปริวารานิ
0: ขุสังคสะ
1: ทิขุสังคสะ
0: โอโนชยามะ
1: โอโนชยามะ
0: ประโยชน์
1: เพื่อประโยชน์
0: เพื่อความสุข
1: เพื่อความสุข
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: การละ

0: น่าอนุโมทนาอย่างยิ่งเลยนะได้เห็นชาวท้องถิ่นกล่าวคำถวายต่างๆอย่างนี้นะคะอย่าเบื่อหน่ายในการสร้างบารมีนะคะอนุโมทนาบุญด้วยกับสาธุชนที่วัดพระธรรมกายเวลลิงตันประเทศนิวซีแลนด์ค่ะ
1: ค่ะก่อนที่เราจะไปร่วมการปฏิบัติธรรมในเวลาธรรมกายนะคะสำหรับอาทิตย์ต้นเดือนนี้ค่ะก็อยากให้คุณผู้ชมนะคะได้เป็นรับฟังโอวาทอันทรงคุณค่านะคะจากคุณของหลวงพ่อธรรมชโยจากคุณสุชาดาระยะอินเรียนเชิญค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมความสุขที่แท้จริงที่คนเราต้องการนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับตำแหน่งหน้าที่การงานหรือคำสรรเสริญเยินยอจากคนรอบข้างแต่อยู่ที่ความพอใจที่มีต่อชีวิตของเราเองมีความพอใจในสิ่งที่เรามีสิ่งที่เราเป็นย่อมเป็นสุขได้เสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสุขจากใจที่สงบหยุดและนิ่งค่ะและก่อนที่เราจะได้ไปปฏิบัติธรรมนั้นเรามาเติมกำลังใจกับโอวาทอันทรงคุณค่าของหลวงพ่อธรรมชโยที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกท่านสามารถค้นพบความสุขภายในได้ด้วยตัวเองค่ะสบายตรงไหนเอาตรงนั้นไม่ต้องแสวงหาไม่ต้องเสียดายว่าเราสูญเสียอารมณ์ดีๆอย่างนั้นไปอารมณ์ดีมีเยอะมีเหลือเฟือทำเฉยดูเฉยๆเดี๋ยวจะมาอีกแล้วจะดีกว่าเดิมสบายตรงไหนเอาตรงนั้นไปก่อนหากเรารู้สึกมันเคว้งคว้างหาจุดไม่เจอไม่ต้องแสวงหาจุดชอบตรงไหนเอาตรงนั้นไม่มีอะไรใหม่ให้ดูก็ช่างมันอย่างนี้เดี๋ยวได้ไม่ยาก15พฤศจิกายนพุทธศักราช2550เมื่อไม่รู้จะอ่านอะไรหน้า93คุณผู้ชมคะก่อนที่เราจะได้ไปปฏิบัติธรรมให้ทุกท่านสำรวจความพร้อมของตัวเราทั้งกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสเพื่อที่จะเป็นภาวะปัจจัยสำคัญอันจะอำนวยผลให้ทุกท่านสามารถเข้าถึงพระรัตนตรัยภายในได้อย่างสะดวกง่ายดายค่ะขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณคุณสุชาดาระยะอินด้วยกับโอวาทอันทรงคุณค่าของคุณครูไม่ใหญ่นะคะช่วงนี้หมดเวลาแล้วนะคะของรายการเส้นทางบุญในช่วงของนานาสารธรรมค่ะให้เราได้เตรียมกายวาจาใจของเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เตรียมพร้อมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นตลอดทั้งวันนี้นะคะช่วงนี้คุณกนกวรรณชาญกีฬาดิฉันสายใจวลีพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ

เอาใจจรดเข้าที่พระของขวัญนั้นขออาราธนาพระองค์ให้ทรงโปรดข้าพระพุทธเจ้าเป็นพ่อค้าหญิงก็หม่อมฉันเป็นแม่ค้าการค้าของข้าพระพุทธเจ้าขอให้กว้างขวางเต็มประเทศไทยล้นประเทศไทยขอให้ซื้อง่ายขายคล่องกำไรงามดังไปถึงนิพพานก่อนจะค้าขายภาวนาอย่างนี้ทุกคราวไปขายของขายง่ายขายได้ขายสะดวกเหมือนเทน้ำเทท่าพระธรรมเทศนาพระมงคลเทพบุณีสดจันทสโรพระผู้ปราบมาร

0: มาแล้วว่าไง
1: ใช่พระให้มา
2: ขณะนี้ท่านประธานสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วนมัสการพระคุณเจ้าและสามเณรทุกรูปเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ

0: บัดนี้ถึงเวลาธรรมกายคือเวลาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายซึ่งมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกๆคนเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกยิ่งกว่านี้ไม่มีแล้วดังนั้นต่อจากนี้ไปขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยได้พร้อมเพรียงกันนะจ๊ะยะมะหังสัมมาสัมพุทธัง
1: ยะมะหังสัมมาสัมพุทธัง
0: ภะคะวันตังสรณังคะโต
1: ภะคะวันตังสรณังคะโต
0: อิมินาสการะนะ
1: อิมินาสการะนะ
0: ตังภะคะวันตังอภิปูชยามิ
1: ตังภะคะวันตังอภิปูชยามิ
0: ข้าพเจ้าบูชาบัดนี
1: ้ข้าพเจ้าบูชาบัดนี
0: ้ซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้า
1: พระผู้มีพระภาคเจ้า
0: ผู้ตรัสรู้แล้วเองโดยชอบ
1: ผู้ตรัสรู้แล้วเองโดยชอบ
0: ซึ่งข้าพเจ้าถึง
1: ซึ่งข้าพเจ้าถึง
0: ว่าเป็นที่พึ่ง
1: ว่าเป็นที่พึ่ง
0: กำจัดทุกข์ได้จริง

0: อหังสวาขาตัง
1: ภะคะวะตาธัมมังสรณังคะโต
0: ภะคะวะตาธัมมังสรณังคะโต
1: อิมินาสการะนะ
0: อิมินาสการะนะ
1: ตังธัมมังอภิปูชยามิ
0: ตังธัมมังอ

0: ยามิ
1: ตังสังฆังอภิปูชยามิ
0: ข้าพเจ้าบูชาบัดนี้
1: ข้าพเจ้าบูชาบัดนี้
0: ซึ่งพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดี
1: ซึ่งพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดี
0: ซึ่งข้าพเจ้าถึง
1: ซึ่งข้าพเจ้าถึง
0: ว่าเป็นที่พึ่ง
1: ว่าเป็นที่พึ่ง
0: กำจัดโรคได้

0: นคนพาลคนหลง
1: เป็นคนพาลคนหลง
0: อกุศลเข้าสิงจิต
1: อกุศลเข้าสิงจิต
0: ให้กระทำความผิด
1: ให้กระทำความผิด
0: ต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
1: ต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
0: ขอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
1: ขอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
0: จงงดความผิดทั้งหลายเหล่านั้น
1: จงงดความผิดทั้งหลายเหล่านั้น
0: แก่ข้าพระพุทธเจ้า
1: แก่ข้าพระพุทธเจ้า
0: จำเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไป
1: จำเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไป
0: ข้าพระพุทธเจ้า
1: ข้าพระพุทธเจ้า
0: จะขอสำรวมระวัง
1: จะขอสำรวมระวัง

0: สา
1: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
0: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
1: สมเด็จพระพุทธเจ้า
0: สมเด็จพระพุทธเจ้า
1: ที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้ว
0: ที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้ว
1: ในอดีตการ
0: ในอดีตการ
1: มากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี
0: ่มากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี
1: ่และสมเด็จพระพุทธเจ้า
0: และสมเด็จพระพุทธเจ้า
1: อันจักได้ตรัสรู้
0: อันจักได้ตรัสรู
1: ้ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
0: ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
1: และสมเด็จพระพุทธเจ้า
0: และสมเด็จพระพุทธเจ้า
1: ที่ได้ตรัสรู
0: ้ที่ได้ตรัสรู
1: ้ในปัจจุบันนี
0: ้ในปัจจุบันนี
1: ้ขอจงมาบังเกิด
0: ขอจงมาบังเกิด
1: ในจักขุทวารโสตทวาร
0: ในจักขุทวารโสตทวาร
1: คานทวารชิวหาทวาร
0: คานทวารชิวหาทวาร
1: กายทวารมโนทวาร
0: กายทวารมโนทวาร
1: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
0: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
1: ในการบัดเดี๋ยวนี้เถอ
0: ในการบัดเดี๋ยวนี้เถ
1: อโอกาสา
0: โอกาสา
1: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
0: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
1: พระนพโลกุตระธรรมเจ้า
0: พระนพโลกุตระธรรมเจ้า
1: ข้าประกาศ
0: ข้าประกาศ
1: ในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว
0: ในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว
1: นับจะประมาณมิได้
0: จะนับจะประมาณมิได้
1: และพระนพโลกุตระธรรมเจ้า
0: และพระ

0: พระนพโลกุตระธรรมเจ้า
1: และพระนพโลกุตระธรรมเจ้า
0: ข้าประการ
1: ข้าประการ
0: ในปัจจุบันนี
1: ้ในปัจจุบันนี
0: ้ขอจงมาบังเกิด
1: ขอจงมาบังเกิด
0: ในจักขุทวารโสตทวาร
1: ในจักขุทวารโสตทวาร
0: ทานทวารชิวหาทวาร
1: ทานทวารชิวหาทวาร
0: กายทวารมโนทวาร
1: กายทวารมโนทวาร
0: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
1: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
0: ในการบัดเดียวนี้เถ
1: อในการบัดเดียวนี้เถ
0: ออุกาสา
1: อุกาสา
0: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
1: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
0: พระอริยสงฆ์กับสมุติสงฆ์
1: พระอริยสงฆ์กับสมุติสงฆ
0: ์ในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว
1: ในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว
0: จะนับจะประมาณมิได้
1: จะนับจะประมาณมิได้
0: และพระอริยสงฆ์กับสมุติสงฆ
1: ์และพระอริยสงฆ์กับสมุติสงฆ
0: ์ในนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
1: ในนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
0: และพระอริยสงฆ์กับสมุติสงฆ
1: ์และพระอริยสงฆ์กับสมุติสงฆ
0: ์ในปัจจุบันนี
1: ้ในปัจจุบันนี
0: ้ขอจงมาบังเกิด
1: ขอจงมาบังเกิด
0: ในจักขุทวารโสตทวาร
1: ในจักขุทวารโสตทวาร
0: ทานทวารชิวหาทวาร
1: ทานทวารชิวหาทวาร
0: กายทวารมโนทวาร
1: กายทวารมโนทวาร
0: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
1: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
0: ในการบัดเดี๋ยวนี้เถอ
1: ในการบัดเดี๋ยวนี้เถอ
0: ขอเดชคุณพระพุทธเจ้า
1: ขอเดชคุณพระพุทธเจ้า
0: คุณพระธรรมเจ้า
1: คุณพระธรรมเจ้า
0: คุณพระสงฆ์เจ้า
1: คุณพระสงฆ์เจ้า
0: ท่านผู้หญิงว่าเป็นครูบาอาจารย์นะคุณครูอุปชาอาจารย์
1: คุณครูอุปชาอาจารย์
0: คุณมารดาบิดา
1: คุณมารดาบิดา
0: คุณทานบารมีศีลบารมี
1: คุณทานบารมีศีลบารมี
0: เนคขมะบารมีปัญญาบารมี
1: เนคขมะบารมีปัญญาบารมี
0: วิริยะบารมีขันติบารมี
1: วิริยะบารมีขันติบารมี
0: สัจจะบารมีอธิษฐานบารมี
1: สัจจะบารมีอธิษฐานบารมี
0: เมตตาบารมีเบิกขาบารมี
1: เมตตาบารมีอุเบกขาบารมี
0: ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญ

0: ร้อยชาติพันชาติ
1: ตั้งแต่ร้อยชาติพันชาติ
0: หมื่นชาติแสนชาติก็ดี
1: หมื่นชาติแสนชาติก็ดี
0: ที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมา
1: ที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมา
0: ในปัจจุบันนี
1: ้ในปัจจุบันนี้
0: ตั้งแต่เล็กแต่น้อย
1: ตั้งแต่เล็กแต่น้อย
0: จะระลึกได้ก็ดีมิระลึกได้ก็ดี
1: จะระลึกได้ก็ดีมิระลึกได้ก็ดี
0: ขอบุญบารมีทั้งหลายเหล่านั้น
1: ขอบุญบารมีทั้งหลายเหล่านั้น
0: จงมาช่วยประคับประคองข้าพเจ้า
1: จงมาช่วยประคับประคองข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้าได้สำเร็จมรรคและผล
1: ขอให้ข้าพเจ้าได้สำเร็จมรรคและผล
0: ในการปัจจุบันนี้เธอ

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ข้างมือข้างขวาตรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายเปลือกตาไม่ถึงกับปิดสนิทนะจ๊ะปลือตานิดนิดอย่าไปบีบเปลือกตาอย่าไปกดลูกในตานะจ๊ะแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายของเราทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายปรับท่านั่งของเราให้ถูกส่วนจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะจ๊ะขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีแล้วก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเครื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนเครื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันในทุกสิ่งในช่วงที่เรากำลังจะได้เจริญสมาธิภาวนากันนี้นะจ๊ะและกระทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะทำใจให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้ใจใสใสใจเย็นเย็นแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะ

โดยสมมุติว่าเราเหยียบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมาสองนิ้วมือโดยสมมติเอานิ้วชี้กับนิ้วกลางวางซ้อนกันแล้วก็นำไปทาบตรงจุดตัดของเส้นได้ทั้งสองสูงขึ้นมาสองนิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นตำแหน่งที่สำคัญที่สุดของชีวิตของเราทีเดียวนะจ๊ะนอกจากจะเป็นที่เกิดที่ดับคือเวลาเรามาเกิดก็มาตรงนี้แหละเข้าปากช่องจมูกอีดาแล้วก็มาหยุดนิ่งตรงนี้เนี่ยแล้วก็เดินดูดไปหามารดาแล้วออกจากฐานตรงนี้ทางปากช่องจมูกอีดาเข้าสู่ปากช่องจมูกมารดาแล้วก็มาหยุดอยู่ที่ตรงนี้เนี่ยเป็นที่มาเกิดไปเกิดของเราที่เราเรียกง่ายๆที่เกิดที่ดับนับคือตายต้องเริ่มตรงนี้เกิดดับหลับตื่นอยู่ที่ตรงนี้นอกจากจะเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นแล้วที่สำคัญคือเป็นจุดเริ่มต้นที่จะไปสู่อายตนะนิพพานที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวนับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วนที่ท่านบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใจท่านจะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้ตรงศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้หลังจากที่ท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแม้เนื้อเลือดจะแห้งเหือดหายไปเหลือแต่กระดูกหนังอย่างมันพูดง่ายๆว่าไม่ได้ตายเถอะถ้าไม่พบหนทางที่จะดับทุกข์ได้ท่านยอมตายพอทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งใจก็นิ่งอย่างเดียวในตำแหน่งตรงนี้แหละที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้เนี่ยท่านหยุดนิ่งอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้เนี่ยตั้งแต่เบื้องต้นที่ยังเป็นปุถุชนอยู่จนกระทั่งท่านบรรลุอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหยุดอย่างเดียวเป็นตัวสำเร็จคือพอนิ่งถูกส่วนแล้วเนี่ยใจก็จะบริสุทธิ์พอบริสุทธิ์ก็ตกศูนย์กลับเข้าไปสู่ภายในแล้วก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใสใสใสเหมือนกับเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยกลมรอบตัวมันดวงแก้วอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางกับขนาดพระจันทร์ในคืนมันเป็นอย่างใหญ่กับขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้นะจ๊ะแล้วแต่กำลังบารมีที่ไม่เท่ากันจะลอยขึ้นมาหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเป็นดวงใสใสดวงนี้ท่านเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานคือธรรมดวงแรกความบริสุทธิ์ของใจที่หยุดนิ่งปรากฏขึ้น
เป็นดวงใสๆอีกในหนึ่งท่านก็เรียกว่าดวงปฐมมรรคคือต้นทางของมรรคผลนิพพานต้นทางที่จะไปสู่การบรรลุมรรคผลนิพพานจะเป็นดวงใสๆมีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านค้นพบตรงนี้แล้วก็ทำการนิ่งอย่างเดียวเรื่อยไปก็จะเห็นธรรมในธรรมซ่อนกันอยู่กระทั่งเห็นกายในกายซ่อนๆกันอยู่ภายในเป็นชั้นๆเข้าไปเมื่อใจยิ่งหยุดยิ่งนิ่งก็ยิ่งดิ่งไม่หยุดยั้งยิ่งบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆกระทั่งผ่านกายต่างๆเช่นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพแล้วกายอรูปภพที่มีอยู่ภายในผ่านกายต่างๆเหล่านี้เนี่ยจนกระทั่งเข้าถึงกายธรรมเกตดอกบัวตูมใสบริสุทธิ์ใสเกินความใสใดๆในโลกใสยิ่งกว่าเพชรใสใสอยู่ในอริยบทสมาธิเขตดอกบัวตูมหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเรากายสวยงามมากสงบนิ่งและทำการนิ่งอย่างเดียวเรื่อยๆไปเลยจนกระทั่งผ่านกายธรรมกายแรกที่เรียกว่ากายธรรมโกฏฐภูมิเข้าถึงกายธรรมพระโสดาบันนาทักอ้าวาสูงอ้าวาหยุดนิ่งอยู่ในกลางกายธรรมพระโสดาบันท่านก็เข้าถึงกายธรรมพระสกิทาคามีนาทักสิบวาสูงสิบวาโตใหญ่หนักยิ่งขึ้นท่านหยุดนิ่งอยู่ในกายธรรมพระสกิทาคามีก็เข้าถึงกายธรรมพระอนาคามีนาตัก15วาสูง15วาใสบริสุทธิ์หนักยิ่งขึ้นหยุดนิ่งอยู่ในกลางกายธรรมอนาคามีก็เข้าถึงกายธรรมพระอรหันต์นิ่งอย่างเดียว

ไม่ว่าโลกนี้หรือโลกไหนก็ตามมีอยู่ทุกคนในโลกอยู่ในกลางกายของเรานี่แหละและกลางกายของทุกๆคนเพราะนั้นมรรคผลนิพพานจึงเป็นอากาลิโกไม่เกี่ยวกับเรื่องการเวลาหรือหมดยุคหมดสมัยในการบรรลุมรรคผลนิพพานดังที่บางคนก็ได้กล่าวอย่างนั้นแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านไม่ได้กล่าวอย่างนั้นท่านกล่าวว่าเป็นอากาลิโกเพราะว่าทางบรรลุมรรคผลนิพพานหรือตัวมรรคผลนิพพานเองนั้นก็มีอยู่ในมนุษย์ทุกคนจะเป็นคู่กันไหมเช่นกายพระโสดาบันหยาบก็คือโสดาปัตติมรรคกายธรรมพระโสดาบันละเอียดก็โสดาปัตติผลจะเป็นคู่กันไปอย่างเนี้ยมรรคผลเป็นคู่กันตั้งแต่กายธรรมพระโสดาขึ้นไปเรื่อยๆโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์เนี่ยมรรค4ผล4แล้วก็นิพพาน1นิพพานตั้งแต่นิพพานในตัวของกายธรรมที่เรียกว่าสัพพาทิเสสะนิพพานอะไรนิพพานที่อยู่ในกลางกายธรรมของท่านก็อนุปาทิเสสะนิพพานคือนิพพานหลังจากที่ท่านถอดขันธ์ทั้งหลายหรือดับขันธ์ต่างๆของทุกๆกายเหลือกายสุดท้อยกายธรรมรัตถผลเข้าสู่อายตนะนิพพานก็เรียกว่าอนุปาทิเสสะนิพพานนิพพานถอดกายคือตั้งถอดทุกๆกายขันทุกๆกายออกหมดเหลืออยู่ธรรมขันธ์สุดท้ายกายสุดท้ายกายเดียวสู่อายตนะนิพพานพ้นจากการเวียนว่ายแต่เกิดในภพทั้งสามในกามภพรูปภพอรูปภพพ้นจากวัฏฏะคุกหรือคุกที่ขังสัตว์โลกทั้งหลายให้เวียนว่ายที่เกิดด้วยความไม่รู้ประถูกอวิชชาน่ะครอบงำอยู่คือสิ่งที่ไม่ใช่วิชาที่แท้จริงบังคับบัญชาไว้จึงดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความไม่รู้แล้วก็มีกฎแห่งกรรมบังคับวนเวียนอยู่นับพบนับชาติไม่ทวนทีเดียวแต่ว่าเมื่อมีผู้รู้บังเกิดขึ้นถ่ายทอดสั่งสอนมีผู้ปฏิบัติตามสั่งสมความรู้ไปเรื่อยๆความสะอาดความบริสุทธิ์ของใจไปเรื่อยๆจนกระทั่งบารมี30ทัศน์เต็มเปี่ยมนั่นแหละจึงได้บรรลุมรรคผลนิพพานดังกล่าวแล้วก็ถอดกายสุดท้ายดับกายอื่นๆหมดไปสู่อายตนะนิพพานวันนี้เราจะประกอบพิธีบูชาข้าวพระซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากจะบังเกิดขึ้นก็ต้องมีการบังเกิดของวิชาธรรมกายเมื่อพระผู้ปราบมาเนี่ยลงมาบังเกิดในโลกมนุษย์ปฏิบัติภารกิจมาปราบมาเนี่ยการค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องนี้จึงเกิดขึ้นค้นคว้าจนพบวิชาที่จะได้บุญพิเศษซึ่งจะย่นย่อระยะเวลาในวัฏฏะให้สั้นลงและมุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรมจึงมาเกิดวิชาในการบูชาข้าวพระเกิดขึ้นคือการนำเครื่องทายธรรมอาหารหวานข้าวดอกไม้ธูปเทียนนี้ประกอบวิชาธรรมกายกลั่นของหยาบนี้ให้ละเอียดจนมีอายตนะละเอียดที่ตรงกับอายตนะนิพพานถอดกายดังกล่าวและขน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระธรรมกายของพระเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายมีทั้งพระสัพพัญญุพระเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายที่ล้วนแต่

มีพระธรรมกายแล้วก็เป็นพระธรรมกายทั้งหมดอยู่ในอายตนะนิพพานนับประสงค์ไขพระองค์ไม่ถ้วนคือนับกันไม่ถ้วนทีเดียวจะนับจังอะไรก็ไม่ถ้วนพ่อมีมานานแล้วเราจะน้อมเครื่องทยธรรมเหล่านี้ละไปถวายเป็นพุทธบูชาแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังกล่าวซึ่งท่านจะอยู่เป็นเนื้อนาบุญในอายตนะนิพพานนั่นแหละสงบนิ่งเข้านิโรธสมาบัติเป็นสุขอย่างยิ่งเป็นบรมสุขคือนิ่งอย่างเดียวนิ่งผ่านเข้าไปในกลางของกลางกายทำไปเรื่อยๆอย่างนั้นไม่มีที่สิ้นสุดนับพระองค์ไม่ถ้วนซึ่งการจะทำอย่างนี้ได้เนี่ยก็จะต้องอาศัยบารมีของมหาปูชนียาจารย์ทุกท่านมีพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเตมุนีสดจันทสโลพระผู้ปราบมารและกับคุณยาอาจารย์ทั้งสองคือมหารัตนวัติกาจารย์กนึกยุงและคุณยาอาจารย์มหารัตนวัติกาทองสุขสำแดงปั้นที่ท่านคล่องแคล่วเชี่ยวชาญในวิชาธรรมกายเนี่ยท่านก็จะประกอบวิชาธรรมกายน้อมไปถวายเป็นพุทธบูชาเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะได้ประกอบพิธีบูชาข้าวพระให้รู้ทุกคนกลั่นจิตกลั่นใจของเรานะให้ใสๆให้ใจของเราสะอาดบริสุทธิ์จะได้เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่อันไม่มีประมาณที่จะเกิดขึ้นจากการบูชาข้าวพระกันต่อไปให้รู้ทุกคนต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะสำหรับผู้ที่มาใหม่ก็ตรึกนึกถึงดวงใสๆหรือนึกถึงองค์พระใสๆพุทธรูปที่เรากราบไหว้บูชาทุกวันสำหรับผู้มาใหม่นะจ๊ะไว้ที่กลางท้องของเราเอาอย่างใดอย่างหนึ่งที่เราถนัดเราชอบพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

แต่เราใสสะอาดบริสุทธิ์เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่กันนี้แล้วต่อจากนี้ไปให้ลูกทุกคนนั่งพับเพียบหลับตาพันนมมือขึ้นพร้อมกันนะจ๊ะอนัมยังมุตสาภะคะวะโตอุปภาคนมก

0: พุทธรัตนะ
1: พุทธรัตนะ
0: ธรรมรัตนะ
1: ธรรมรัตนะ
0: สังฆรัตนะ
1: สังฆรัตนะ
0: ญาณรัตนะ
1: ญาณรัตนะ
0: ข้าพระพุทธเจ้ารวมใจ
1: ข้าพระพุทธเจ้ารวมใจ
0: บูชาดอกไม้ธูปเทียน
1: บูชาดอกไม้ธูปเทียน
0: แด่บรมพุทธเจ้า
1: แด่บรมพุทธเจ้า
0: แด่อดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว
1: แด่อดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว
0: การนับจะประมาณมิได้
1: การนับจะประมาณมิได้
0: พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
1: พระพุทธพระธรรมพระสงฆ
0: ์ในอดีตกาล

0: ข้าพระพุทธเจ้ารวมใจ
1: ข้าพระพุทธเจ้ารวมใจ
0: บูชาดอกไม้ธูปเทียน
1: บูชาดอกไม้ธูปเทียน
0: แด่บรมพุทธเจ้า
1: แด่บรมพุทธเจ้า
0: ในปัจจุบันนี
1: ้ในปัจจุบันนี้
0: พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
1: พระพุทธพระธรรมพระสงฆ
0: ์ในปัจจุบันนี
1: ้ในปัจจุบัน

0: ันนะ
1: ข้าพระพุทธเจ้ารวมใจ
0: ข้าพระพุทธเจ้ารวมใจ
1: บูชาดอกไม้ธูปเทียน
0: บูชาดอกไม้ธูปเทียน
1: แด่บรมพุทธเจ้า
0: แด่บรมพุทธเจ้า
1: ในนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
0: ในนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
1: พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
0: พระพุทธพระธรรมพระสงฆ
1: ์ในนาคตการภายภาค

0: ข้าพระพุทธเจ้ารวมใจ
1: บูชาข้าพระ
0: บูชาข้าพระ
1: ทั้งหวานทั้งคาว
0: ทั้งหวานทั้งคาว
1: แด่บรมพุทธเจ้า
0: แด่บรมพุทธเจ้า

0: นารัตนะ
1: ข้าพระพุทธเจ้ารวมใจ
0: ข้าพระพุทธเจ้ารวมใจ
1: บูชาข้าพระ
0: บูชาข้าพระ
1: ทั้งหวานทั้งขาว
0: ทั้งหวานทั้งขาว
1: แด่บรมพุทธเจ้า
0: แด่บรมพุทธเจ้า
1: แด่อดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว
0: แด่อดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว
1: จะนับจะประมาณไม่ได้
0: จะนับจะประมาณไม่ได
1: ้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
0: พระพุทธพระธรรมพระสงฆ
1: ์แด่อดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว
0: แด่อดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว

0: รัตนะ
1: ข้าพระพุทธเจ้ารวมใจ
0: ข้าพระพุทธเจ้ารวมใจ
1: บูชาข้าพระ
0: บูชาข้าพระ
1: ทั้งหวานทั้งขาว
0: ทั้งหวานทั้งขาว
1: แด่บรมพุทธเจ้า
0: แด่บรมพุทธเจ้า
1: ในปัจจุบันนี
0: ้ในปัจจุบันนี้
1: พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
0: พระพุทธพระธรรมพระสงฆ
1: ์ในปัจจุบันนี
0: ้ในปัจจุบันนี้

0: อานารัตนะ
1: ข้าพระพุทธเจ้ารวมใจ
0: ข้าพระพุทธเจ้ารวมใจ
1: บูชาข้าพระ
0: บูชาข้าพระ
1: ทั้งหวานทั้งคาว
0: ทั้งหวานทั้งคาว
1: แด่บรมพุทธเจ้า
0: แด่บรมพุทธเจ้า
1: ในนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
0: ในนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
1: พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
0: พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
1: ใน

0: บุญนั้น
1: ขอบุญนั้น
0: จงดลบันดาลให้
1: จงดลบันดาลให้
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ได้ประโยชน
1: ์ได้ประโยชน
0: ์ได้ความสุข
1: ได้ความสุข
0: ได้สำเร็จมรรคและผล
1: ได้สำเร็จมรรคและผล
0: ในการปัจจุบันนี้เถิด
1: ในการปัจจุบันนี้เถิด
0: นิพพานปัจจโยโหตุ
1: นิพพานปัจจโยโหตุ
0: เมื่อเรากล่าวคำบูชาข้าวพระเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้นั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันแบบเดิมนะจ๊ะแล้วก็รวมใจไปหยุดนิ่งๆ นุ่มๆอยู่ที่โซนกลางกายฐานที่7อย่างเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆนะจ๊ะให้ใจใสใสใจเย็นเย็นแตะใจไปตรงกลางอย่างเบาเบาท้องเบาเบานะจ๊ะแล้วก็ผ่อนคลายข้างในถึงจะโล่งว่างโปร่งเบาสบายแล้วก็จะขยายถ้าเราทำคล่องๆทำได้ซ้ำๆพอนิ่งมันก็วุด

คลื่นกันไปเลยไปอยู่ในกลางองค์พระใสใสใจของเรายิ่งบริสุทธิ์กายก็จะยิ่งใสใสเป็นแก้วเป็นเพชรหรือยิ่งกว่านั้นคือใสเกินใสแล้วก็มีความสว่างสวยเกินความสวยใดๆองค์พระภายในใหญ่ได้เล็กได้ใสใสยิ่งหยุดยิ่งนิ่งก็ยิ่งดิ่งไม่หยุดยั้งเลยผ่านไปในกลางองค์พระตรงกลางฐานที่เจ็ดของท่านองค์แรกก็จะขยายใจก็เคลื่อนกับแบงในองค์พระก็ผุดผ่านซ้อนกันมาทีละองค์ทีละหลายๆองค์ใสสวยงามมากโตใหญ่หนักยิ่งขึ้นยิ่งเราทำความบริสุทธิ์ให้ยิ่งกว่าความบริสุทธิ์ธรรมดาเนี่ยกายก็ยิ่งสว่างมากโตใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเพิ่งมาใหม่ก็ให้นิ่งใจใจแล้วก็นึกน้อมเอาไตรยธรรมดอกไม้ธูปเทียนอาหารหวานข้าวคือเรานึกนิดเดียวสิ่งเหล่านี้ก็ไปอยู่ตรงกลางนึกเหมือนไม่ได้นึกอย่างนั้นอยู่ตรงกลางองค์ละองค์พระใสอย่างไรไตรธรรมก็ใสอย่างนั้นแหละใสสวยงามมากอันนี้เราก็รัตนามหาปูชนียาจารย์ทุกท่านมีพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราพระภูมิรับมาแล้วก็คุณยาจารย์ทั้งสองซึ่งตอนนี้ท่านเป็นพระเป็นสมณะเทวบุตรท่านก็รวบเอาพวกเราไว้ในกลางท่านแล้วก็ทายาธรรมทั้งหลายดอกไม้ธูปเทียนอาหารหวานข้าวและท่านก็ประกอบวิชาธรรมกายที่ท่านคลั่งคล่าวเชี่ยวชาญอย่างจะนับจะประมาณมิได้นะท่านก็ทับทวีไปเลยนะคือจากน้อยไปมากมีปริมาณมากนับไม่ถ้วนสุดรู้สุดอย่างหรือสุดสายตาของธรรมกายเหมือนสายตาสมมติสายตามันจดขอบฟ้าเนี่ยเห็นไปถึงไหนเนี่ยทายาธรรมก็ไปถึงนั่นแต่ธรรมจักขุของกายธรรมมันกว้างไกลกว่าสายตามนุษย์มนุษย์มองเห็นดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวในอากาศสุดสายตาแต่ถ้าสุดสายตาธรรมกายท่านมันไกลกว่านั้นอย่างจะนับจะประมาณไม่ได้ด้านในขอบกายของธรรมจักขุก็มีแต่พระธรรมกาย

ของพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ดังกล่าวที่อุปมาเหมือนเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่หรือทั้งหลายนั่นคือนับไปทวนถ้าการน้อมทัพทวีไปถวายถวายทุกพระองค์เลยทั้งพระสัพพัญโญพุทธเจ้าซึ่งก็เป็นกายธรรมพระปัจเจกพุทธเจ้าก็กายธรรมพระอรหันต์ทั้งหลายก็กายธรรมทั้งนั้นอย่างน้อยก็20มอสูง20วาหน้าถักเท่าความสูงนิ่งสงบนิ่งทกทัพทวีถวายบุญก็เกิดขึ้นถึงองค์ไหนบุญจากองค์นั้นมาเยอะแยะเลยมากมายกายกองเพราะฉะนั้นการบูชาข้าวพระนี่อย่าขาดกันเพราะบุญนี้เป็นอาสาธรณะจะได้เฉพาะหมู่คณะที่เรามาปราบมารอย่างนี้ถึงจะเกิดขึ้นปกติก็ทำกันแบบทั่วๆไปไม่ได้อย่างนี้จะต้องประกอบวิชาธรรมกายที่เอาไว้สู้รบรบมือพยามารนั่นแหละทับทวีกันไปบุญก็เกิดขึ้นมหาปุจจนิจารย์ก็ท่านก็คุมบุญให้กับพวกเราคือเอาบุญทั้งหมดนำมาซ่อนติดในกลางทุกกายเราแล้วก็ตรวจตาดูมีบาปกรรมมีบาปมานะไรต่างๆที่ติดตัวละเมอเนี่ยก็เอาบุญเนี่ยไปตัดหล่อนท่านทำไปพร้อมๆกันในเวลาเดียวกันเพราะท่านชำนาญแล้วนะแก้ไขไปด้วยแล้วก็ตั้งผังสำเร็จเอาบุญเนี่ยตั้งเซตโปรแกรมทำบังสำเร็จติดไปทุกกายพบเบื้องหน้าที่จะมาเกิดสร้างบารมีให้เรามีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีได้ดีกว่าชาตินี้เช่นเอาดมไปได้รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยให้ได้สร้างบารมีเรื่อยไปอย่างเดียวก็ทั้งหมดอายุขัยเลยแต่พังก็ตั้งไว้อย่างนั้นแหละไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมถ้าเราไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตมันสั่งสมบุญไปเรื่อยๆตามความบริสุทธิ์ไปเรื่อยๆผังนี้เนี่ยก็ปรากฏเกิดขึ้นได้เร็วขึ้นในภพชาติต่อๆกันไปนั้นเมื่อเรามาเกิดสร้างบารมีส่วนปัจจุบันชาตินี้ก็เอาบุญนี้มาซ่อนในกลางกายเนื่องจากว่าเรายังมีชีวิตอยู่กำลังสร้างบารมีก็ให้บุญนี้ไปเชื่อมสายสมบัติให้เราหมดหนี้หมดสินเหลือกินเหลือใช้เหลือไว้สร้างบารมีประกอบธุรกิจการงานอะไรที่เป็นสัมมาอาชีวะก็ให้ซื้อง่ายขายคล่องกำไรงามเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญมหาเศรษฐีคู่บุญค้ำจุนพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายปฏิบัติธรรมกายพบพระธรรมกายอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้

อย่างถูกต้องร่องรอยตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการให้เราได้เข้าถึงที่พึ่งภายในโดยเฉพาะพรรษานี้ให้เข้าถึงให้หมดพระก็ให้บวชได้สองชั้นเอกโลกวันนำบุญก็ให้สมปรารถนาเข้าถึงธรรมถึงวิชาธรรมกายมีมหาสมบัติจักรพรรดิมากมายไว้ใจสร้างบารมีทั้งในปัจจุบันชาตินี้และในอนาคตติดกันไปหมดเลยเราต้องทำกันไปเป็นทีมอย่างนี้แหละและก็เอาบุญนี้เฉลี่ยแจกใจไปยังบรรพบุรุษบุพการีหมู่ญาติผู้เป็นที่รักของเราที่ละจากโลกนี้ไปแล้วจะไปอยู่ในภพภูมิไหนก็เอาบุญนี้ไปช่วยท่านที่มีทุกข์มากให้ทุกข์น้อยที่สุขน้อยก็ให้สุขมากที่มากแล้วก็มากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆที่ทุกข์น้อยก็พ้นทุกข์กันไปบนนี้เชื่อมที่เราอุทิศไปให้นี่เราเป็นเจ้าของบุญในวันนี้ในขณะที่บุญกำลังบังเกิดขึ้นเป็นกระแสทานแห่งบุญที่ซ้อนมาตรงกลางนี่ให้รู้ทุกคนนำใจใสๆแล้วก็อธิษฐานจิตไปตามใจชอบกันทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งอธิษฐานจิตกันไปเงียบๆกันนะจ๊ะ

0: อรหันตานันจเตเชนารคังพันธามิสัพโสเตอัตถลัทธาสุขิตาวิรุณหาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหทสหสัพเพยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสทาโสธีพระวันตุเต
1: สาธุ
0: เรากล่าวคำลาเข้าพระด้วยคำว่าเสสังมังคลังยาจามะพร้อมกันนะเสสังมังคลังยาจามะ
2: ลำดับต่อไปเป็นพิธีกล่าวคำถวายอุปกรณ์สื่อโสทัศน์อาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยสำหรับผู้แทนสาธุชนนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรเมนทกะศรีสัตนาและกัลยาณมิตรวีร

0: อิมานิมยังพันเต
1: อิมานิมยังพันเต
0: ธรรมชยะมหาเถรัสสะ
1: ธรรมชยะมหาเถรัสสะ
0: ทะเวอสีติ
1: ทะเวอสีติ
0: วัดสาย

0: โสตทัสสนูปการานานิ
1: สัปปริวารานิ
0: สัปปริวารานิ
1: ปฏิคันหาตุ
0: ปฏิคันหาตุ
1: อัมหากัง
0: อัมหากัง
1: ทีฆรตัง
0: ทีฆรตัง
1: หิตายะ
0: หิตายะ
1: สุขายะ
0: สุขายะ
1: นิพพานายะจะ
0: นิพพานายะจะ
2: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
2: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ขอมอบถวาย
0: ขอมอบถวาย
2: อุปกรณ์สื่อโสตทัศน
0: ์อุปกรณ์สื่อโสตทัศน
2: ์อาคาร82ปี
0: อาคาร82ปี
2: หลวงพ่อธรรมชโย
0: หลวงพ่อธรรมชโย
2: เพื่อการ

0: ำดับต่อไปเป็นพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานสำหรับผู้แทนสาธุชนนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรบุษบาดามาพงษ์และกัลยาณมิตรมณีฉายภัทรนาวิกขอเรียนเชิญครับ
1: อิมานิมยังพันเต
0: อิมานิมยังพันเต
1: พัตตานิ
0: พัตตานิ
1: สปาริวารานิ
0: สปาริวารานิ
1: ภิกขุสังคัสสะ
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: โอโนชยามะ
0: โอโนชยามะ
1: สาธุโนพันเต
0: สาธุโนพันเต
1: ภิกขุสังโฆ

0: ุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ขอน้อมถวาย
0: ขอน้อมถวาย
1: ภัตตาหาร
0: ภัตตาหาร
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
1: ้แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
1: ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับ
0: ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับ
1: ภัตตาหาร
0: ภัตตาหาร
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: เพื่อประโยชน์
0: เพื่อประโยชน์
1: เพื่อความสุข
0: เพื่อความสุข
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ตลอดกาลและนานเทอญ
0: ตลอดกาลและนานเทอญ
2: สาธุ
3: ตั้งใจกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลและรับพรพระกันนะให้รวมใจของเราหยุดนิ่งเข้าไปในกลางดวงบุญที่เป็นดวงสว่างติดหน้าที่ศูนย์กลางกายฐานที่7วางใจเบาๆเข้าไปในกลางดวงบุญนั้นจนทั้งดวงบุญขยายพร้อมนึกระลึกถึงผู้ที่เราจะตั้งใจอุทิศส่วนกุศลให้หรือแบ่งบุญให้ไม่ว่าท่านทั้งหลายเหล่านั้นจะมีชีวิตอยู่หรือละโลกไปแล้วก็ตามอันได้แก่ผู้มีพระคุณของเราทั้งหลายมีคุณแม่คุณพ่อปู่ย่าตาทวดบรรพบุรุษครูบาอาจารย์ญาติสนิทมิตรสหายสัมพันธชนบุคคลเป็นที่รักของเราทั้งหลายรวมทั้งเทวดาที่รักษาอายุของเราเทวดาที่รักษาพระพุทธศาสนาเทวดาที่เป็นสัมมาทิฏฐิทั้งหลายอีกทั้งคู่เวรคู่กรรมที่เราเคยผิดพลาดล่วงเกินกันมาเราขอโหสิกรรมซึ่งกันและกันและขอแบ่งบุญให้ตามส่วนแห่งกรรมนั้นแล้วเราตั้งใจรับพรพระกันนะ

0: สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
1: เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ขอให้ลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายและยอดนักสร้างบารมีทุกท่านพร้อมทั้งครอบครัวบริษัทบริวารทั้งที่อยู่ในประเทศและอยู่ต่างประเทศทั่วทั้งโลกจงมีแต่ความสุขความเจริญความรุ่งเรืองในร่มเงาบวรพระพุทธศาสนาให้สมปรารถนาในสิ่งที่ดีงามทุกประการทุกโศกโรคภัยปัญหาอุปสรรคใดๆที่มีอยู่

0: ให้มาลายหายสูญเพื่อเป็นอัศจรรย์ให้มียุขายืนยาวได้สร้างบุญสร้างบารมีเป็นนานๆปฏิบัติธรรมขอเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายพร้อมทั้งมีสมบัติมากมายสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติและได้ติดตามตามติดมหาปูชนียาจารย์สร้างบารมีไปถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกคนเทอญ
1: สาธุเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการผู้ออกแบบชีวิตชีวิตของเราทุกคนคุณสามารถออกแบบเองได้จะให้เป็นเช่นไรทั้งในชาติปัจจุบันและในชาติต่อๆไปคุณสามารถออกแบบเองได้ด้วยตัวของคุณเองนะครับวันนี้คุณสายใจวรีและผมวีระสุภะดำเนินรายการครับ
0: ค่ะในทุกๆสัปดาห์นะคะเราจะได้มาร่วมกันเปิดบันทึกหน้าสำคัญของประวัติศาสตร์ชีวิตเรื่องราวการสร้างบารมีของแขกรับเชิญที่ได้มาออกรายการนะคะมากันหลากหลายทุกวงการอาชีพเลยค่ะเตรียมพร้อมที่จะมาเป็นต้นบุญต้นแบบและที่สำคัญจะมอบกำลังใจให้กับคุณผู้ชมทั่วโลกอย่างแน่นอนค่ะอย่างที่ทางรายการเน้นย้ำคุณผู้ชมอยู่เสมอเลยนะคะว่าทุกท่านนั้นคือสถาปนิกผู้ออกแบบชีวิตตัวจริงค่ะ
1: ครับแขกรับเชิญของเราในวันนี้ไม่ได้เป็นสถาปนิกแต่ว่าเป็นวิศวกรหนุ่มที่มีเรียกว่าอนาคตกว้างไกลยาวไกลนะครับแล้วก็มันเป็นอาชีพที่หลายๆคนที่ใฝ่ฝันนะครับท่านก็มีความมุ่งมั่นในการที่จะหลังจากที่ได้มาศึกษาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็รู้สึกประทับใจและรู้สึกว่าจะต้องมาบวชอีกครั้งนึงนะครับแล้วก็วันท่านก็ได้ศึกษานะครับ

0: ขอต้อนรับทุกท่านนะครับพบกับพระมหาสิริสาโรนะครับปริธรรม9ประโยควัดพระธรรมกายปีพุทธศักราช2569นมัสการครับ
1: นมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะก่อนอื่นกราบขอความเมตตาพระอาจารย์นะคะได้ช่วยเล่าถึงภูมิลำเนาของพระอาจารย์เจ้าค่ะอยู่ที่ไหนอย่างไรแล้วก็ชีวิตวัยเยาว์เนี่ยมีความผูกพันกับพระพุทธศาสนามากน้อยขนาดไหนเจ้าค่ะ
2: หลวงพี่เกิดที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะก็ครอบครัวก็เป็นครอบครัวพุทธศาสนาแหละชาวพุทธเป็นครอบครัวชาวพุทธแต่ก็เป็นชาวพุทธแบบทั่วๆไปนะไม่ได้ อะไรมากมายนะก็เห็นพระพายเรือผ่านมารับบิณฑบาตก็ใส่บาตรวางโอกาสก็ไปวัดทำบุญนะแล้วแต่โอกาสแค่นั้นเองหลวงพี่เรียนชั้นประถมที่โรงเรียนวัดสายชนนรังสีที่ฉะเชิงเทรานั่นแหละจนถึงชั้นป.4ก็ได้ย้ายบ้านจากฉะเชิงเทรามาอยู่ที่นครปฐมแล้วก็มาเรียนต่อชั้นป.5ป.6
0: นี่ย้ายทั้งครอบครัวไหมครับหรือว่าเฉพาะหลวงพี่
2: ย้ายทั้งครอบครัว
0: มานครปฐม
2: มานครปฐมเรียนชั้นป.4ไอ้ป.5ป.6ที่โรงเรียนวัดมะเกลือกาญจนรักษ์วิทยาแล้วก็ไปต่อม.1ถึงม.3ที่โรงเรียนยุรายบุญมีรังสฤษฎิ์พอจบม.3ก็ไปสอบเข้าม.4ที่โรงเรียนเตรียมอุดมแล้วก็สอบติดก็เลยย้ายไปพักกับญาติที่โรงเรียนใหญ
0: ่
2: ก็เรียนโรงเรียนที่โรงเรียนเตรียมอุดมก็เรียนอยู่2ปีบังเอิญว่าสอบเทียบได
1: ้
2: สอบเทียบได้แล้วก็เอ็นทานเข้ามหาวิทยาลัยได
0: ้โอ้
2: ก็ได้คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
0: ์
2: ในปี2527ก็เรียนอยู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็อยู่หออย
1: ู่
2: หอ
1: ครับ
2: ตอนช่วงที่เรียนอยู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรียนปี2ปิดเทอมปิดเทอมภาคฤดูร้อนก็ได้เห็นโปสเตอร
0: ์
2: ที่หอพักชวนบวชเป็นรูปอุบาสกนั่งสมาธิเราเห็นแล้วก็นึกยังไงก็ไม่รู้นะก็ไปสมัครอบรมกับเขา
0: ไม่ได้อยู่ชมรมพุทธอะไร
2: ไม่ได้อยู่ชมรมพุทธก็เหมือนอยากนั่งสมาธิว่างๆก็อยากนั่งสมาธิก็เลยเข้าไปสมัครอบรม
0: ที่ชมรมพุทธเหรอครับ
2: ไปสมัครที่ชมรมพุทธแล้วก็ได้เข้ามาอบรมที่วัดพระธรรมกายสมัครทายาทรุ่น14ปี2529
0: แล้วตอนใช้ชีวิตที่ตอนเป็นมหานักนิสิตเกษตรเนี่ยครับเป็นไงบ้างครับอาจารย
2: ์ตอนเป็นนิสิตเกษตรก็หลวงพี่ไม่ได้ร่วมกิจกรรมชมรมพุทธนะแต่ว่ามันมีกิจกรรมชมรมศิลปะการดำรงชีพหลวงพี่ก็ทำอยู่ที่ชมรมนี
0: ้
2: ซึ่งชมรมนี้มันก็มันกึ่งพุทธแล้วก็กึ่งค่าย
0: ออกค่ายเพื่อไปดูแลชาวบ้าน
2: ให้ความรู้
0: เป็นอาสาพัฒนา
2: ให้ธรรมะชาวบ้าน
0: ให้ธรรมะด้วย
2: ใช่ไปให้ธรรมะชาวบ้านแล้วก็ไปสร้างถาวรวัตถุให้หมู่บ้านด้วยเช่นว่าไปสร้างห้องน้ำให้วัดอย่างเงี้ยหรือไม่ก็ไปสร้างไอ้ถังเก็บน้ำฝน
0: อ่
2: ะให้หมู่บ้านอย่างเงี้ยในช่วงที่เราไปก่อสร้างเนี่ยเราก็ให้ชาวบ้านเนี่ยเขามารวมกันแล้วก็ตอนกลางคืน
0: ฟังธรรม
2: แล้วก็รวมมีทั้งธรรมะแล้วก็ความรู้เกี่ยวกับการเกษตรอะไรเงี้ย
0: การดำรงชีพ
2: มาเลยเรียกว่าก
0: ล
2: ุ่มศิลปะการลงชี
0: พแต่จริงๆก็คือเป็นลักษณะของการให้ธรรมะเหมือนกัน
2: ให้ธรรมะแล้วก็พัฒนา
0: ชุมชนไปด้วยออกส่วนใหญ่เป็นการออกค่ายใช่ไหมครับ
2: ใช่ๆออกค่าย
0: แล้วตอนที่อยู่ที่มหาวิทยาลัยทำอะไรครับ
2: ทำ
0: ก็ไม่ได้มีกิจกรรมสวดมนต์นั่งสมาธิ
2: ที่มหาวิทยาลัยก็มีกิจกรรมก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นทำสวนสมุนไพรแล้วก็รักษาความสะอาดภายในมหาวิทยาลัยออกเก็บ

0: อ๋อก็เหมือนกับไป
1: จัดระเบียบจักรยานเก็บขยะอะไรพวกนี้
0: อ๋อ
1: ก็มีในกิจกรรม
0: เขาเรียกว่าสาธารณประโยชน
2: ์แล้วพอเจอโปสเตอร์ที่ว่ามาบวชธรรมทายาทปีที่

0: พระอาจารย์รู้สึกอย่างไรบ้างและตอบโจทย์พระอาจารย์อย่างที่ตั้งใจนี่เจ้าคะ
1: ก็หลวงพี่ก็ไม่ได้รู้จักวัดพระธรรมกายมาก่อนนะก็ไปสมัครบวชตามที่เขาประกาศไว้แหละแล้วก็ได้มาเข้ามาอบรมตอนแรกภาพในใจก็แค่ว่ามานั่งสมาธิแต่พอเข้ามาแล้วเนี่ยเขาจับโกนหัวเลยเพราะในภาพมันวาสกนั่งไม่ได้
2: โกนหัวรู้สึกจะเป็นภาพหลวงพี่มหาชัยฟ้า
1: ไม่รู้ใคร
2: ที่นั่งอยู่ใต้กฎใช่ไหม
1: สองเก้าแหละก็ไปตามเขาแหละเขาทำให้ทำอะไรก็ทำไป
2: ครับ
1: แล้วก็อบรมธรรมทายาทไปแก่งกระจานแล้วก
2: ็ไปฝึกระเบียบ
1: ไปฝึกระเบียบซึ่งเราก็เพิ่งฝึกรอดอมาแบบเหมือนกัน
2: ก็เลยไม่ได้รู้สึกอะไร
1: ไม่รู้สึกอะไรไปฝึ
0: ก
1: ภาคสนามก็ฝึกซ้ำรอบสองก็แล้วก็บวชอบรมบวชอยู่ก็โดนฝนเหมือนกันนะช่วงนั้น
2: ก็เริ่มเพราะมันยังทุ่งนาฟ้าโล่งเหมือนกันตอนนั้น
1: ก็มี
2: เขาเรียกว่าบรรยากาศต้นไม้ยังไม่ค่อยมีนะครับ
1: ไม่ค่อยมีก็อยู่ที่กลางลาน
2: หินเกต
0: อยู่จนจบโครงการไหมเจ้าค่ะ
1: อยู่จนจบโครงการ
2: บวชที่ไหนครับบวชที่วัดเบน
1: วัดเบนบวชวัดเบน
2: ครับ
1: โยมพ่อโยมแม่ก็ไปด้วยนะ
2: ไปร่วม
1: งาน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก
2: ็ปลื้มไหมครับเพราะว่าไม่ได้เจอพระอาจารย์นานอยู่เหมือนกันเพราะว่าตอนช่วงอบรมนั่งสมาธิประมาณเดือนนึง
1: ได้ไม
2: ่ให้ติดต่อที่บ้านเลย
1: ไม่ได้ติดต่อ
2: ใช่ไหมครับแล้วก็ไปเจอกันอีกทีนึงก็วัดเบนเลย
1: ใช่
2: เป็นไงครับรู้สึกยังไงบ้างตอนนั้นหลายๆคนเขาแบบน้ำตาร่วงกันหมดที่บ้านเป็นไหมครับ
1: ก็ไม่น่าจะเป็นนะมันก็มาก็ดีใจแหละม
2: า
1: ก็ดีใจพอจบการอบรมก็ลาสิกขาแต่ว่าจริงๆก็ยังไม่อยากลาแต่ว่ามันก็ต้องไปเรียนให้จบมันก็เลยต้องลาสิกขาไป
0: ตอนนั้นพระอาจารย์คิดว่าได้อะไรบ้างคะจากการบวชในครั้งแรก
2: สมใจไหมเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรม
0: หรือมีอะไรประทับใจ
2: ตั้งใจมาบวชเพราะว่าอยากนั่งปฏิบัติธรรมกับอุบาสกใน
1: ก็คือ
2: โปสเตอร์
1: ก็คือทำให้เราเข้าใจเป้าหมายของชีวิตที่เราเกิดมาว
2: ่
1: าเราเกิดมาทำไมอะไรคือเป้าหมายชีวิตอะไรเงี้ยพอเราได้บวชได้ศึกษาความรู้ได้ศึกษาธรรมะแล้วก็คำสอนของครูบาอาจารย์ของหลวงปู่คำสอนหลวงพ่อคำสอนคุณยายอาจารย์เนี้ยเราก็เข้าใจลึกซึ้งมากขึ้นแล้วก็พอเข้าใจตรงจุดนี้แล้วเนี่ยเราจึงไม่อยากจะลาสิกขาแล้วก็อยากจะอยู่ต่ออ
2: ยากจะอยู่ต
1: ่อเพราะว่าการบวชมันคือการทำชีวิตของเราเนี่ยให้ไปสู่เป้าหมายได้เร็ว
2: ครับ
1: ถ้าเราลาสิกขาออกไปอยู่ทั้งโลก มันปฏิบัติทำยาก
2: ครับ
1: เข้าไปถึงจุดหมายปลายทางอะไรเงี้ย
2: เราได้อยู่ในรุ่น14นี่พระอาจารย์เองก็นั่งปฏิบัติทำได้ดีด้วย
1: ก็ไม่ดีอ่ะก็คือตอนนั้นยังนั่งไม่ค่อยเป็นเท่าไหร
2: ่
1: ยังนั่งไม่ค่อยเป็นเท่าไหร
2: ่แต่ทราบถึงในมโนปฏิทานครูบาอาจารย
1: ์มโนปฏิทาน
2: แล้วก
1: ็แล้วก็
0: และอยากจะมาฝึก
1: เป้าหมายอะไรเง
2: ี้ยเข้าใจเป้าหมายชีวิต
1: เข้าใจเป้าหมาย
2: ก็เลยอยากจะมาแบบเหมือนกับชีวิตบ้านปลายอยากจะมาบวชอยู่อย่างนี้อีก
1: ใช่
0: จากนั้นพระอาจารย์ก็กลับไปเรียนจนจบใช่ไหมจ๊ะ
1: เรียนจนจบแล้วก็พอจบแล้วก็เข้าทำงานอยู่กับบริษัทเอกชนน
0: ะ
1: ก็ทำงานอยู่14ปี
0: ด้านวิศวกรรมที่เราจบนี่แหละใช่ไหมเจ้าค่ะ
1: ด้านวิศวกรรมนะช่วงที่
2: เดี๋ยวขออภัยครับแล้วตอนกลับจากอบรมไปแล้วนี่ได้เข้าอยู่ชมรมเดิมหรือว่าเข้าไปแวะเวียนในชมรมพุทธศาสตร์บ้าง
1: ก็ยังอยู่ชมรมเดิม
2: ยังอยู่ชมรมเดิม
1: ชมรมเดิม
2: แล้วกิจกรรมอย่างชมรมพุทธเขาจัดพระอาจารย์ได้ร่วมไหมครับใส่บาตรหรืออะไรต่างๆที่ชมรมพุทธจัด
1: เป็นร่วมเป็นบางครั้งที่เขาจัดแต่เราไม่ได้เป็นเฮดเป็นอะไรนะ
2: ก็ไปร่วมในฐานะที่เป็นเหมือนกับเคยไปร่วมงานด้วยกัน
1: แค่นั้นเอง
2: ครับแล้วก็ไปทำงาน
1: ไปทำงาน
2: จบแล้วไปทำงาน
1: ช่วงทำงานก็ห่างเหินวัดไปหน่อย

0: ว่าเราก็มุ่งมั่นที่จะหาเงินเลี้ยงครอบครัวนะแล้วก็อีกอย่างคือการเดินทางก็ไม่ค่อยสะดวก
1: ค่ะ
0: แล้วทำงานก็ทำงาน5วัน
2: วันไปทำที่ไหนครับอาจารย
0: ์ก็ทำงานกับบริษัทเอกชนก็รับเหมาก่อสร้างออกแบบแล้วก็ก่อสร้างเกี่ยวกับพวกโรงกลั่นน้ำมันโรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
2: ออกแบบในกรุงเทพ
0: อยู่ในกรุงเทพออกแบบแต่ว่าบริษัทที่เขาให้ออกแบบเนี่ยแล้วก่อสร้างเนี่ยมันอยู่ที่ชลบุรีระยอง
2: ครับ
0: เป็นพวกโรงกลั่
2: นน้ำมัน
0: แล้วก็โรงงานปิโตรเคมี
2: ครับ
1: ทำงานอยู่กี่ปีอย่างไรแล้วมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นจ้ะคะ
0: ก็ทำงานอยู่14ปีแหละ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าในปี2538
2: ครับ
0: น่าจะ6-7ปีหลังจากเริ่มทำงาน
2: ครับ
0: ก็ได้เหมือนว่าได้อ่านหนังสือโลกทิพย์มานะ
1: ค่ะ
0: โลกทิพย์มีภาพของหลวงเพื่อนนะที่เคยเรียนอยู่มหาลัยของหลวงพี่ปรเมศนะ
1: ค่ะ
0: อยู่ในนั้นนะท่านบวชก็จะบวชเก
2: ี่
0: ยวกับการบวชของท่าน
2: ครับ
0: เราก็เลยอยากจะพบอะไรเงี้ยก็มาวัดมาพบปะ
2: เป็นบรรพบุรุษอุทิศชีวิตของหลวงพี่ปรเมศเหรอครับ
0: ท่านในหนังสือมันกล่าวถึงว่าหลวงพี่ปรเมศบวช
1: แล้วอยู่มหาวิทยาลัยเดียวกันด้วย
2: รุ่นเดียวกันเลย
0: รุ่นเดียวกันก็เลย
2: ตอนเรียนเจอกันไหมครับ
0: เจอ
2: แล้วท่านไม่ชวนมาร่วมกิจกรรมชมรมพุทธหรืออะไรเงี้ย
0: ก็ชวนแหละแต่ท่านก็อยู่ชมรมเดียวกับหลวงพี่แหละ
2: อ๋ออยู่ชมรมเดียวกันเลย
1: ชมรมแล้ว
0: ชมรมศิลปะ
2: ศิลปะการดำรงชีพ
0: ชมรมเดียวกัน
2: อ๋อท่านก็ไม่ได้อยู่ชมรมพุทธเหมือนกัน
0: ไม่ก็ร่วมเหมือนกันมาบ้างแหละแต่ว่า
2: แต่ท่านอยู่ชมรมเดิมกับหลวงพี่ด้วยก็คุ้นกันอยู
0: ่คุ้นกันอยู่ก็มาวัดแล้วก็ได้พอดีเป็นช่วงที่ทางวัดเขาก่อสร้างมหาธรรมกายเจดีย
2: ์ครับ
0: ก็เลยได้มาร่วมบุญสร้างองค์พระอะไรเงี้ยแล้วก็หลังจากนั้นก็มาค่อนข้างบ่อยขึ้น
2: ครับ
0: บ่อยขึ้นจะต่อเนื่องจนถึงปี45นะถึงมาบวชนะ
2: โอ้เรียกว่าตัดสินใจนานอยู่เหมือนกันหลังจากที่แบบพอเริ่มเข้ามาในเรียกว่าอีกครั้งหนึ่งที่มาเจอหลวงพี่ปรเมศอีก 4-5 ปีได้นะครับถึงจะตัดสินใจบวชแล้ว
0: ก็คือหลังจากที่เราเข้าวัดมาต่อเนื่องไง
2: ครับครับ
0: เราก็อยากจะบวชแหละแต่ว่าเนื่องจากว่าย
2: ัง
0: เป็นห่วงยังเป็นห่วง
2: ที่บ้านอยู
0: ่ทางบ้านอยู่ว่าเราออกมาเดี๋ยวท่านก็ลำบาก
2: ครับครับ
0: นะก็พอสุดท้ายเนี่ยเราปี 44เนี่ยเราดูแล้วมันอายุก็35แล้วเนี่ยถ้ามาบวชแก่กว่านี้มันก็คงไม่ดีเท่าไหร
2: ่ครับ
0: เราก็เลยวางแผนว่าปีหน้าบวชก็ได้ไปปี 44เนี่ยก็ได้ไปอธิษฐานจิตอยู่ที่หน้าเรือนทองของคุณยายบ
1: ้
0: านแก้วเรือนทองคุณยายว่าปีหน้าจะบวชอุทิศชีวิตนะ
1: อย่
0: างเงี้ยแล้วก็แจ้งข่าวให้ทางบ้านทราบ
2: ครับ
0: ทางบ้านเขาก็ทราบแต่ก็ไม่ได้
2: ไม่สนับสนุน
0: ไม่ได้สนับสนุนเท่าไหร่ก็รอเวลาจนถึงปี45ก็เลยลาออกจากงาน
1: ครับ
0: แล้วก็บอกทางบ้านมาบวช
1: ได้เวลาแล้ว
0: มันได้เวลาแล้วมันเกินกว่านี้ไม่ได้แล้วทางบ้านก็ขัดไม่ได้ก็ให้บวช
2: ก็หลวงพี่ก็พระอาจารย์ก็ตามก็เรียกว่าเตรียมความพร้อมให้ทางบ้านระดับหนึ่งแล้ว
0: ใช่
2: ไหมครับในเรื่องการทำงานแล้วก็เก็บบางส่วนก็ให้ท่านไป
0: ใช่ไ
2: หมครับ
1: พระอาจารย์เห็นอะไรนะเจ้าคะความสำคัญยังไงเห็นอะไรถึงอยากจะบวชและอยากจะบวชตลอดชีวิตด้วยเจ้าคะ
0: ก็เราตอนบวชครั้งแรกเราก็เลยรู้แล้วว่าเราเกิดมาทำไมมาอะไรคือเป้าหมายชีวิต
1: ค่ะ
0: นั้นการบวชเพื่อศึกษาธรรมะแล้วก็ปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงเป้าหมายชีวิตเข้าถึงธรรมกายเนี่ยมัน

0: ทางที่ถูกต้องไง
1: ถ้า
0: เราอยู่ทางโลกเนี่ยเป็นคารวาสมันค่อนข้างคับแคบปฏิบัติธรรมลำบากต้องกังวลทำมาหากินเอาเวลาที่ไหนมานั่งถ้าบวชเป็นพระยังพอมีเวลาปฏิบัติธรรมนะทำสาธารณกิจแล้วก็ปฏิบัติธรรมไปได้มากกว่า
1: บวชครั้งที่สองก็คือบวชที่วัดพระธรรมกาย
0: บวชที่วัดพระธรรมกายปี2545
1: รุ่นอะไรนะครับ
0: รุ่น58ปีพระราชภาวนาวิสุทธิบูชาธรรม
1: บูชาธรรมก็คือตั้งใจละวันนั้นที่บอกกับคุณยายว่าจะบวชอุทิศชีวิตเพราะจริงๆตอนนั้นก็เป็นโครงการทั่วไปที่บูชาธรรมก็แค่เดือน2เดือนแต่พระอาจารย์มุ่งมั่นเลยว่าจะบวชอุทิศชีวิตในวันนั้น
0: ใช
1: ่ครับที่บ้านก็ตั้งก็รู้ใช่ไหมครับว่าจะบวชอุทิศชีวิตตรงนี้
0: ก็ไม่ได้บอกท่านหรอกแต่ท่านก็คงรู
2: ้รู้แค่ว่าบวชก่อนอย่าง
1: นี้รู้ว่าจะมาบวช
0: รู้ว่าบวชแล้วคงไม่ถึกรู้ว่าบวชแล้วคงไม่
1: เพราะเรียกว่าทำท่าไว้นานตั้งท่าไว้นาน
0: แจ้งไว้ตั้งปีนึง
1: ครับแล้วเวลาวันบวชวันนั้นเป็นไงครับปลื้มไหมครับรู้สึก
0: ก็ปลื้มนะ
1: ครับ
0: โยมพ่อโยมแม่ก็เข้ามาถวายบาตรจีวร
1: ครับก็จะที่บวช
0: ที่โบสถ์
1: ที่เจดีย
0: ์ที่โบสถ
1: ์จัดโบสถ์เลยรุ่นนั้นโบสถ์กันเยอะไหมครับ
0: ไม่เยอะมันประมาณ36รูป
1: โอ้
0: น้อยมาก
1: แล้วอยู่เยอะไหม
0: อยู่เยอะ
1: อยู่เหมือนถึงว่าอยู่กับหลวงพี่
2: ปัจจุบันนี้นะเจ้าคะ
0: ปัจจุบันก็เหลือไม่เยอะละเหลือ 5-6 รูป
1: อ๋อแต่ก็เยอะนะจาก36รูป
0: นับว่าเยอะ
1: ครับแล้วเส้นทางจากนั้นเป็นยังไงบ้างครับหลังจากบวชแล้วก
2: ็ได้รับหน้าที
1: ่หลายๆท่านก็ลาสิกขาไปแล้วหลวงพี่ก็เข้าโครงการนวกะ1 2 อะไรอย่างเงี้ยครับเป็นยังไงบรรยากาศเป็นยังไงบ้างครับ
0: พออบจบโครงการอบรมของธรรมทายาทก็เป็นคนที่อยู่ต่อก็เข้าอบรมพระนวกะ
1: ครับ
0: หลวงพี่ก็อบรมพระนวกะแล้วก็ได้รับหน้าที่ให้เป็นพระพี่เลี้ยง
1: รุ่นต่อไป
0: ดูแลรุ่นที่มาบวชรุ่นต่อไปเป็นพระพี่เลี้ยงแล้วตัวเองก็อบรมด้วยแล้วก็เป็นพระพี่เลี้ยงเพื่ออบรมเขาด้วย
1: ไอ้รุ่นนั้นมีธรรมยาตรายังครับ
0: ยังไม่มีไม่มีแต่มันมีแค่ช่วงนั้นเพราะช่วงอบรมนวกะมันมีแค่เดินธุดงค์เขาใหญ
1: ่โอ้มีไปธุดงค์เขาใหญ่ด้วย
0: ใช่
1: ก็คือไปเดินที่เขาใหญ่เลย
0: ใช่
1: รอบนั้นแล้วก็ไปปฏิบัติธรรมที่เขาใหญ
0: ่ใช่ใช่
1: เป็นไงบ้างครับบรรยากาศ
0: มันก็ได้บรรยากาศอีกแบบหนึ่งนะเพราะว่ามันไปเดินผ่านป่าผ่านเขาอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: มันก็บางทีก็มีชงมีช้างมาดักเขาก็ให้หยุดอะไรเงี้ย
1: ไปเดินทุ่งกันเยอะไหมครับไปอยู่ทุ่ง
0: เขาก็ไปกันเขาก็รวมรุ่นไปก็
1: เป็นร้อยไหมครับ
0: เป็นร้อยอยู่ไปเดินกัน
1: อยู่กี่วันครับไปเดินทุ่งอย่างนั้น
0: ประมาณอาทิตย์หนึ่ง
1: อาทิตย์หนึ่งก็ตอนช่วงนวกะ1 2
0: เป็นช่วงนวกะ2 3ประมาณเนี้ย
1: ครับ
0: ก็ช่วยงานอบรมอยู่แล้วก็ช่วงนั้นก็หลวงพี่ก็ได้เอาเวลาว่างนะมาดูบาลีเนี่ย
1: ตอนนี้ก็เริ่มแล้วเริ่มวางแผนชีวิตนี่ว่าจะต้องเรียนบาลีด้วย
0: ใช
2: ่
1: ครับ
0: ทีแรกเนี่ยเราตั้งเป้าไว้ว่าจะเป็นพระมหาแล้วก็สวดพระปาติโมกแต่นี่ว่าช่วงที่เราเป็นพระนวกะเนี่ยถ้าจะเอาพระมหาก่อนเนี่ยมันไม่โอกาสไม่ค่อยให้เพราะเวลา
1: จะเรียน
0: เราจะเรียนอ่านเนี่ยมันไม่ค่อยมีแต่ว่าน
1: ี่พระนวกะนี่จะแบบรับบุญเยอะ
0: โอ้เยอะระวังถ้าไม่มีเลย
1: ครับครับ
0: แต่ว่าท่องปาติโมกเนี่ยเราสามารถที่จะ
1: ใช้เวลาว่าง
0: ส่วนตัวก่อนนอนหรือว่าช่วงฉันปานะช่วงเที่ยงพักเที่ยงช่วง
1: เหมือนสามเณรที่จะต้องไวยากรณ
0: ์เดินไปฉันอะไรอย่างเงี้ย
1: ใน
0: ช่วงนี้เราก็ทำท่องได
1: ้
0: มันก็เลยท่องปาติโมกข์ไปก่อน
1: ครับ
0: ปีนึง

0: ได้ขึ้นมาสวด
1: ครั้งแรกตอนพรรษาเท่าไหร่ครับที่ขึ้นสวดปฏิโมกข
0: ์พรรษา
1: บวชได้กี่ปี
0: น่าจะ
1: พรรษา12เนี่ยนะ
0: พรรษา2หรือ
1: พรรษา2แล้วโอ้โห
0: จะพรรษา2
1: เป็นไงครับรู้สึกยังไงเพราะหลวงพ่อก็ไปฟังด้วยอะไรด้วยไงครับมีพระผู้ใหญ่เยอะแยะเลยแต่ว่าบรรยากาศหลายๆท่านผู้ชมหลายๆท่านก็คงไม่เคยเห็นนะครับเพราะว่าในโบสถ์ก็จะมีแค่พระภิกษุเท่านั้นแล้วก็พระอาจารย์เองผู้ทรงปฏิโมกข์ก็จะนั่งสูงกว่าท่านอื่นใช่ไหมครับบรรยากาศเป็นยังไงครับแล้วหลวงพี่เวลาตอนท่องนี่มีติดขัดอะไรบ้างไหมครับ
0: ก็เราซ้อมมาอย่างดีแล้วก็ขึ้นไปแล้วก็ค่อนข้างมั่นใจแล้วก
1: ็ครับ
0: ก็ไม่มีอุปสรรคอะไร
2: ครับ
0: เราทำเวลาได้ตรวจได้
1: ทำเวลาได้นี่คือประมาณกี่นาทีครับ
0: ฉันน่าจะสัก34นาที
1: โอ้34ปกติเขากี่นาทีกันนะครับ
0: ก็ประมาณนี้แหละ
1: ประมาณนี้
0: 30ถึง35
1: 30ถึง35ของพี่34
0: โ
1: อ้ก็แบบไวเลยไปไวเลยใช่ไหมครับ
0: ทีนี้พอทรงปฏิโมกข์ได้แล้วก็ปีต่อมาก็เป็นพี่เลี้ยงด้วยใช่ไหมแล้วก็อบรมเราก็มีเวลามากกว่าพรรษา1พรรษา2ก
1: ็
0: อ
1: ่
0: านบาลีได้เยอะหน่อยก็อ่านประโยค1 2อ่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็ไปสอบแล้วก็ผ่าน1 2
1: ผ่านเลย
0: มัน
1: ครั้งแรกที่ไปสอบก็ผ่านเลยนะ
0: มันตก
1: มัน
0: ตก
1: บางวิชา
0: ตกวิชา
1: แต่ผมพี่ไม่ยอมไปสอบซ่อม
0: ไม่ตกหนึ่งตกแต่ว่าไปซ่อมผ่านไปซ่อมผ่านอันนี
1: ้
0: ประโยคหนึ่งสองมา
1: ประโยคหนึ่งสองใช่ไหมครับแล้วประโยคสามล่ะครับ
0: ประโยคสามก็เหมือนกันคือไปก็อ่านเองแล้วก็ไปสอบก็ผ่านเลยไม่มีซ่อม
1: โอ้
0: ผ่าน
1: ก็ได้เป็นพระมหาสมใจแล้ว
0: ใช่
1: ตอนพรรษาที่เท่าไหร่ครับ
0: พรรษาสี
1: ่พรรษาสี
0: ่แล้วก็ได้ขึ้นทรงปาฏิโมกข์
1: อีกรอบหนึ่ง
0: อีกรอบ
1: โอ้
0: นี่ก็เลยเป็นมหา
1: โอ้ตอนฉลองพระมหาก็เลยขึ้นปฏิโมกข์อีกรอบหนึ่งเป็นไงฮะครั้งนี้อาจฐานกว่าเดิมเพราะมีมหาอยู่นำหน้าด้วยกี่นาทีครับ
0: ก็ประมาณเดิมๆแหละ
1: ประมาณเท่าเดิมก็สปีดก็พอดีที่เราคุ้นเคย
0: คราวนี้พอ
1: ไปรับพัดที่ไหนครับอาจารย
0: ์ไปรับพัดที่วัดพระปฐมเจดีย์โยมพ่อโยมแม่ก็ไป
1: มุทิตาด้วยก็เป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งเหมือนกับการรับปริญญานะครับครับเอาละครับเดี๋ยวเราพักกันไว้ที่ประโยค3ก่อนนะครับพระอาจารย์เองยังต้องเดินทางอีกไกลถึงประโยค6และประโยค9นะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นช่วงชีวิตที่สำคัญของการใช้ชีวิตของสมณะนะครับแล้วก็ในเรื่องของการปฏิบัติธรรมนะครับพระอาจารย์เองเนี่ยก็มุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็สามารถที่จะได้เข้าไปอยู่ในทีมในการที่ปฏิบัติธรรมนะครับอย่างเรียกว่าได้ผลดีนะครับแล้วก็มีเรื่องราวต่างๆมากมายที่จะมาฝากกับคุณผู้ชมครับช่วงนี
2: ้พักกันสักครู่ค่ะ
1: ครับพักสักครู่ครับ

ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมกันสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกองค์แรกในประเทศสหรัฐอเมริกาณวัดพระธรรมกายเทนเนสซีน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยปากหลักชัยแห่งพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ตั้งมั่นและมั่นคงให้ผู้คนได้เข้าถึงสันติสุขภายในปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์ชี้หนทางไปพระนิพพานให้กับผู้ที่ได้มากราบไหว้สักการะบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคะละมุตตมังการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด

0: คุณผู้ชมกำลังติดตามรับชมรายการผู้ออกแบบชีวิตอยู่นะคะเรื่องราวการสร้างบารมีของแขกรับเชิญพระอาจารย์ในวันนี้ค่ะต้องบอกคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะคะว่าท่านนั้นได้ทุ่มเอาชีวิตเป็นเดิมพันกับงานสำคัญที่แท้จริงของคนจริงกันเลยละค่ะ
1: เราได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์นะครับพระมหาสิริสาโรนะครับปริญธรรม9ประโยควัดพระธรรมกายปีพุทธศักราช2569ครับ
0: นมัสการพระอาจารย์อีกครั้งนึงเจ้าค่ะ
1: ครับ
0: ปริญธรรม3ประโยคเรียบร้อยแล้ว
1: ไปรับพัด
0: ใช่
1: ที่วัดไร่ขิงใช่ไหม
2: ไม่วัดพระปฐมเจดีย
1: ์วัดปฐมเจดีย์
0: นครปฐมนะคะ
1: แล้วมีการมุทิตาโยมห้อยโยมแม่ก็ปลื้มใจ
2: เข้าไปร่วมด้วย
1: แล้วเส้นทางต่อไปเป็นยังไงครับ
2: พอจบประโยค3ใช่ไหมก็ไปสอบประโยค4อีกปีถัดไปนะ
0: ครับ
2: สอบประโยค4คราวนี้ในช่วงนั้นเนี่ยเขามีการเหมือนว่าเปิดโครงการทหารร้อยอ่ะเปิดโครงการปฏิบัติธรรมเพื่อคัดทหารร้อยอ่ะ
1: ครับ
2: หลวงพี่ก็ได้เข้าสมัครกับโครงการนั้นด้วยแล้วก็ได้ผ่านเข้าไปนั่งปฏิบัติธรรม
1: ครับ
2: นะที่ตอนนั้นยุคนั้นก็นั่งที่หมู่บ้านปฏิบัติธรรมอ่ะนะ
1: โอ้ครับ
2: แล้วก็ในช่วงที่เข้าปฏิบัติธรรมเนี่ยมันก็มาประกาศผลนะนะ
1: ครับ
2: มันก็ผ่านมาหนึ่งวิชาแล้วมันก็ตกวิชาหนึ่ง
1: มาถึงสอบป.ป.4ด้วย
2: ป.4นะ
1: ครับ
2: สอบป.4เสร็จแล้วเราก็ไปสมัครเข้าโครงการอบรมปฏิบัติธรรมระยะยาวเนี่ย
1: ครับ
2: แล้วก็เขาประกาศผลมาก็สอบผ่านวิชาหนึ่งซ่อมวิชาหนึ่งแต่ว่าเราอยู่กับการปฏิบัติธรรมแล้วก็เลยไม่ได้ไม่มีโอกาส
1: ไ
2: ปซ่อมก็ต้องมุ่งปฏิบัติธรรมแล้วก็เลยไม่ได้ไปซ่อมนะก็ปฏิบัติธรรมเรื่อยมานะก็ผ่านไป12ปี
1: ที่แบบจะเรียกว่าได้ปท4ครึ่งมา
2: 3ครึ่ง
1: 3ครึ่งเพราะว่าเกือบได้4แล้วใช่มั้ยฮะเพราะว่าถ้าไปสอบซ่อมวิชานั้นก็คงจะผ่าน
2: ก็ปฏิบัติธรรมล่วงไป12ปีอ่ะแล้วก็ได้ไปสอบประโยค4อีกครั้งนึง
1: ครับ
2: ก็สอบผ่าน
1: โอ
2: ้สอบผ่าน
1: เขาให้ซ่อมถึงชั้นไหนครับ
2: ชั้น5
1: ประโยคชั้น5ที่ซ่อมได
2: ้สอบผ่านแต่ก็ไม่ได้มีโอกาสต่อประโยค5
1: ครับ
2: ยังช่วงนั้นยังไม่มีโอกาสก็พอผ่านไป3ปี
1: ครับ
2: นะหลวงพ่อท่านอนุญาตให้ชุดปฏิบัติธรรมเนี่ยได้ไปเรียนบาลีได้สอบบาลีได้หลวงพี่ก็เลยไปสมัครสอบเลย
0: ค
2: ่
0: ะ
2: นะ
1: ประโยค5
2: ประโยค5อ่านเอง
0: ค่ะ
2: แล้วก็ผ่าน
0: ค่ะ
2: นะผ่านแบบว่าหลวงพี่ช่วงสอบอะนะ
1: ครับ
2: เขาเข้าไปดูข้อสอบวิชาแรกอะนะ
1: ครับ
2: มันภาคไหนเนี่ยเรื่องอะไร
1: ทำไมอะครับ
2: มันไม่ตรงกับที่อ่าน
1: โอ้ส่วนใหญ่เขาจะติวเขาจะเกรงไปใช่ไหมครับ
2: ใช่
1: เกรงไปว่าจะเอาหน้านี้อะไรอย่างนี
0: ้
1: แต่นี้ที่ไปสอบไม่เคยเห็นมาก่
2: อ
1: นครับ
0: เพราะว่าอาจารย์อ่านเองไม่เคยติวเลยใช่ไหม
2: ครับ
1: แล้วเราแก้ปัญหายังไงครับ
2: ก็เราก็อาศัยความรู้ของเราความรู้ของเราใช้หลักไวยากรณ์แล้วก็เขียนไปตามหลักเขียนไปตามภูมิความรู้ของเรา
1: ที่เราม
2: ีแล้วก็ผลปรากฏว่ามันผ่านด้วยนะสอบผ่านฉะนั้นยังไม่พอนะเขาภายหลังเขาแจ้งมาว่า
1: ครับ
2: ท่านได้รับทุนเล่าเรียนหลวง
1: โอ้แต่ว่าได้อันดับหนึ่ง
2: ก็คือ
1: คะแนนสูงสุด
2: ทุกคะแนนสูง
1: คะแนนสูงสุดของ
2: คะแนนสูง
1: เขาก็เลยจะได้ทุน
2: อยู่ในระดับคะแนนสูงกลุ่มผู้ได้คะแนนสูงคงมีหลายคน
1: อ
2: ่ะมีหลายองค
1: ์แต่ว่าไม่ธรรมดานี่ต้องบอกว่าด้วยความ
0: ด้วยว่า
1: บุญเก่าในเรื่องของวิศวกรเนี่ยนะก็มีความภาษาคุณใส่ใจบอกว่าก็ฉลาดอยู่แล้ว
0: เก่งและฉลาดอยู่แล้ว
1: ก็เลย

0: สามารถได้ทุนด้วยป .5
1: เนี่ยจุดเนี้ยทำให้หลวงพี่จับหลักจับจุดได้ว่าในการสอบบาลีเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะไม่เคยเห็นข้อสอบไม่ข้อหรือว่าบางเรื่องบางตอนเราไม่ได้อ่านผ่าน
0: ตา
1: ผ่านตามาหรือว่าอ่านผ่านไปแค่รอบเดียวแล้วก็จำอะไรไม่ได้น
2: ะ
1: คร
2: ับ
1: แต่ว่าสิ่งที่ช่วยเราได้ก็คือความรู้ทางภาษาบาลีไวยากรณ์เนี่ยไอ้ตัวเนี้ย
2: สำคัญที่สุด
1: สำคัญ
2: ค่ะ
0: แล้ว
1: เราอย่าไปกลัวว่าพอไม่ตรงแล้วก
2: ็
0: หมดกำลังใจ
1: รอเวลาออกห้องสอบไม่ยอมเขียน
0: พระอาจารย์กำลังจะบอกว่าเราไม่ต้องไปตระหนกตกใจมีสติน
2: ึกถึงไวยากรณ์ที่เราได้ท่องได้จำ
0: เราสามารถทำได้เราต้องทำได้
1: ใช่
0: ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เพราะว่าเอาจริงๆผมก็ไม่เคยเรียนนะครับแต่เท่าที่ฟังมาเขาก็จะบอกว่าเหมือนกับมีการเกรงว่าปีนี้จะออกหน้านี้บทนี้แล้วถ้าออกมาตรงก็อ่ะละฉลุยเขียนไปได้แต่ถ้าออกมาไม่ตรงล่ะบางท่านก็จะหมดกำลังใจเหมือนกับทำไม่ได้แล้วแน่ๆแต่ของพระอาจารย์นี่สู้เพราะว่าถึงแม้จะไม่เคยเห็นมาก่อนหรือว่าเห็นแค่รอบเดียว
2: แต่ก็ใช้เรื่องไวยากรณ์
0: พื้นฐานความรู้ที่มีอยู่ค่อยๆแกะค่อยๆเขียนไป
1: ใช่ถูกต้องนั่นแหละ
0: แล้วก็ไม่ธรรมดาได้คะแนนสูงขนาดได้ทุนเรียนหลวงด้วยโอ้
1: นั้นไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นหลักรับประกันเนี่ยเป็นประกันแล้วว่าไอ้สิ่งที่เราใช้ภูมิความรู้หลักไวยากรณ์เราเขียนน่ะมันถูกต้อง
0: ครับ
1: เนี่ยมันสามารถทำให้กรรมการยอมรับได้จึงให้ผ่าน
2: เรียกว่าเป็นเคล็ดลับวิธีการ
0: ก็ต้องบอกว่า
2: เรียนบาลี
0: เรามีประโยค3ประโยค4มาแล้วเนี่ยแต่ว่าความรู้เราไม่ธรรมดาใช่ไหมครับที่จะสอบอย่างประโยคสูงๆก็ตามอ่
2: ะ
0: ก็ขอให้มีความมั่นใจว่าเราต้องเขียนได
1: ้มั่นใจในหลักไวยากรณ์ที่เราเรียนมาว่า
2: จากนั้น6 7 8 9อย่าง
0: เดี๋ยวต้องถามว่าของพระอาจารย์นี่ไวยากรณ์ต้องท่องเหมือนสามเณรมั้ยครับ
1: ไม่ได้ท่องมีท่องไม่ได้
0: แล้วจำเป็นต้องท่องมั้ยครับ
1: ใหญ่ผู้ใหญ่ไม่จำเป็นต้องท่อง
0: ถ้าใครจะจำจะท่องไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหม
1: ถ้าใครท่องได้นะ
0: สุดยอด
2: ก็ยิ่ง
1: มนเลยอันนี้มนเชิญเลยท่องไปเลยแต่ใครที่ท่องแล้วมันท่องไม่ได้มันท่องแล้วมันลืมอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องไปกังวล
0: ครับ
1: เราสามารถที่จะเรียนไปแล้วก็เปิดดูไวยากรณ
0: ์ให้มันคุ้นไป
1: ให้มันคุ้นเดี๋ยวก็จำได้เอง
0: มันต่างกับภาษาอังกฤษไหมครับไวยากรณ์ของบาลีกับภาษาอังกฤษ
1: คล้ายกันเพราะฉะนั้นถ้าใครเรียนภาษาอังกฤษมาเนี่ยเรียนบาลีก็สามารถจะเรียนได
0: ้ครับ
1: มันคล้ายๆกัน
2: ค่ะ
1: คราวนี้พอจบประโยค5ก็เรียนก็สอบประโยค6ประโยค7ประโยค8ประโยค9
2: ไม่จบเลยฉลุย
0: โอ้โหโดยเฉพาะประโยค6นี่สำคัญนะครับเพราะว่าเป็นประโยคเขาเรียกว่าขั้นกลางที่จะก่อนจะสูงสุดก็จะมีโอกาสได้รับพัดจากพระเจ้าอยู่หัวด้วย
1: ใช่แล้วก็ไม่มีโอกาสซ่อมแล้ว
0: ไม่มีโอกาสซ่อมแล้วด้วยป.6 นะฮะของพระอาจารย์ก็ไปรับพัดที่พระบรมมหาราชวังด้วย
1: ใช่
0: เป็นยังไงบ้างครับบรรยากาศ
2: ตอนนั
1: ้
2: น
1: บรรยากาศก็ปลื้มภูมิใจนะที่เราสอบผ่านได้นะแต่ว่าปีนั้นมันยังเป็นปีที่โควิดยังนั่นอยู่ก็เลยไม่ได้ให้ทางบ้านมาร่วมงานอะไรกลัวติดโควิด
0: ตอนรับก็ยังใส่แมสอยู
1: ่ใช่ยังใส่แมส
0: ตอนนี้รับกับพระเจ้าอยู่หัวหรือว่ารับกับพระเทพครับ
1: ปีพระเจ้าอยู่หัวเนี่ย
0: พระเจ้าอยู่หัวนะครับ
1: นัด
0: ตอนนั้นถ้าเป็นพระเจ้าอยู่หัวแล้วหรือว่าเป็นพระบรมยังมีรัชกาลที่9อยู่ไหม
1: น่าจะเป็นรัชกาลที่10นะ
2: อ
1: ๋
2: อเจ้าค่ะ
0: ครับก็ปลื้มใจ
1: ปลื้มภูมิใจสอบได
0: ้ระหว่างเนี้ยครับพระอาจารย์ได้มีโอกาสได้เข้าก็ยังอยู่ในโครงการปฏิบัติธรรมอยู่ได้มีโอกาสมาร่วมกิจกรรมอื่นด้วยไหมครับเช่นธรรมยาตรารุ่นดอกกุหลาบได้ไปเดินไหมครับ
1: รุ่นดอกกุหลาบมันปี54
0: ครับ
1: ปี54
2: รุ่นแรกเลย
1: รุ่นแรกก็ช่วงนั้นยังไม่ได้เรียนไม่ได้สอบบาลีช่วงนั้นช่วงนั้นเป็นช่วงปฏิบัติธรรมช่วงนั่งปฏิบัติไม่ได้มาสอบไม่ได้มาเรียนบาลี
0: ครับ
2: ค่ะ
1: ก็

0: ได้มาเดินอัญเชิญหลวงปู่ไปวัดปากน้ำเดินเดินทุดง
1: ครับไปทั้งรุ่นไหมครับที่ชุดที่ปฏิบัติธรรม
0: ชุดปฏิบัติธรรมทั้งหมด
1: ไปทั้งหมดเลย
0: ใช่ใช่ไปวัดไปวัดปากน้ำ
1: ปลื้มไหมครับ
0: ปลื้มมันได้เดินบนกุหลาบ
1: โยมพ่อโยมแม่ได้มีโอกาสได้ไปต้อนรับด้วยไหมครับ
0: อ๋อไม่ได้มีโอกาสไป
2: นั่นคือการเดินธรรมยาตราครั้งแรกเห็นสาธุชนมากล่าวสาธุการยาวๆอย่างนี้ว่าจ้าเห็นบรรยากาศแล้วเป็นยังไง
0: บ้างก็ก็ปลื้มใจนะโยมเขาก็มีบุญนะที่ได้มาร่วมงานร่วมต้อนรับพระธุดง
2: ค
0: ์เดินธรรมยาตราอัญเชิญหลวงปู่
1: แล้วรุ่นต่อไปก็ไม่ได้เดินแล้วใช่ไหมครับ
0: รุ่นต่อไปก็ไม่ได้เดิน
1: ก็ยังไปมุ่งเรื่องการเรียนแล้วก็เรื่องการปฏิบัติธรรมอยู
0: ่ตรงนั้นมันก็ยังปฏิบัติธรรมอยู
1: ่ครับ
0: แต่ว่าเรื่องการเดินเนี่ยมันก็จะแค่ปีแรกเป็น
1: ปฐมเริ่ม
0: ปฐมเริ่มเป็นตัวอย่างให้รุ่นต่อไป
1: ครับ
0: นั่นเองแล้วรุ่นต่อไปก็เป็นชุดของกองร้อย
1: กองร้อย
0: กองร้อยก
1: ็ชุดที่จะมาใหม
0: ่ชุดบวชแสนบวชอะไรเนี่ยบวชชุดนั้นน่ะมาเดิน
1: ครับ
0: มาเดินธรรมยาตรา
1: สาธุนี่กลับไปเรื่องบาลีใหม
2: ่ค่ะ
1: พอป .6 ได้รับพัดเรียบร้อยแล้ว7 8 9พระจะมีเทคนิคอะไรที่ไม่ตกเลย
0: ก็
1: หรือเทคนิคเดิม
0: ก็คือเทคนิคเดิมแหละก็คือเราอันแรกนะเราต้องขยันอ
1: ่
0: านนะ
1: ครับ
0: มีความเพียรอ่านให้ต่อเนื่อง
1: ครับ
0: อ่านให้ต่อเนื่อง
1: ต่อเนื่องนี่ต้องยังไงครับทุกวันวันละกี่หน้าวันละกี่ชั่วโมงครับ
0: เนี่ยก็อ่านให้ต่อเนื่องทุกวันนั่นแหละ
1: ครับ
0: แล้วก็อ่านแบบว่าสบายสบายนะ
1: ครับ
0: คือ
1: ต้องฝึกทำกันบ้านไหมครับ
0: ฝึก
2: เขียน
0: ก็อ่านให้ต่อเนื่อง
2: ค
0: ่
2: ะ
0: นะอ่านอย่าไปเคร่งเครียดกับมัน
1: ครับ
0: อ่านให้อ่านไปอย่างก็เหมือนนั่งธรรมะแล้วนั่งแบบเพลินๆนั่งไงมันสบายๆอ่ะก็อ่านหนังสือก็งั้นก็นั่งอ่านให้มันเพลินๆหน่อยให้มันสบายๆ
1: ให้มันมีความสุข
0: ให้มันพบช่วงไหนที่มันเริ่มรู้สึกว่ามึนๆเครียดแล้วก็เบรกไปก็ไปทํากิจกรรมอื่น
1: ครับ
0: แล้วก็พร้อมแล้วก็กลับมาอ่านใหม
2: ่
0: อ่านไปอย่างนี้แหละให้มันต่อเนื่องจนถึงวันสอบหลวงพี่อ่าน3รอบ
1: โอ้
0: รอบแรกเนี่ยหลังจากประกาศผลสอบแล้วเนี่ย
1: ครับ
0: ก็ลุยมันจะซ่อมจะตกผลออกมายังไงก็
1: ลุย
0: เดือนหน้า
1: ต่อไป
0: อ่านตุนไว้ก่อน
1: ครับ
0: อ่านตุนไว้ก่อน1รอบก่อนเปิดเรียน
1: ครับ
0: ช่วงนั้นก็ประมาณ3เดือนน่ะได้นะช่วงรอประกาศผลจนถึงเปิดเรียนเนี่ย
1: คร
0: ับ ก็ประมาณ3 4เดือนเนี่ยก็จะได้1รอบ
1: นี่คือดูรอบของปทต่อไปแล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่
1: สมมติว่าสอบป .6 ยังไม่ได้ประกาศผลว่าจะได้หรือไม่ได
0: ้
1: ก็อ่านของป .7
0: ปท .7 ได
1: ้ครับ
0: อ่านไปรอบแรกนะประมาณ 3-4 เดือนเนี่ยอ่านไปรอบแรกพอรอบ2ก็ช่วงที่เขาเรียนกัน
1: ครับ
0: มีเปิดเรียนช่วงที่เปิดเรียนเนี่ย
1: ครับ
0: ช่วงเข้าพรรษาเนี่ย 3-4 เดือนมันก็จะได้อีกหนึ่งรอบ
1: อ
0: มาพอออกพรรษาเรียนหรือว่าช่วงปิดเทอมแล้วเนี่ยก่อนสอบ
1: ครับ
0: มันก็จะมีเวลาอีกช่วงนี้ก็ช่วงติวช่วงอะไรเนี่ยมันก็จะอ่านได้อีกรอบหนึ่งเนี่ยสามรอบอย่างเงี้ย
1: พระอาจารย์ครับรอบหนึ่งเนี่ยกี่เล่มกี่เรื่องกี่หัวข้อกี่วิชา
0: ก็ตามหลักสูตรแหละอย่างปทเจ็ดมันก็จะสองเรื่อง
1: ไอ้สองวิชา
0: สองวิชาก็วัตถ8จะ3วัตถ9ก็3วิชา
1: คือ3วิชาเนี่ยก็คือรอบหนึ่งก็ต้องอ่านให้ครบ3วิชาวิชาละเล่มไหมฮะหรือว่าวิชาหลายๆเล
0: ่มหลายๆเล่มเลย
1: หลายเล่มถ้าบอกว่าเป็นรอบๆมันก็เยอะอยู่นะ
0: งั้นเราก็ต้องวางแผนนะว่าเรามีเวลา 3-4 เดือนเราจะให้จบ1รอบเนี่ยเราจะต้องอ่านวันละกี่หน้าวันละกี่ชั่วโมงเนี่ยเราวางแผนได้หมด
1: พระอาจารย์แล้วแต่ละชั้นปีปทครับอย่างเช่น6 7แปดก็มีจุดเด่นของแต่ละปทไหมครับหรือว่ามีอะไรเพิ่มขึ้นมาไหมอะไรเงี้ย
0: ก็มีประโยค8กับประโยค9แหละที่
1: เพิ่ม
0: ที่เพิ่มขึ้นมาประโยค8ก็จะเพิ่มวิชาการแต่งฉัน
1: โอ้
0: ประโยค9ก็เพิ่มวิชาแต่งไทย
1: อย่างที่เรา อะไรนะสรรเสริญหลวงปู่นี่ได้เป็นฉันไหมครับ
0: อันนั้นเป็นฉันภาษาไทยฉันไทยอ๋อ
1: แต่ว่าม
0: ันเป็นฉันไทย
1: เป็นพันธุ์ที่เป็นฉันภาษาไทยแต่ว่าของพระอาจารย์นี้ปทแปดปทเก้าต้องเป็นฉันบาลี
0: เป็นฉันภาษาบาลี
1: โอ้ต้องมีไวยากรณ์ต้องมี
0: คือต้อง
1: อะไรตรงนั้น
0: ใช่ต้องแม่นแม่นไวยากรณ์แล้วก็ต้องจำโครงรูปแบบของฉันได
1: ้โอ้มีธรรมดา
2: วินาทีที่ประกาศปริยัติธรรม9ประโยคที่พระอาจารย์สอบได้ณตอนนั้นพระอาจารย์กำลังทำอะไรอยู่แล้วก็รู้สึกอย่างไรบ้างคะวันที่รายชื่อของเราถูกพูดขึ้นมาว่าผ่านจ้ะ
0: ก็วันนั้นก็รอลุ้นอยู่ที่พักนั่นแหละ
2: คร
1: ับ
0: ฟังดูถ่ายทอด GBN นะก็หลวงพี่พอสอบเสร็จก็พอจบเก้าอ่ะนะ

0: อบเสร็จก็พอจะรู้แล้วล่ะ
1: ว่าได
0: ้ว่าได
2: ้มั่นใจนะคะ
0: ค่อนข้างมั่นใจแต่ว่าที่ไม่มั่นใจคือว่าเราไม่รู้ว่ากรรมการแต่ละท่านมันจะไปตกมือท่านไหนไงบางท่านเข้มบางท่านก็โอเคไม่เข้มมาก
1: ครับ
0: ถ้าไปเจอกรรมการที่ตรวจเข้มๆเราก็อาจจะพลาดได
2: ้
0: ถ้าเจอกรรมการที่ไม่เข้มมากก็อาจจะผ่านง่าย
1: ๆก็โดยมาตรฐานผ่านอยู่แล้ว
0: โดยมาตรฐานก็น่าจะผ่าน
1: แต่ว่าถ้าเข้มงวดมากๆบางทีบางจุดบางอะไรเงี้ยอาจจะพลาดไปนิดหน่อย
0: อาจจะเอาเราตกได
1: ้ครับ
0: อ
1: ย่าง เงี้ย
0: ก็พอมันประกาศผลก็ค่อนข้างมั่นใจอยู่แล้วนะก็มันก
2: ็
0: ภูมิใจนะข้าโล่งนั่นเองว่าโอ้เราผ่านแล้ว
1: พูดแต่มันก็น่าภูมิใจที่พระอาจารย์ไม่ตกเลยเนี่ยก็คือ7 8 9อ่ะผ่านสะดุดไป
0: มันต้องใช้ความเพียรแล้วก็ความต่อเนื่อง
1: ครับ
0: อย่างสูงนะ
1: ครับ
0: คือปล่อยไม่ได้อ่ะผมที่ไม่ยอมตกอ่ะเพราะว่าถ้าตกก็ต้องไปเรียนซ้ำมัน
1: ก็เสียเวลาไป
0: เสียเวลาแล้วก็อารมณ์มันก็ไม่ได้แล้ว
1: ครับ
2: ไม่
1: เป็นการให้กำลังใจของตัวเองที่ดีก็คือไม่ปล่อย
0: ไม่ยอมให้ตกต้องผ่านให้ได้อะ
1: ครับ
0: เราก็ต้องหาวิธีที่

0: ฏิบัติธรรม
1: เวิร์พี
0: ทใช่ปฏิบัติธรรมที่เวิร์พีทปฏิบัติธรรม1สัปดาห์นะที่เวิร์พีท
1: ไปกี่รุ่นแล้วครับพระอาจารย
0: ์ก็จำไม่ได้ก็หลายรุ่นอยู่
1: หลายรุ่น
0: ก็ช่วงที่เรียน789เนี่ย
1: ก็ไป
0: แต่ก็ไปเป็นบางช่วงนะเพราะช่วงที่มีเวลาก็ไปบางช่วงก็ไม่ได้ไป
2: ค่ะ
1: แล้วงานมุทิตาเป็นไงบ้างครับที่ผ่านมาของปท9เห็นพระอาจารย์ไปหลายที่เลยใช่ไหมครับปท9นี่มีมุทิตาจัดหลายที่เลยใช่ไหม
0: จัดหลายที
1: ่มีที่

0: บ้างครับ
1: ก็ที่ที่แรกนี่คือที่ธนาคารกรุงเทพจ
2: ั
1: ดนะก็แล้วก็ต่อไปก็ที่ที่สองก็ที่วัดพระธรรมกายเกาลูน
2: ฮ่องกง
1: ฮ่องกง
2: โอ้
1: เกาลูนแล้วไป
0: ไปทั้งชุดมหาทั้งหมด
1: ของที่วัดเรา
0: ของวัดเรา
1: วัดเรา
2: ครับ
1: แล้วก็ที่วัดของคณะธรรมยุทธ์จัดน
2: ะ
1: ว่าที่วัดเราจัด
0: โอ้ของที่วัดเราจัดนี่เรียกว่ายิ่งใหญ่ที่สุดเลยใช่ไหมเป็นยังไงบ้างครับบรรยากาศตอนเดินแนวกลางแล้วก็มีงานมุทิตาเยอะมากมาย
2: มีอะไรอยากจะกล่าวกับคุณผู้ชมหรือสาธุชนที่มามุทิตาพระอาจารย์บ้างเจ้าค่ะ
1: ก็ขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมที่มาร่วมงานมุทิตาพระเรียนธรรม9ประโยคก็ปลื้มนะที่เห็นญาติโยมเขาศรัทธานะก็ตรงจุดนี้ก็หลวงพี่ก็ขออนุโมทนาบุญแล้วก็ให้ญาติโยมทุกท่านนะให้มีส่วนในบุญที่หลวงพี่ได้ศึกษาจนจบเรียนธรรม9ประโยคให้รู้แจ้งแทงตลอดทั้งปริยัติแล้วก็ปฏิบัตินะให้เข้าถึงธรรมกันทุกๆท่านเลย
0: สาธุค่ะช่วงนี้อยากให้พระอาจารย์ให้กำลังใจพระน้อง
2: พระ
0: แล้วก็สัมมณีนแล้วก็ผู้ที่กำลัง
2: จ
0: ะเรียน
2: ภาษาบาลี
0: ให้สำเร็จดังมุ่งหวัง
2: เพราะบางท่านก็มีตกกันบ้าง
0: ให้กำลังใจหรือว่าให้เทคนิคย้ำเตือนเทคนิคของพระอาจารย
2: ์ใช่
0: ค่ะ
1: ก็ในส่วนของสามเณรเนี่ยเขามีหลักสูตรที่ทางโรงเรียนเขาสอนอยู่แล้วก็เรียนไปตามหลักสูตรที่เขาสอนส่วนพระหน่วยงานนะก็จะเรียนอีกห้องหนึ่งต่างหากไปจากห้องของสามเณรที่เขาเรียนกันเรียนในระดับผู้ใหญ่ผู้ทำงานไอ้ตรงเนี้ยพระเณรพระหรือว่าอุบาสกอุบาสิกาที่เรียนบาลีนะช่วงเนี้ยก็เราจะเรียนไม่เหมือนสามเณรนะสามเณรเนี่ยพระอาจารย์เขาจะให้ท่อง
0: ไวยากรณ์
1: ท่องทั้งเล่มเลยพอเข้าห้องก็ให้เริ่มท่องก่อนอะไรเงี้ยก่อนจะเริ่มเรียนอะไรเงี้ยแต่เราเป็นผู้ใหญ่นะเราเป็นผู้ใหญ่ทำงานเนี่ยถ้าใครท่องได้ก็ท่องไปแต่ใครรู้สึกว่าท่องแล้วมันก็ลืมจำไม่ได้ก็ไม่ต้องท่อง
0: เขาแค่ใจไว
1: ้แค่รู
0: ้แค่เปิดใช้ได้
1: แค่รู้ว่าในไวยากรณ์มันมีอะไรแล้วมันอยู่ตรงประมาณไหนมีเรื่องอะไรบ้างเนี้ยแค่รู้รับรู้เอาไว้แล้วก็ท่องบางที่มันจำเป็นนะที่มันต้องใช้อะไรเงี้ยก็ท่องบางส่วนนะไม่จำเป็นต้องท่องทั้งเล่มอะไรเงี้ยเวลาเรียนเราเปิดภาษาบาลีแล้วเราไม่รู้ว่าไอ้ตัวนี้มันยังไงแต่เรารู้ว่าในไวยากรณ์มันอยู่ประมาณตรงนี้เราก็ไปเปิดดูอย่างเงี้ยหรือบางทีเราไม่รู้ว่าไอ้มันวิพัฒน์อันนี้มันแปลว่าอะไรเราก็มาเปิดไวยากรณ์ดูถ้าทำอย่างเงี้ยบ่อยๆแล้วมันก็จำได
0: ้มันเหมือนภาษาอังกฤษที่ต้องมีศัพท์มี dictionary อะไรเงี้ยมีไหมครับ
1: ก็มี
0: กันใช่ไหมครับ
1: เรายุคนี้นี่ก็ dictionary ของเราก็หาง่ายก็แค่กดแล้วก็เสิร์ชเข้าไป
0: พระอาจารย์ภูรินี่ออกแบบมาเป็นดิกภูริน
1: ั่นก็เป็นประโยชน์
0: ได้ใช้ใช้บ้างไหมครับ
1: หลวงพี่ไม่ทันใช้เพราะว่า
0: จบมาก่อน
1: จบมาก่อนเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วก็อย่าไปใจร้อนมึงหลายท่านอ่ะนะพอเข้าไปเริ่มเรียนพอเรียนไปวันสองวันไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่เข้าใจก็ถอยก็ว่ามันคงไม่ไหวแล้วก็คือใจร้อนเนี่ยว่าเอ๊ะทำไมต้องแปลอย่างนี้อย่างนี้อันนี้มันมายังไงอะไรอย่างเงี้ยคือใจร้อนอยากจะแปลให้ได้เลยเง
0: ี้
1: ย
0: ค่อยๆเป็นค่อยๆไป
1: พอเราแปลไม่ได้มันก็ถอยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราอย่าไปใจนั่นที่เป็นกันเพราะใจร้อนอยากจะแปลให้ได้ไว
0: ๆ
1: มันก็เหมือนนั่งธรรมะคนนั่งแล้วอยากจะเห็นดวงอยากจะได้ธรรมะไว
0: ๆ
1: มันไม่ได้ก็ฮึดฮัดอะไรเงี้ย
2: ลุ้มเร่งเพ่งจ้องเนี่ยเจ้าค่ะ
1: นี่ก็เหมือนกันพอแปลไม่ได้ก็ถอยไม่เอาเนี่ย

0: ใจร้อนต้องใจเย็นๆค่อยๆซึมซับแรกๆนะค่อยๆซึมซับไปทีละนิดละหน่อยหน้าสองหน้าหรือว่าวันละสองสามคำอะไรเงี้ยสองสามศัพท์ค่อยๆเรียนไปสะสมไปแปลไปได้สักเรื่องสองเรื่องอะนะถ้าแปลผ่านไปสักเรื่องสองเรื่องไอ้เรื่องที่สามที่สี่ที่ห้ามันก็คล้ายๆกันเพราะในเรื่องที่แปลเนี่ยเป็นธรรมบทธรรมบทก็คือเป็นนิทานนิทานชาดกอะไรเงี้ยซึ่งมันก็กล่าวถึงบุคคลนะซึ่งมันก็แต่ละเรื่องก็เหมือนกัน
1: ถ้าเราอ่านธรรมบทเป็นภาษาไทยมาเป็นพื้นฐานอยู่แล้วมันจะช่วยได้ขึ้นมาฮะ
0: ก็ช่วยได้ถ้าเราจำเนื้อหาได้เนี่ยพอเราไปเจอบาลี
1: เราก็สามารถแปลเข้าข้างในสิ่งที่เราเข้าใจได้
0: พอจะถ้าเรารู้บาลีบ้างใช่ไหมเราก็พอแปลบาลีเราแปลได้ไม่หมดประโยคแต่เรารู้ว่าภาษาไทยมันเป็นอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยเราก็พอจะคาดเดาได้หรือว่าก็แปลไปได
1: ้ตรง
0: ได้เพราะนั้นก็ค่อยๆช่วงแรกนะค่อยๆเรียนไปก่อนนะสักให้มันผ่านหลวงพี่เนี่ยเวลาอ่านเองเนี่ยก็จะค่อยๆเทียบวาลีกับภาษาไทยค่อยๆอ่านแปลไปดูไปว่าตัวนี้มันมายังไงไอ้ศัพท์นี้มันแปลว่าอะไรดูภาษาบาลีแล้วก็ดูภาษาไทยเทียบ
1: ครับ
0: มันเดินประโยคยังไงก็ค่อยศึกษาไปอย่างนี้แหละ
1: ครับ
0: ศึกษาไปอย่างที่บอกแหละพอก็ได้จบไปสักเรื่องสองเรื่องเนี่ยไอ้เรื่องที่สามสี่ห้าหกมันก็คล้ายๆการเดินเรื่องเหมือนกันนั้นถ้าได้เรื่องของเรื่องเนี่ยที่เหลือก็ได
1: ้ได้สอนมั้งไหมครับ
0: ช่วงนี้ยังไม่ได้สอน
1: ยังไม่ได้สอนครับโอเคครับเอาล่ะครับคุณผู้ชมครับเรื่องราวของพระอาจารย์นะครับต้องบอกว่าทั้งเทคนิคในการที
2: ่ได้เยอะมากนะคะ
1: ในการที่จะไปเรียนบาลีท่านบอกว่ากำลังใจสำคัญนะครับเริ่มแรกๆเนี่ยอาจจะม
2: ี
1: กำลังใจที่อาจจะแบบอย่าท
2: ้
1: อ
2: ใช่ค่ะ
1: นะครับเพราะว่าสิ่งที่เราร่ำเรียนนะครับมันถ้าเราแปลได้1ถึง2เลยนะครับขั้นต่อไปมันก็คล้ายๆกันหลักการคล้ายๆกันแม้กระทั่งพระอาจารย์เองบอกว่าตอนไปสอบเนี่ยไม่เจอข้อสอบแล้วก็ไม่ได้เคยเจอผ่านหูผ่านตามาแต่ก็รวมตั้งสติแล้วก็ความรู้ทั้งหมดที่มีอยู่ก็พยายามอธิบายไปตามที่ตัวเองรู้นะครับก็สามารถสอบผ่านได้โดยไม่ตกเลยแม้แต่ปีเดียว
2: ครับต้องมีความเพียรและไม่ปล่อยค่ะ
1: ครับวันนี้เรื่องราวนั้นส่งคุณค่านี้นะครับพระอาจารย์ก็เรียกว่ามาเผยให้กับทุกท่านได้เป็นกำลังใจในการร่ำเรียนต่อไปต้องขอกราบขอบพระคุณครับพระมหาสิริจันสิริสาโรครับเรียนธรรม9ประโยควัดพระธรรมกายปีพุทธศักราช2565กราบขอบพระคุณครับ
2: กราบขอบคุณมีอย่างสูงเจ้าค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการผู้ออกแบบชีวิตในวันนี้นะคะคุณผู้ชมก็อย่าลืมไปออกแบบชีวิตให้กับตัวคุณเองและคนรอบข้างที่คุณรักด้วยนะคะเพราะว่าคุณคือสถาปนิกผู้ออกแบบชีวิตตัวจริงค่ะเวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วีระสุภะดิฉันสายใจวลีแขกรับเชิญพระอาจารย์รวมถึงทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดี

0: จ้าหน้าที่ดีเด่นงานร่วมสร้างสารเนรมิตประสิทธิ์ชัยใจปลื้มธรรมปลื้มบุญปลื้มบารมีสายสัมพันธ์ฉันพี่น้องสีสาดใสพันตะวันพันนักสู้ผู้เกรียงไกรเป้าหมายไฟดุสิตบุรีที่สุดธรรมขอชื่นชมโมทนาสาธุการขอจดจารใจระมุนบุญปลื้มฉ่ำขอขอบคุณมิตรภาพทราบถึงจำขอพุทธศาสถิตนำสันสิสุขเทอญจากสารธรรมครับควีซีนมัสการพระคุณเจ้าด้วยความเคารพอย่างสูงสวัสดีครับนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกนะครับวันนี้ครับวันนี้เราก็มาพบกับรายการสู้ต่อไปกับผมหัวหน้าชั้นวินิจพันธ์วิริยรัตน์ผู้นำเดินรายการนะครับภารกิจของเราทำเป็นทีมจริงๆครับทุกส่วนงานนั้นสำคัญมากๆเลยงานเราจึงมาถึงตรงนี้ขยายเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ขยายไปทั่วโลกเลยอ่ะมีเรื่องราวดีๆมาพูดคุยกันอีกวันนี้เอาดูข่าวบุญของเราก่อนนะครับที่จะตอกย้ำซ้ำเดินวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายปีนี้ครบ109ปีนะครับธรรมจักรของเราจะไปที่ยอด 8,739 ล้าน 109,109 จบจะมีการทอดประปาสมทบกฐินครั้งที่2ด้วยเนาะและมีพิธีบูชาครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายด้วยไม่ต้องลามาเลยเพราะเป็นวันเสาร์นะครับเสาร์ที่26กันยายนเนาะเต็มที่เต็มกำลังกันเลยแต่อีกบุญนึงอยากจะแจ้งให้ทราบเผื่อตั้งแต่มีกำลังมีเวลาและมีพรรคพวกด้วยมีลูกน้องบริวารด้วยคือกรอกดินใส่กระถางซึ่งเราจะต้องกรอกให้ได้ 150,000 กระถางเพื่อเตรียมปลูกต้นไม้ต้อนรับพระธรรมยาตราต้องทำให้เสร็จภายในวันที่30กันยายนช่วงเวลาดีๆนำมาเลยครับตั้งแต่บ่าย3ถึงเย็นๆนะครับมาได้เลยนะครับเอาคนละ1ชั่วโมง2ชั่วโมงก็ได้นะครับทางด้านทิศเหนือของวิหารคดนะครับพระธรรมกายเจดีย์นะครับก็มาได้เลยนะครับอุปกรณ์พร้อมดินพร้อมกระถางพร้อมเครื่องมือพร้อมเจ้าหน้าที่ก็พร้อมว่างตรงไหนก็มาตั้งแต่ช่วงบ่ายเนาะอันนี้บอกข่าวบุญวายจะได้มีบุญเชื่อมสายบุญกับพระเดชพระคุณหลวงปู่นะครับอ่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปดู MV ตัวนี้กันก่อนครับเชิญครับ
1: คุณพ่อป่วยได้เลือดตีบเป็นอัมพฤกษ์มิมเองต้องมาทำธุรกิจโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถคือมิมเรียนอักษรศาสตร์จุฬาแล้วเราก็มาเรียนรู้ทุกอย่างที่ไม่เคยเรียนรู้มาก่อนเกี่ยวกับวิศวกรรมบัญชีการตลาดถ้าเป็นคนอื่นที่ไม่ได้ฝึกสมาธิมาก่อนอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นภาระที่ค่อนข้างหนักหน่วงตอนนั้นเข้าไปทำงานได้ประมาณสัก3ปีถูกแย่งงานโดยที่เราไม่มีโอกาสแข่งขันอย่างยุติธรรมลงลุกคุกคานผ่านน้ำตาลมีข้อกีดกันทางการค้าออเดอร์เราหายไปประมาณ 30-40% ตึงเครียดมากแล้วก่อนหน้านั้นเราก็มีการลงทุนใช้โรบอทในการเชื่อมเครื่องจักรจำนวนหลายล้านเป็นหนี้ตัวแดงถือว่าเป็นหนึ่งในวิกฤตใหญ่ที่เราเจออายุก็น้อยลูกค้าไม่ให้โอกาสเราในการทำงานในวันที่เราเจออุปสรรคยิ่งมาวัดสม่ำเสมอขึ้นมีบุญอะไรคือทำหมดเอาตัวเองมาอยู่ในสภาพแวดล้อมที่สงบมานั่งสมาธิวันอาทิตย์ก็จะช่วยทำให้ความทุกข์ในใจของเรามันตกตะกอนการฝึกสมาธิที่เราฝึกมานานเราสามารถให้กำลังใจตัวเองได้มันก็จะค่อยๆ คิดวิธีในการจัดการทีละขั้นทีละตอนแล้วเราก็ปรับปรุงสภาพแวดล้อมโรงงานพัฒนาคนของเราให้ดีไม่ได้ปล่อยช่วงเวลามันผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์หลังจากนั้นประมาณสักปีนึงบริษัทแม่ที่ญี่ปุ่นก็มาลงทุนที่เมืองไทยอยู่ๆเราก็ได้งานแล้วก็บริษัทเราจากของเดิมร้อยนึงหายไป40ของใหม่นี่คือโตขึ้นไปอีกเป็น130ก็คือของที่หายไปก็ได้กลับมาแล้วยังได้เพิ่มเติมขึ้นมาอีกมิ้นคือคนที่ทำงานแบบไม่มีใต้โต๊ะเราเป็นบริษัทที่คลีนวิธีในการทำธุรกิจก็ต้องคลีนด้วยเราถึงจะพูดได้เต็มปากว่าเราลูกศิษย์แบบพระธรรมกายทำธุรกิจแบบคลีนที่บริษัทมิ้นให้พนักงานทุกคน 100% ส่วนธรรมจักรแม้กระทั่งช่วงโควิดเราก็ไม่เคยหยุดนิมนต์พระให้มารับสังฆทานประจำเดือนอยากให้เขามาทำงานทุกวันด้วยความสุขเกิดนโยบาย VMT ไม่ให้เหล้าไม่รับเหล้าแล้วก็ไม่เลี้ยงเหล้าในโรงงานแล้วการทำงานโรงงานสิ่งสำคัญเรื่องนึงคือเรื่องความปลอดภัยเราอยากให้เขามีสติมือไม้เขาจะได้ปลอดภัยจากเครื่องจักรเพราะว่าเครื่องจักรใหญ่ๆบางตัวคืออันตรายถึงขั้นพิการได้เลยคุยกับทีมงานแล้วทีมงานมีความมั่นใจว่ามิมพาเขาไปได้องค์กรของเรามันก็ดีขึ้นเราก็ไม่หยุดนิ่งมองหาลูกค้าใหม่ๆตอบโจทย์ใหม่ๆที่เหนือกว่าของเก่าด้วยซ้ำเราขยายใจให้มันกว้างๆแล้วคิดว่าทุกคนเป็นลูกค้าเราได้หมดเราก็จะไม่มองแค่เราอยากขายของแต่เราขายสินค้าของเราที่มีคุณภาพแล้วเขาขายของได้ขายของได้ดีขึ้นด้วยธุรกิจเราก็โตด้วยจนในที่สุดก็คือเปลี่ยนจากการที่เราทำงาน

0: การเป็นผู้ผลิตรับจ้างต่อจากคนอื่นเป็นผู้ผลิตที่รับงานโดยตรงจากแบรนด์ยี่ห้อต่างๆสามารถสู้กับคนอื่นได้ค่อยๆขยับขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงการซื้อโรงงานสร้างโรงงานแล้วก็ขยายตลาดต่างประเทศแบรนด์รถยักษ์ใหญ่จากเยอรมนีก็ไปออกงานเปิดบูธปรากฏว่าได้ลูกค้ามาเยอะมากทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศในช่วงเวลาแค่ไม่กี่เดือนการเจริญเติบโตเป็นเท่าตัวเป็นจังหวะของธุรกิจที่ดีแล้วก็ภาระหนี้สินในเชิงการลงทุนต่างๆที่เราทำมาตลอด18ปีเรียกได้ว่าเป็นไทยปลอดหนี้เก่งแล้วมันต้องเฮงด้วยค่ะก็ต้องเป็นคนที่อยู่ถูกที่ถูกเวลาซึ่งนั่นก็คือทำไมบุญถึงต้องทำงาน
1: ผลแห่งบุญนั้นที่เกิดจากมหาทานบารมีซึ่งก็มีหลักอยู่ว่าก่อนทำใจต้องผ่องใสกำลังทำต้องปลื้มใจว่าเราตัดสินใจถูกต้องแล้วปิติใจที่เราเอาชนะความตระหนี่ได้และเห็นประโยชน์ในการสร้างมหาทานบารมีนี้ทำไปแล้วนึกย้อนหลังทีไรก็ปลื้มทุกที
0: ปี2538จนถึงปัจจุบันครอบครัวของมิ้งก็ไม่เคยยิ่งหย่อนในการทำทานบารมีในทุกๆรูปแบบไม่ว่าหลวงพ่อจารย์มีดำริในการสร้างอะไรเราเห็นความสำคัญออกมาเป็นมหาธรรมกายเจดีย์อาคารร้อยปีคุณยายหอฉันคุณยายวิหารพระเดชพระคุณหลวงปู่เราได้บุญกับเขาแบบเต็มๆอย่างน้อยเราต้องรู้สึกว่าเราปลื้มในบุญไม่ได้เกี่ยวกับตัวเลขแต่ถ้าไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นเรียกได้ว่ายังทำไม่เต็มที่ทำบุญกฐินคือการต่ออายุพระศาสนาปีนี้หลวงพ่อท่าน80ปีถ้ารักหลวงต้องทำให้บุญเนี่ยสำเร็จแล้วก็ต้องทำให้เต็มที่ระดับที่ตัวเองรู้สึกว่าปลื้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วกราบขอบพระคุณหลวงพ่อนะคะปลื้มใจที่มีท่านเป็นผู้ชี้นำทางเป็นแสงสว่างให้กับครอบครัวของเรามาโดยตลอดถ้าไม่ได้ท่านชี้แนะแล้วก็บอกเส้นทางในการสร้างบารมีมันก็คงไม่มาถึงวันนี้ในรูปแบบอย่างนี้แน่นอนเลยค่ะ
2: สาธุนั่นคือเรื่องราวโดยย่อวันนี้นะครับก็จะมาขยายเพราะว่าจากเนาะวัยเด็กของท่านนี้นะครับก็ต้องบอกว่ามาเป็นอาสาสมัครจนปัจจุบันก็ต้องบอกมาเป็นกำลังสำคัญของพระศาสนานะครับก็มีเรื่องราวที่ตกผลึกหลายอย่างนะครับจะมาแชร์ให้กับพวกเรากันนะครับปัจจุบันท่านก็เป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท VMT Engineering จำกัดนะครับก็พบกับกัลยาณมิตรดร.วรรณารีไตรเนตรครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะค่ะก็กราบนมัสการพระคุณเจ้าด้วยความเคารพอย่างสูงนะคะแล้วก็กราบสวัสดีค่ะพี่น้องนักสร้างบารมีหัวใจดั่งเพชรทั่วโลกค่ะ
2: สาธุสวัสดีครับเอาละครับวันนี้มาพูดคุยก็จะพูดคุณนันโอวันธรรมชัยเห็นกระบวนโอ้โหหลายกระบวนปลื้มมากแล้วเห็นกระบวนหนึ่งนะครับมีตัวเล็กตัวน้อยด้วยโอ้เห็นแล้วก็ปลื้มมากต้องมาคุยกันหน่อยเอ๊ะทำไมทุกทีผ้าป่าพานบัวนี่ไม่ใช่งานนี้เนาะแต่อยู่วันนี้มาเลยวันธรรมชัยเลย
3: ใช่ค่ะก็เป็นครั้งแรกเลยค่ะพี่วินิจเพราะว่าปกตินะคะก็ไม่ใช่เป็นครั้งแรกที่ได้อัญเชิญพานบัวนะคะ
2: ไม่ใช่แต่ว่าทำมาหลายครั้งแล้ว
3: ใช่ค่ะได้มีโอกาสอัญเชิญมาหลายครั้งนะคะแต่ว่าครั้งนี้ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ใหม่ค่ะเพราะว่าครั้งนี้มีโอกาสได้ทำในวันธรรมชัยค่ะปกติเนี่ยจะอัญเชิญในวันสิบธันวา
2: ค
3: มนะคะ
2: วันคล้ายวันเกิดหลวงปู
3: ่ใช่ค่ะวันคล้ายวันเกิดพระเดชพระคุณหลวงปู่แล้วก็ถามว่าทำไมนะคะเพราะว่าตอนนั้นก็คือจะรวบรวมทรัพย์นะคะแล้วก็ทำความพร้อมเตรียมความพร้อมของทุกคนเนี่ยกว่าจะรวบรวมได้ครอบครัว
2: ด้วยใช่ๆต้องครอบครัวด้วยต้องพร้อมด้วย
3: ใช่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนก็จะไปพร้อมกันในช่วงวันที่10ตุลาค
2: ม
3: แต่ว่ารอบนี้ก็จริงๆถามว่าก็มีความพิเศษนะคะข้อที่1เลยก็คือตอนแรกเนี่ยก่อนที่จะช่วงวันเข้าพรรษาก็มีปรารถกับผู้ประสานงานว่าจริงๆผู้ประสานงานเนี่ยเคยชวนหลายปีแล้วว่าลองอัญเชิญพานบัวในรอบอื่นๆบ้างไหมอะไรเงี้ยรอบก่อนนะไม่อันนี้ก็ไม่ได้คิดเองนะหมายถึงว่าไม่ได้แบบปรากฏการณ์เองก
2: ็
3: คือเคยชวนมาก่อนแล้วในปีอื่นแต่ว่าตอนนั้นก็คือยังไม่มีความพร้อมค่ะแล้วก็ละล้าละลังหรือว่าบางทีก็กว่าจะรวบรวมทรัพย์ได้ก็ไปจนถึงช่วงวันเดือนตุลา
2: ค
3: มแต่รอบนี้เนี่ยปรากฏว่าเราก็อยู่ๆก็คิดเองขึ้นมาว่าผู้ประสานงานก็เคยชวนเน
2: า
3: ะจริงๆก็บอกกับน้องบอกว่าพี่รู้สึกว่าก็อยากจะอัญเชิญวันธรรมชัยบ้างใช่เลยแต่ว่าพอกลับไปคุยกัน
2: อ
3: ะทุกคนก็เห็นด้วยนะคะ
2: ทุกคนปิ๊งเหมือนกันเลย
3: ใช่ๆปิ๊งเหมือนกันเลยแต่ก็ยังแบบปิ๊งแบบ

0: เงียบๆนิดหน่อยแบบว่าเออก็ดีนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ยังแบบตอนนั้นก็ยังไม่ได้ตัดสินใจกัน 100% ก็บอกเออเดี๋ยวดูอีกนิดนึงดูตอนใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วก็มีเหตุการณ์ก็คืออยู่ๆเนี่ยพอดีปีนี้เนี่ยค่ะพอดีที่หมู่คณะที่อยู่ภาคเดียวกันเนี่ยเขาก็รวมใจกันใช่ต้องบอกว่าเขาก็รวมใจกันด้วยเขาก็เลยบอกว่าเออเนี่ยมาให้ทันวันธรรมชัยเลยเราก็เลย
1: เ
0: ขาเลยคุยกันทุกคนคุณแม่อะไรเงี้ยน้องสาวทุกคนบอกโอเคถ้างั้นเราก็โอเคเลยอย่างเงี้ยเราก็พร้อมเลยก็ถือเป็นปรากฏการณ์ครั้งแรกแล้วเป็นความปลื้มของครอบครัวเราที่แบบได้มีโอกาสมาอัญเชิญในช่วงของวันธรรมชัย
1: ซึ่งเป็นการบูชาธรรมท่านโดยตรงเลยนะพูดถึงนะวันของท่านเลย
0: ใช
1: ่ค่ะก็ไม่มีวันนี้เราไม่มี
0: ใช่โอ้ต้องบอกเลยค่ะว่าที่บ้านเนี่ยก็มาจากครอบครัวคุณแม่เป็นข้าราชการเก่านะคะคุณพ่อก็เป็นพนักงานบริษัทนะคะเป็นผู้บริหารบริษัทของคนอื่นนะไม่ได้เป็นธุรกิจของตัวเองตั้งแต่ต้นดังนั้นเนี่ยการที่เราได้มาเจอพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสสั่งสมบุญกับท่านมาปีนี้ครบปีที่31แล้วค่ะก็เลยทำให้เรารู้สึกได้ว่าแบบทำกับท่านนี้ได้ที่เราจริงๆนะคะแล
1: ้
0: วก็แบบทำให้เราได้มีโอกาสสั่งสมบุญดีๆตลอดเส้นทางนี้มา
1: สาธุทีมงานขึ้นภาพด้วยนั่นท่านแต่อีกท่านหนึ่งที่ลืมไม่ได้เลยเพราะยังท่านก็เป็นหลักให้เรามาตั้งนาน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: หมาๆเนา
0: ะ
1: บอกตั้งใจจะให้ท่านได้บุญด้วยเพราะว่าเคยซื้อของอะไรท่านก็ไม่เอาเนาะยังไงครับ
0: คืออย่างนี้ค่ะหมาๆก็อายุ70กว่าแล้วนะคะแล้วก
1: ็
0: จริงๆหมาๆก็บอกว่าท่านก็แบบมีทุกอย่างเท่าที่ควรจะมีแล้วเลยนะก็ความรู้สึกอยากที่อยากจะทำนั่นทำนี่หรือมีนั่นมีนี่ก็ไม่เยอะแล้วแล้วแม้กระทั่งชวนหมาไปเที่ยวเนี่ยหมาก็ไม่ค่อยถึงกับสนุกมาก
1: ค
0: ือแบบก็รู้สึกว่าเคยไปแล้วหรือว่าไม่ก็บอกว่ามันก็เหมือนกับที่นั่นที่นี่ที่เคยไปอะไรเงี้ยสรุปแล้วหมาก็เลยไม่ถึงกับสนุกแต่ว่าเราก็รู้ได้เลยว่าถ้าชวนหมาไปทำบุญหมาก็จะมีความสุขแล้วหมาก็จะรู้สึกแฮปปี
1: ้
0: เขาก็จะรู้สึกแบบรู้ได้เลยว่าเป็นความสุขของหมาม้าเลยค่ะแล้วเราก็เลยรู้ได้ว่าแบบหมาม้าก็ไม่ได้อยากได้อะไรแล้วแล้วก
1: ็
0: เวลาของหมาม้าเนี่ยคือเอาจริงๆไม่ใช่แค่เวลาของหมาม้านะคะพ
1: ี่เราด้วย
0: เวลาของตัวเองด้วย ก็สัมผัสได้ว่าเอ้ยนี่เราเดินมาเป็นระยะเวลานึงแล้วหมาม้าก็อายุเพิ่มขึ้นแล้วดังนั้นเนี่ยสิ่งที่หมาม้าน่าจะอยากได้แล้วตัวมิมเองรวมถึงทุกคนในครอบครัวก็เห็นว่าสำคัญก็คือบุญดังนั้นก็เลยคิดว่าถ้าเรามีปัจจัยเรามีความสามารถอยู่เนี่ยเราก็ควรเอาปัจจัยนั้นมาสั่งสมสิ่งที่ดีที่สุดแล้วทุกคนก็แฮปปี้ที่สุดก็คือมาสั่งสมบุญโดยเฉพาะบุญกฐินนะคะซึ่งถือว่าเป็นบุญใหญ่ประจำปีค่ะ
1: ตั้งเกตหมาม้าเนี่ยในภาพเนี่ยยิ้มตลอดเลยนะ
0: ใช่
1: ปลื้มมาก
0: โอ้หมาม้าปลื้มมากจริงๆต้องเรียนงี้ค่ะพี่วินิจหมาม้าเนี่ยสุขภาพโดยรวมเนี่ยแข็งแรงแต่ว่าจริงๆก็มีปัญหาเข่าอยู่บ้างมีปัญหาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ล่าสุดก็มีปัญหาแบบหัวไหล่ศอกเลยแต่วันนั้นเนี่ยหมาม้าปลื้ม
1: จะลืมไปเลย
0: ใช่แล้วคือวันนั้นน่ะมีแค่น้องสาวกับมาม้าที่จะอัญเชิญผ่านได
1: ้
0: เพราะว่ามีมาพอดีอุ้มลูกไปด้วยใช่ค่ะก็เลยไม่สามารถช่วยแบบอัญเชิญผ่านได้ใช่แต่มาม้าก็สู้มากก็คือเดินแบบอัญเชิญ
1: ด้วยคนเดียวเลยนะ
0: ใช่เดินถือด้วยได้ระยะทางมากก็เลยรู้สึกว่ามาม้าจะต้องปลื้มมากๆค่ะ
1: สาธุสาธุนี่คือสิ่งที่เราก็อยากจะตอบแทนท่านก็เป็นหลักให้รอมาตั้งแต่ยอมไวแล้วเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: ทั้งเรื่องธุรกิจทั้งเรื่องการดำรงชีวิตเรื่องการสร้างบารมีเนี่ยท่านก็เป็นหลักมาตลอด
0: ใช่ค่ะ
1: ตอนนี้ท่านก็ค่อยๆถ่ายทอดแล้วเราก็รับเต็มตัว
0: ค่ะ
1: ถือว่าเราเป็นคนทำงานเต็มตัวแล้วเอาบุญให้ท่านเต็มที่เต็มกำลังแล้วก็มีทายาทมานี่สืบต่อด้วยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะคือจะบอกว่าอันนึงเลยที่เรียนรู้จากหมาม้านะคะก็คือการพาลูกๆเข้าวัดเพราะว่าหมาม้าก็พามิ้มกับน้องสาวอะค
1: ่
0: ะเข้าวัดมาเนี่ยปีที่31ก็คือน้องสาวเนี่ยเข้าตั้งแต่8ขวบใช่แล้วก
1: ็
0: แล้วก็พอมิ้มมีลูกใช่ไหมคะ
1: เ
0: ราก็รู้สึกว่าสิ่งที่หมาม้าทำเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็การที่เราสั่งสมบุญตั้งแต่เล็กๆเนี่ยเราก็มีบุญเป็นของเราเองตั้งแต่เล็กๆแม้ว่าเรายังไม่ได้เขาเรียกว่าเรายังไม่ได้สร้างทรัพย์ใดๆเลยยังไม่ได้หาเงินยังไม่ได้อะไรเลยเนี่ยแต่เราก็ได้บุญแล้วเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าหมาม้าเนี่ยเป็นต้นแบบในเรื่องของการพาคนในครอบครัวมารู้จักกับบุญมารู้จักธรรมะมาเข้าวัดค่ะ
1: สาธุโอ้ปลื้มกันทั่วหน้าเลยนะครับ
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวเราไปปลื้มครับในวันธรรมชันนะครับวันธรรมชัยของเราชนะโดยธรรมนะครับใน MV ตัวนี้ครับ ไปปลื้มทบ

0: I love you.
1: สาธุโอในภาพนี่ปลื้มครับทุกกระบวนทุกคณะเลย
2: ใช่ค่ะ
1: โดยเฉพาะนี่คณะของไตรนีตนี่นะตอนเดินนี่รู้สึกยังไงครับ
2: คือตอนเดินเนี่ยต้องบอกว่าปลื้มมากนะคะแล้วก็นอกจากพานคุณแม่จะสามารถแล้วเนี่ยมีมนี่อุ้มลูกนี่คือน้ำหนัก10กิโลนะคะพี่วินแล้วก็จูงอีกคนก็คือ20กิโลแล้วก
1: ็
2: ใช่แล้วก็เลยรู้สึกว่าแต่เราสามารถเดินจนจบได้แล้วก็เลยรู้สึกว่าได้มีโอกาสคือการทำบุญในวันธรรมชัยนะคะสร้างความปลื้มใจในข้อหนึ่งก็คือรู้สึกได้ว่าใกล้พระเดชพระคุณหลวงพ่อมากเข้าไปอีกค่ะเพราะว่าเป็นวันสำคัญของท่านโดยตรงแล้วก็รู้สึกได้ว่าโอ้ชิดตั้งเมแล้วจำได้ว่าความรู้สึกตอนเดินลอดใต้ผ่าน
1: ชานฟู
2: ซุ้มพระเดชพระคุณหลวงปู่ใช่ค่ะรู้สึกแบบโหปลื้มแล้วแบบพอเดินไปนะคะก็ไปเจอองค์พระประธานองค์ใหญ่ที่กำลังจะมอบไป
1: ไปอินเดีย
2: ใช่ค่ะก็รู้สึกโหแบบเหมือนเจอพระพุทธเจ้าในความรู้สึกคือแบบรู้สึกว่าปลื้มแล้วพอตอนเอาไปวางเนี่ยก็รู้สึกแบบชิตังเมแล้วแหละเรีย
1: ก็ดูเราอยู่นะ
2: ใช่ค่ะแล้วก็เลยรู้สึกว่าจริงๆในวันนั้นมีหลายๆอย่างที่พิเศษนะคะคือหนึ่ง

0: ไม่เคยเดินขบวนแรกด้วยคือปกติเนี่ยจะได้เดินขบวนท้ายๆแบบเป็นขบวน C อะไรเงี้ยวันนั้นเนี่ยได้เดินขบวนแรกแล้วก็ได้สัมผัสถึงแบบฟีลลิ่งแบบมองพี่น้องนักสร้างบารมีที่นั่งอยู่ระหว่างสองข้างทางแล้วรู้สึกว่าโหการที่เราได้ทำอะไรครั้งแรกๆเนี่ยมันก็มีดีเหมือนกันดาร์กเลย
1: สาธุแต่จริงๆก่อนหน้านี้อยากจะบอกว่าความรู้สึกใกล้เพราะว่าเราเริ่มได้ยินเสียงคุณครูไม่ใหญ่โดยเฉพาะคาถาเรียกทรัพย์คาถาส่วนขี่ทีมงานขึ้นภาพประกอบด้วยนะมันรู้สึกว่าเอ้ยรู้สึกว่าใกล้จริงๆก็เราก็อยู่ใกล้ท่านนะแต่ความรู้สึกว่ามั่นใจว่าใกล้หลวงพ่ออยู่ใกล้เราเนี่ยจริงๆเลยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะคือคาถาเนี่ยตอนแรกก็มาคุยกันเรื่องคาถาส่วนขี
1: ่
0: แล้วก็ท่องเมนนี่มันนี่มานี
1: ่
0: แต่มิมอ่ะไม่มั่นใจเหมือนกันนะว่าคนอื่นเป็นเหมือนกันไหมคะแต่ว่ามิมเนี่ยพอท่องไปแป๊บๆเนี่ยค่ะไม่กี่รอบเนี่ยก็จะรู้สึกถึงหลวงพ่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อแบบที่ศูนย์กลางกายก็เลยก็แบบจะท่องไม่ได้นานมาก คือบอกว่าคือไม่ได้สามารถท่องเป็นสิบเป็นร้อยอะไรเงี้ยได้ขนาดนั้นอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าจะรู้สึกว่าพอท่องไปแป๊บนึงก็จะนึกถึงท่านได้เลยอะไรเง
1: ี้
0: ยก็เลยรู้สึกได้ว่าถ้านึกถึงท่านน่ะเราก็จะใกล้ชิดท่านมากขึ้นแล้วก็วันก่อนอะค่ะพอดีในจำไม่ได้ว่าเป็นวันไหนก
1: ็
0: คือฟังหลวงน
1: า
0: ชนาใช่ค่ะท่านก็พูดถึงว่าถ้าคิดถึงพระเดชพระคุณหลวงพ
1: ่อ
0: ก็ให้นึกถึงพระเดชพระคุณหลวงพ่อไว้ศูนย์กลางกายเลยนะคนที่คิดถึงอะก
1: ็
0: คือคนที่จะต้องนึกถึงไว้ที่ศูนย์กลางกายก็เลยรู้สึกว่าเราเป็นลูกของท่านเนาะแล้วก็เราอาจจะที่ผ่านมาเราอาจจะเอาใจไปวางไว้ที่อื่นๆ บ้า

0: บนั้นจริงๆเลย
1: ก็รู้สึกอยู่ในสายตาของท่านตลอดเลยค่ะพี่วินิ
0: จสาธุอีกประเด็นหนึ่งที่มาตกผลึกเนาะมัน31ปีเนาะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็คาถานี้ก็ท่องมาแล้วเกิดมาทำไม
1: ค่ะทำพานิพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีอยากจะบอกว่าถ้ากัลยาณมิตรท่านไหนเนี่ยเพิ่งมาเนี่ยไม่ต้องประหลาดใจนะคะเพราะว่าตลอดเส้นทาง31ปีเนี่ยแม้ว่าจะเป็นคนค่อนข้างแบบเราอยู่ในบุญตลอดก็จริงเนี่ยแต่ว่าความตระหนักเนี่ยมันก็อาจจะไม่เข้มข้นเท่าปีที่31ก็ได้นะ ใช่ค่ะคือต้องบอกว่าปีนี้รู้สึกตระหนักได้เลยว่าโหนี่คือหน้าที่ที่ลงมาเกิดเนาะหน้าที่ที่เราต้องแบบมาเก็บเกี่ยวคำว่าลงมาเกิดนะมันไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งด้วยนะคะไม่ใช่บอกว่าแบบเรามีหน้าที่นั้นแต่ละคนหน้าที่ไม่เหมือนกันเลยจริงๆแล้วอะรู้สึกได้ว่าประโยคนี้มันคือพื้นฐานของหน้าที่ของทุกคนเลยไม่ว่าคุณจะเกิดที่ไหนบนโลกใบนี้เกิดจากพ่อแม่แบบไหนอะตอนนี้อายุเท่าไหร่แต่ว่าหน้าที่นี้คือสิ่งที่นำมาให้มาเกิดแล้วก็แบบถ้าเรารู้ว่าเราเกิดมาเพื่อทำสิ่งเหล่านี้เป็นพื้นฐานนะเราก็ไม่ควรจะเสียเวลาหรือว่าพลาดที่จะเก็บเกี่ยวบุญคือมิ้นบอกได้เลยว่าอาจจะไม่ได้คนข้างนอกนะคะพี่วินิจอาจจะไม่ได้สามารถที่จะอยู่ในบุญได้ตลอด24ชั่วโมง7วันต่อสัปดาห์แต่ว่านึกถึงได้ตอนไหนคิดได้ตอนไหนก็อยากจะให้เอาใจกลับเข้ามาอยู่ตรงนี้แล้วก็ให้ตระหนักว่านี่คือแบบสิ่งที่เราตั้งใจเกิดมานะเวลาของเราอาจจะเหลือมากเหลือน้อยเราไม่มีใครรู้
0: ไม่มีใครรู้ได้
1: ใช่ค่ะเพราะว่ามันไม่มีข้อบ่งชี้ได้เลยดังนั้นเนี่ยการที่เรารู้แล้วว่าเรามีหน้าที่นี้แล้วเราตระหนักเรื่องนี้ได้แล้วเนี่ยก็อยากจะให้ทำให้เต็มที่แล้วก็ทำให้สมกับที่ตั้งใจ
0: แม้จะบุญนั้นจะเล็กน้อย10 20บาทหรือใช้แรงก็อย่ายั้งปฏิบัติภาวนาเนาะมีอะไรก็เต็มที่แรง
1: ใช่ค่ะอย่างมิมเองค่ะพี่วินิจก็คือมีตั้งแต่เป็นอายุ14นะคะก็คือมาเป็นอาสาสมัครจริงๆก็คือรับบุญตั้งแต
0: ่
1: จัด

0: ได้ว่ามันเป็นตรงไหนเขาก็เลยต้องรอคุณหมอมาจับได้ว่าจับใจความได้ว่าตอนนั้นนะก็เริ่มรู้สึกว่าไม่ดีแล้วก็เลยบอกให้น้องสาวอะค่ะไปรับคุณแม่ที่บ้านแล้วก็มาดูซิเพราะว่าเริ่มรู้สึกว่าเออน่าจะซีเรียสแล้วแหละอะไรเงี้ยปรากฏว่าป้าป๋าก็รอคุณหมอแล้วก็คุณหมอก็เอาเอกสารมาให้มิมเซ็นเยอะแยะมากเลยค่ะแล้วระหว่างที่เซ็นน่ะเราก็รู้แล้วว่ามันซีเรียสมากเพราะมีทั้งแบบปั๊มหัวใจให้แบบให้ใส่ท่อช่วยหายใจอะไรเงี้ยค่ะซึ่งมันก็มีเอกสารอยู่เป็น10ชุดเลยมิมก็คิดอะไรไม่ออกก็เซ็นๆอะไรเงี้ยแล้วก็พอหมาจะมาอ่ะค่ะก็ตอนนั้นก็น่าจะประมาณเที่ยงคืนแล้วเราก็เลยตัดสินใจว่าคุณหมอบอกว่าต้องผ่าตัดนะเพราะว่าน่าจะเป็นแบบหลอดเลือดอะไรไปอุดตันแต่ว่าไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนก็เดี๋ยวจะต้องเข้าไปฉีดสีก่อนฉ
1: ี
0: ดสีเสร็จแล้วก็จะผ่าตัดเลยก็เราก็โอเคหมดเพราะว่าถึงตอนนั้นก็คืออยากให้คุณหมอแบบช่วยป้าๆอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนนั้นก็พยายามที่จะติดต่อทุกคนที่วัด
1: เพราะว่าสี่ทุ่มเที่ยงคืน
0: เพราะว่าโดยหลักการของเราเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกว่าเราจะติดต่อยังไงแต่เรามีความรู้สึกว่าโหเราต้องบอกคนที่วัดให้เอาบุญช่วยอยากกลับเรียนพระเดชพระคุณหลวงพ่ออะไรเงี้ยค่ะเราก็ไม่รู้หรอกว่าจะยังไงด้วยใจของเราอะเรารู้สึกว่าเรามีอะไรเราต้องบอกท่านเนี้ยเราไม่รู้แหละเราบอกผู้สานงานเราไว้ก่อนผลปรากฏโทรหาทุกคนไม่มีใครรับเลยค่ะ
1: มันเที่ยงคืน
0: เที่ยงคืนใช่ค่ะไม่มีใครรับเลยทีนี้ณวันนั้นเนี่ยมิมก็แบบก็แบบพยายามส่งข้อความโทรหาจริงๆโทรหาเป็น10คนเลยนะคะเราก็ไม่มีใครรับจนหมาม้าหันมาบอกว่าไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวเราเอาบุญช่วยถ้างั้นเราต้องเอาบุญช่วยแล้วแหละถ้าไม่มีใครแบบรับสายอะไรเงี
1: ้
0: ยเรานั่งสมาธิกันเถอะก็เราก็นั่งสมาธิกันอยู่หน้าห้อง
1: ถึงบุญแล้วก็อธิษฐานขึ้นภาพ
0: นั่งอยู่หน้าห้องเลยแล้วก็แบบก็จำไม่ได้ว่านั่งผ่านไปเวลาแค่ไหนแต่รู้ว่านานค่ะพี่มินผลปรากฏว่าก็นั่งไปแล้วก็นบอ๋อเราก็จำหลักได
1: ้
0: ว่าต้องนึกถึงบุญทบทวนบุญนะคะถ้าเราจะให้บุญมาช่วยจะต้องทบทวนบุญก็เลยแบบนั่งทบทวนบุญไปเรื่อยๆจนมาถึงบุญท้ายๆที่เราเริ่มทำแหละคือไล่มาเรื่อยๆสักพักใหญ
1: ่
0: แล้วทันใดนั้นเองค่ะมิมก็อยู่ๆมิมได้ยินเสียงในสมาธิได้ยินเสียงเป็นเสียงของพระเดชพระคุณหลวงพ
1: ่
0: อเลย
1: และ
0: ท่านก็พูดขึ้นมาว่าหลวงพ่อรับทราบแล้วจ้ะหลวงพ่อรู้แล้วจ้ะแล้วมิมก็แบบรู้สึกแบบคือตอนนั้นนะตอนนั่งสมาธิอยู่คือรู้สึกตื้นตันรู้สึกบอกไม่ถูกว่าแบบโหหลวงพ่ออะไรเงี้ยแล้วจังหวะนั้นเลยค่ะพี่วินิจคุณหมอก็เดินมาแล้วหมาก็สะกิดเพราะว่ามีนั่งสมาธิอยู
1: ่
0: เนี่ยหมาก็สะกิดก็ลืมตาขึ้นมาคุณหมอก็บอกว่
1: า
0: เนี่ยทำการฉีดสีให้ป้าแล้วเพื่อหาจุดว่ามันเป็นตรงไหนผลปรากฏว่าไม่เจอแล้วว่ามันเป็นตรงไหนค่ะเพราะว่ามันหลุดไปต้องบอกงี้เจอว่ามันเป็นตรงไหนแต่มันหลุดไปแล้วจากโปรเซสของการฉีดสีก็เลยไม่ต้องผ่าตัดแล้วแต่ว่าแน่นอนว่าแบบการพอดีจังหวะจุดที่เป็นมันเป็นจุดที่ใหญ่เป็นแบบเส้นเลือดก้านสมองซึ่งมันแบบเป็นจุดที่จะต้องหล่อเลี้ยงเลือดขึ้นไปก
1: ็
0: อาจจะทำให้ป้าแบบต้องพักรักษาตัวซึ่งป้าก็ซึ่งจริงๆเหตุการณ์วันนั้นเนี่ยมันเหมือนแบบวันที่จะพาป้าไปจากเราแล้วอะแต่ว่าจากวันนั้นเนี่ยป้าก็ยังอยู่ต่อมาอีกประมาณ16เดือนใช่ค่ะ
1: ปีเกือบ2ปี
0: เกือบ2ปี
1: คือได้สั่งสมบุญมาเรื่อย
0: ๆ
1: เต็มที่เลยคือป้าก็บ่อยั่นในการสั่งสมบุญ
0: ใช่ค่ะป้าก็ตอนนั้นก็คือพอดีตรงกับช่วงโควิดพอดีที่นี้ป้าก็ทบทวนบุญหน้าจอตลอดแล้วก็ต้องบอกว่าตอนช่วงโควิดอ่ะป้าได้เก็บเกี่ยวบุญแล้วทุกคนก็ต้องมานั่งแบบเราบูชาเข้าพระด้วยกันหน้าจอเหมือนกันหมดป้าก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองอ่ะไม่ได้มาวัดเลยก็ทุกคนก็คือแบบเราก็บูชาเข้าพระร่วมบุญต่างๆผ่านทางหน้าจอ DMC เหมือนก
1: ันสาธุสาธุ
0: ค
1: ือได้เติมเต็มที่เลยป้าก็ไม่ได้กังวลอะไรหรอกถ้าพูดถึง
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวจะไปก็ไปป้าไม่ได้กังวลอะไรแต่ว่ายืมมาได้ไล่อีกหลายบุญนะถ้าพูดถึงนะ
0: โอ้หลายบุญเลยค่ะแล้วก็ที่สำคัญค่ะพี่วินิจป้าทำให้พวกเราแบบเหมือนค่อยๆทำใจคือให้เวลากับเราในการทำใจแล้วก็เตรียมความพร้อมในการที่จากไปของแบบคนสำคัญในบ้านอะไรเง
1: ี
0: ้ยเราก็ได้มีโอกาสเตรียมตัวเตรียมใจก็ช่วยได้เยอะค่ะพี่วินิจ
1: โอ้สาธุสาธุสาธุยังไงเนา
0: ะ
1: ก็ได้สั่งสมบุญอย่างเต็มที่เต็มกำลังเนา
0: ะ
1: ก็ถือว่ามีชัยชนะแหละพอไปอย่างผู้มีชัยชนะเพราะว่าสั่งสมบุญมาตลอดแล้วเราก็สั่งสมบุญต่อนะครับสืบทอดมรดกของท่านต่อมาถึงธุรกิจมั่งโอ้โหนี่ไม่ได้อยู่ในหัวเลยนะธุรกิจเนี่ย
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ว่าพอมีรับ

0: ทีมงานก็ขึ้นภาพไปเรื่อยๆเลยครับขึ้นภาพไปเรื่อยๆต่อไปเรื่อยๆครับ
1: คือมีมากค่ะพี่วินิจเรียนอักษรศาสตร์นะคะแล้วก็ไปต่อรัฐศาสตร์แล้วก็จบเอกรัฐศาสตร์ก็คือว่าง่ายๆไม่มีแบ็คกราวอะไรที่เป็นวิศวกรรมแล้วก็บริหารธุรกิจเลยแล้วก็ไม่เคยมีความตั้งใจเลยที่จะมาบริหารธุรกิจแล้วเหตุที่ต้องมาก็คือเพราะป้าป่วยรอบที่หนึ่งเป็นอัมพฤกษ์แล้วก็พอป่วยเนี่ยมันก็เป็นจังหวะที่เรารู้สึกว่าแบบเออถ้าเราไม่เข้ามาเนี่ยเราก็อาจจะคือการดูแลป้าๆหมาๆหรือดูแลครอบครัวของเราให้ดีได้เนี่ยน่าจะต้องผ่านทางธุรกิจนั่นแหละถ้าเรามาทำเนี่ยเราก็น่าจะประคับประคองครอบครัวไปได้แล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือพนักงานก็ไม่ต้องลำบากในการ
0: อยู่กับเรามานานแล้วเนาะ
1: ใช่ไม่ต้องหางานคือตอนนั้นนะบริษัทอายุ12ปีก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราลองสักตั้งหนึ่งแต่ก็อยากจะบอกว่าการลองของเราเนี่ยก็คือยาวนานนะคะพี่วินิจคือตอนนี้ก็คือทำมาครบ20ปีถึงวันนี้ก็คือ
0: นับตาก็หลายถัง
1: ไห
0: ม
1: ใช่ค่ะแล้วคือแน่นอนค่ะว่าเราผู้ไม่มีประสบการณ์แล้วก็ไม่มีองค์ความรู้เนี่ยก็ผ่านบทเรียนหลายๆอย่างมาแต่ว่าดีว่าได้ป้าป๋ามามาประคับประคองหมายความว่าแบบท่านก็สอนทุกสิ่งให้อะไรเงี้ยก็เราก็เรียนรู้จากตรงนั้นแล้วก็เรียนรู้จากลูกค้าด้วยแล้วก็ผู้มีประสบการณ์ครูบาอาจารย์ต่างๆก็คอยชี้แนะก็เลยทำให้เราผ่านช่วงเวลาเหล่านั้นมาได้แล้วก็สามารถทำโรงงาน
0: ได
1: ้
0: ที่สำค
1: ั
0: ญคือทีมพนักงานทั้งหมดนี
1: ่
0: เอาเส้นทางบุญหมดเลยเข้าเส้นทางนี้เลย
1: ใช่ค่ะก็คือจริงๆเดิมเนี่ยเราก็ในครอบครัวเนี่ยเราก็เข้าวัดนะคะเราก็เป็นครอบครัวธรรมกายทีนี้ตอนที่มีจุดเริ่มต้นของการเส้นดันเทินทุรงค่ะแล้วก็มีไปต้อนรับพระทุรงแล้วก็หลังจากนั้นก็มีสวดธรรมจักร
0: สวดธรรมจักร
1: ค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเราจะสวดทำไมคนเดียวถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราก็ชวนแบบที่บริษัทสวดเลยก็เลยจัดเวลาช่วงเช้าของที่บริษัทอะค่ะประมาณ15-20นาทีไม่เกินนี
0: ้
1: ในการสวดธรรมจักรนี่ก็คือสวดต่อเนื่องมาตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยค่ะ
0: ตั้งแต่ปี59ตั้งแต่เริ่มโครงการ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็10ปีแล้วนะเกือบ10ปี
1: เกือบ10ปีค่ะก
0: ็
1: ค
0: ือ
1: สวดมาเรื่อยๆสวดตั้งแต่โรงงานยังเช่าจนตอนนี้มีโรงงานของตัวเอง
0: คือต้องบอกว่าแม้โควิดมาก็ไม่เป็นอุปสรรค
1: ไม่เป็นค่ะคือจริงๆตอนแรกต้องบอกก่อนว่าแหมฟังแล้วดูจะดูราบรื่นไปค่ะพี่นิดคือจริงๆไม่ได้มีคน 100% หรอกนะคะที่อยากจะสวดมนต์เอาแค่สวดมนต์ก่อนเลยและสวดธรรมจักรเนี่ยบทก็ไม่สั้นก็คือใช้เวลาประมาณแบบ16-17นาท
0: ี
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีเหมือนกันที่คนเขาอาจจะแบบรู้สึกว่าก็ไม่อยากสวดแต่ว่าเขาก็บริษัทมีนโยบาย
0: นโยบายของบริษัท
1: ใช่ก็ให้ความร่วมมืออะไรเงี้ยพอโควิดปุ๊บเขาก็อาจจะรู้สึกว่าแบบไม่สวดดีไหมอะไรเงี้ยแต่เราก็บอกว่าไม่ได้โควิดเนี่ยยิ่งรายกาดใหญ
0: ่
1: คือมีภัยมาถึงแบบถึงเราถึงตัวเราเอาชีวิตเราไปได้ทุกเมื่อถ้าเราไม่มีแบบไม่มีบุญ
0: อ
1: ่ะก็ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเราบ้างก็เลยบอกเขาเอางี้ละกันเดี๋ยวเปิดเสียงตามสายเน
0: า
1: ะ
0: ตามสาย
1: ถ้างั้นขออนุญาตเปิดเสียงตามสายทีนี้ของเดิมเนี่ยสวดธรรมจักรวันละ1รอบค่ะพี่วินิ
0: จ
1: แต่ช่วงโควิดก็เลยเปิดเสียงตามสายไป2รอบ
0: 2รอบไปเลย
1: 2รอบเลยค่ะจะได้แบบว่า
0: ต้องสู้กันหน่อย
1: ใช่ๆก็คือช่วงเช้ารอบนึงก่อนเลิกงานรอบนึงแล้วก็บอกให้ทุกคนน่ะช่วยกันสวดแต่ก็คือเสียงตามสายก็คือดังสนั่นโรงงานลูกค้ามาทุกวันนี้ก็ยังเปิดค่ะพี่วินิจตอนนี้เนี่ยเลิกโควิดแล้วก็จริงก็กลับขึ้นไปสวดรวมกัน
0: เหมือนเด
1: ิมใช่แต่ว่าตอนเย็นเนี่ยก่อนก็คือกลายเป็นว่าหลังโควิดมาเนี่ยสวด2รอบสวดร่วมกันในห้อง1รอบแล้วก็สวดตามเสียงตามสายก่อนเลิกงานอีก1รอบ
0: โอ้โหในวิกฤตโอกาสและจากทางนั้นมีบุญอื่นนะนี่ในเห็นนะพระมิตรตักบาตรด้วยทำบุญโรงงานด้วยก็มีส่วนหมดแล้วก็ยังมาที่วัดนะทีแม่ก็ขึ้นภาพยังมาที่วัดอีกนะมาช่วยงานวัดทั้ง 40,000 วัดอย่างเนี้ยครับผม
1: ก็การคือเราก็พยายามเก็บบุญพอเราสวดกันมาเยอะๆอะค่ะพี่วินิจทุกคนก็น้อมนำใจไปเรื่องของบุญกุศลเพิ่มขึ้น
0: ครับผม
1: คือตลอดเส้นทางเนี้ยมันก็คือไม่ได้เกิดอารมณ์หนีตั้งแต่จุดเริ่มต้น
0: ใช่
1: แล้วคราวนี้ทุกคนก็เลยบอกว่าอยากแบบทำบุญปีใหม
0: ่
1: แล้วก็เราก็จัดงานที่บริษัทแล้วพอมีมหาสังฆทาน 30,000 วัด
0: เราก็40,000 วัด
1: เราก็รู้สึกว่าเราจะเอาคนเดียวไม่ได้นะอะไรเงี้ยหมาบอกว่าเฮ้ยเราพาพนักงาน
0: ไปเลย
1: เพราะว่าพอดีตอนนั้นหมอมาฟังสัมมนาคุณพร้อมๆหมาบอกเฮ้ยก็มันมีงานที่ดูไม่ยากค่ะเช่นเตรียมภัตตาหารจัดจานอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นน่ะเราตอนแล้วหมาจะขอบอกว่าเอาคนมาสัก10-20คนไหม

0: มารับบุญก็เลยบอกมาว่าม้างานมันแบบน่าจะทำยากนะเอางี้ละกันถ้างั้นปิดบริษัทเลยคือจัดมาเป็นสัดเป็นส่วนดูจะจัดการยากว่าเอาใครไปดีก็เลยถ้างั้นก็เลยปิดมาก็เลยทำการปิดบริษัทมา2รอบของมหาสังฆทาน22เมษายนนะคะ
1: โอ้สาธุทุกคนก็สนุกสนานปื้มมาก
0: ปื้มมาก
1: ต้องบอกกับทุกคนนี่ปื้มมาก
0: ใช่ค่ะ
1: เออปีที่แล้วมาและปีนี้ก็เลยไม่ยากแล้วป
0: ี
1: ที่ผ่านมาไม่ยากทุกคนอยากมาแล้วพอเห็นภาพแล้ว
0: ใช่
1: มันสนุก
0: เขาเตรียมการทุกอย่างค่ะพ
1: ี่
0: วินิจเตรียมรถเตรียมทําเสื
1: ้อ
0: คือทีมงานเนี่ยคือจะบอกว่าใจเขาก็จะน้อมนำมาในบุญแล้วตอนนี้ก็คือแบบรีเควสแล้วว่าเตรียมเสื้อใส่เสื้อทีมเหมือนกันเส
1: ื้
0: อส
1: ี
0: ขาวของทีม
1: ครับ
0: เตรียมรถเตรียมอาหารมาแบบพร้อมมากมารับหน้าที่อะไรอย่างเงี้ย
1: ครับผมโอ้สาธุเอาไปทบทวนหน่อยเราทำ MV ไว้ด้วยนะครับไปปื้มโอ้เห็นแล้วปื้มก็ไม่สงวนลิขสิทธิ์นะครับไปชมกันเลยครับ

0: เราทำเราไม่ได้ทำคนเดียวเราเป็นทีม
1: ครับผม
0: ทีมวงบุญพิเศษใหญ่มาก
1: ใช
0: ่คือถ้าเรามีใจทุกงานก็สำเร็จหมดให้เอาใจมาก่อน
1: ครับ
0: นะเพราะทุกครั้งก็มีใจมาพอใจมาปัจจัยก็มา
1: ครับผม
0: กำลังก็มาปัญญาก็เกิดคือทุกอย่างมันก็ค่อยตามมาเมื่อเราเข้าใจแล้วเนี่ยใจมันก็จะสั่งเองว่าต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี
1: ้ครับ
0: ต้องเป็นอย่างนั้นเราไม่ใช่แค่สร้างบุญแต่เราสร้างบุญบารมี
1: บารมี
0: บารมีมันก็ต้องเข้มข้นน่ะ
1: มัน
0: จะได้เรียกว่าบารมีเนาะบุญมันเพิ่มขึ้นนะ
1: บ
0: ุญไม่ได้ลดลงที่หลวงพ่อให้บุญอยู่เนี้ยบุญเพิ่มขึ้นทุกวันเพราะฉะนั้นใจเราใจลูกทุกคนต้องเพิ่มขึ้นด้วยพอเราใจเพิ่มขึ้นทุกดวงใจเพิ่มขึ้นเนี่ยงานก็คลิกเหมือนรักในมือเดียว

0: ทำบุญแบบสังฆทานเปรียบเสมือนการหว่านเมล็ดพันธุ์ลงในดินที่อุดมสมบูรณ
1: ์สาธุ
0: ขณะทำแห่งเดียวก็ได้บุญทั้งเยอะแล้วผลผลิตจะส่งผลในทำนองเดียวกับที่ปรากฏในพระไตรปิฎกเหมือนเรื่องราวของพระปิลินทวัชเถระซึ่งเป็นพระอรหันต์ผู้เป็นเอตัส

0: คะทางด้านผู้เป็นที่รักของเทวดาทั้งหลายเพราะท่านได้เคยถวายมหาทานครั้งยิ่งใหญ่สุดๆแบบชนิดที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในยุคของพระปฐมุตตรพุทธเจ้า
1: สาธุ
0: คิดว่าไงนะ
1: เกิดถวายมหาทานยิ่งใหญ่สุดแบบชนิดที่ไม่เกิดขึ้นมาก่อนในยุคของพระปฐมุตตรพุทธเจ้า
0: ท่านคือใคร
1: พระปิฎิตาวัชชะครับพระปิฎิตาวัชชะเถระครับผู้เป็นที่รักของเทวดาครับ
0: ผู้เป็นที่รักของเทวดา
1: ครับ
0: หลายนี่นะพระท่านได้เคยถวายมหาทานกันยิ่งใหญ่สุดแบบชนิดที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในยุคของ
1: พระปฐมุตตรพุทธเจ้าครับ
0: ด้วยผลบนนี้เองหลังจากละโลกไปแล้วท่านก็เรื่อยเราอยู่ในเทวโลกตลอด 30,000 กับ
1: สาธุ
0: ได้เป็นเทวดาสวยที่พยสมบัติในเทวโลก 1,000 ครั้ง
1: สาธุ
0: ทั้งชาติสุดท้ายได้เกิดในยุค ของพระสมณะโคดมพุทธเจ้าและก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ผู้เป็นเลิศทางด้านเป็นที่รักของเทวดาทั้งหลายจงจดจำภาพเป็นความปลื้มปิตินี้ไว้ให้ติดตาหลับตาก็เห็นภาพพระภิกษุที่มาจากทั่วทุกสารทิศสว่างอยู่ในกลางท้องให้เป็นอาจินไม่ว่าชีวิตจะเจออุปสรรคใดๆก็ขอย้อนนึกถึงภาพการถวายมหาสังฆทานนี้และผลบุญจะช่วยปัดเป่าโผล่ภัยให้มาลายสิ้นไปจากหนักเป็นเบาจากเบาเป็นหายจากร้ายกลายเป็นรวย
1: จ้า

0: สาธุ
1: น
0: ี่ปลื้มมาเป็นปีที่สองในภาพนี่คือปีที่สองนะครับ
1: เห
0: ็นว่าจากการทำอย่างนี้สั่งสมบุญแล้วก็ทุกคนอยู่ในบุญเนี่ยจากเดิมไม่ต้องบอกว่าโรงงานนี่เราเช่าก็เนาะ
1: ใช่ค่ะตอนคุณพ่อคุณแม่ทำธุรกิจนี้มา12ปีแรกเราเช่ามาค่ะจริงๆก็เช่าเรื่อยมาจนปีที่15ค่ะเราก็เริ่มซื้อโรงงาน
0: ครับ
1: แล้วเป็นโรงงานแรกแต่ก็เป็นจังหวะว่าพอซื้อเสร็จก็เล็กเกินไปก็เลยยังเช่าอยู่ต่อไปเรื่อยๆจนปีที่19ค่ะเราก็เลยเริ่มซื้อโรงงานที่แล้วก็ย้ายเข้ามาอยู
0: ่
1: ที่เป็นของเราเอง
0: ค่ะตกลงมีกี่โรงงานแล้ว
1: 3ค่ะ
0: 3
1: ค่ะ
0: แต่จริงๆก็ไม่ได้ซื้อสดนะค่อยๆผ่อนไป
1: ใช่ค่ะ
0: สั่งสมบุญไป
1: สร้างสร้างบารมีอย่างเราเราก็จะต้องสั่งสมสั่งสมทั้งบุญสั่งสมทั้งทรัพย
0: ์
1: ค่ะ
0: และเงินที่ของเราแต่ว่าไม่ก็ให้เข้าเช่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะก็คือพอดีโรงงานแรกค่ะพี่วินิจขนาดตอนที่เราซื้อเนี่ยเราก็กะขนาดไม่ถูกก็เลยซื้อขนาดที่เล็กเกินไปก็เลยต้องปล่อยโรงงานนั้นให้เช่าเพราะว่าเราพอเราจะย้ายเข้าไปเนี่ยก็จะรู้สึกว่าพอดีเกินไปก็จะไม่เหมาะกับการทำงานที่โตขึ้นค่ะก็เลยพอซื้อปุ๊บก็ได้เช่าเลยไม่เคยได้ย้ายไปอยู่เลยค่ะพี่วินค
0: ่
1: ะ
0: โอ้สาธุ
1: สาธุค่ะ
0: บุญต้องอยู่เบื้องหลังความสุขความสำเร็จทั้งหมดเลยนะครับและที่สการเห็นในภาพนี่โอ้มีมาช่วยกันเยอะนะนี่แปลว่าไม่ได้ทำหน้าที่กัลยาณมิตรมาแค่พบชาตินี้นะคงทำมาหลายชาติที่หลวงพ่อบอกน
1: ะ
0: การมีพรรคมีพวกบริวารที่ไปทิศทางเดียวกันนี่เกิดจากการทำหน้าที่กัลยาณมิตรนั้นไปดู MV ตัวนี้หน่อยบริวารสมบัติครับผม

0: สาธุนะการทำหน้าที่เป็นของเรานะครับทำด้วยใจปลื้มแน่นอนมีพักมีพวกความสะดวกมันก็มีอ่ะสุดท้ายนี้น้องมิมนะนอกเตอร์วันดารีไตรเนตรจะกับฝากอะไรกับพวกเราจัก 2-3 ประเด็นครับผม
1: ค่ะก็ก่อนอื่นเลยนะคะก็อยากจะฝากว่าในช่วงเวลาที่หลายๆท่านอาจจะเจออุปสรรคเจอวิกฤตเจออุทกภัยเจอวิกฤตเศรษฐกิจหรือเจอปัญหาใดๆที่เกิดขึ้นทั้งการงานครอบครัวหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะอยากจะให้ทุกคนน่ะรักษาใจเหตุผลเพราะอะไรคะในช่วงทุกอย่างวิกฤตเศรษฐกิจใช่ไหมคะย่อมมีคนที่รวยขึ้น
0: ก็มี
1: ใช่มีคนที่จนลงก็
0: ม
1: ีเพราะฉะนั้นเนี่ยแปลว่ามันมีเหตุและปัจจัยหลายๆอย่างที่จะทำให้เราเลือกทางเดินได้ค่ะดังนั้นถ้าใครเนี่ยรู้สึกว่าใจเรายังไม่แข็งแกร่งเนี่ยก็มาเก็บเกี่ยวบุญนะคะถ้าเรายังรู้สึกว่ามองไม่เห็นแสงสว่างที่ปลายทางอุโมงค์เนี่ยก็อยากจะให้มาเก็บเกี่ยวบุญสวดทำทั้งทานศีลภาวนาสวดธรรมจักรักษาบุญปัจจัยเนี่ยค่ะถือว่าต้องบอกอย่างนี้ค่ะในความคิดของมิมนะคะคนที่มีแต่ไม่ทำเนี่ยเราจะเรียกว่าคนตระหนี่เพราะว่ามิมดูจากสมัยพุทธกาลเลยค่ะพี่มนิดถ้าเกิดว่าส่วนใหญ่เนี่ยในสมัยพุทธกาลเนี่ยเวลาอ่านเรื่องราวเนี่ยก็จะบอกว่าคนนี้เป็นยาจกแต่ในอดีตก็คือเป็นมหาเศรษฐีผู้มีความตระหนี่ใช่เป็นคนเคยรวยดังนั้นเนี่ยมินก็เลยรู้สึกได้ว่าเอ๊ะเวลาทุกครั้งอะที่เราจะทำบุญหรือเราอาจจะรู้สึกว่าบางทีอะเราก็อยากเอาเงินไปทำอย่างอื่นนะ
0: บางครั้งมีตังนะ
1: ใช่ใช่แต่เรารู้สึกเอ้ยเราอยากเก็บเงินเราอยากเอาเงินไปทำอย่างอื่นเราอยากสั่งสมทรัพย์ให้รู้มากขึ้นให้รู้สึกปลอดภัยในชีวิตมากขึ้นแต่พอเราคิดว่าเอ๊ะแต่ว่าถ้าเราสั่งสมบุญเราก็ได้บุญไปข้ามภพข้ามชาติที่สำคัญก็คือเราไม่อยากเป็นผู้ที่มีความตระหนี
0: ่
1: ถ้ามีทรัพย์แล้วไม่เป็นผู้เอามาทำบุญสุนทานไม่เอามาทำให้เกิดประโยชน์กับตัวเองและผู้อื่นดังนั้นเนี่ยเราก็จะกลายเป็นคนตระหนี
0: ่ทั้งที่มีทรัพย
1: ์ใช่แล้วเราก็จะไปวนลูปของการที่เป็นคนที่กลับไปเป็นยาจกได้อีกดังนั้นก็เลยอย่าเพิ่งคิดนะคะว่าเรามีแล้วทำแค่นี้พอนะคะบางทีเนี่ยมิมว่ายังน่าเสียดายซะอีกหลายท่านเนี่ยเป็นผู้ที่ไม่มีเนาะเขาก็อาจจะทำเต็มที่

0: ได้เท่าประมาณหนึ่งซึ่งนั่นก็ถือว่าเต็มที่แล้ว คือเราอยู่กันวัดกันที่ความปลื้มค่ะพี่นิดถ้าปลื้มมากแสดงว่าเราทำถึงจุดแล้วแต่ถ้าทำแล้วยังรู้สึกเฉยๆแค่รู้สึกว่าได้ทำเนี่ยเขาเรียกยังไม่ถึงจุดนะคะก็ขอเรียนเชิญให้ทำถึงจุดให้ถึงจุดที่เราเรียกว่าปลื้ม
1: ซึ่งหลวงพ่อเคยบอกไว้นะถ้าไม่ปลื้ม
0: ทำไม่ปลื้ม
1: ก็ไปทำไม่ปลื้ม
0: ใช่ถ้าไม่ปลื้มก็ไปทำไม่ปลื้มใช่ค่ะพี่นิดค
1: ่
0: ะ
1: ถ้าไม่ปลื้มก็ขาดทุนด้วย
0: ใช่
1: เออ
0: ค่ะก็ไม่อยากให้พี่น้องนักสร้างบารมีทั่วโลกนะคะกลับไปเป็นยาโจกนะคะถ้ามีแล้วเราก็ต้องสั่งสมบูรณ์แล้วก็ปีนี้มันก็เป็นปีที่พิเศษมากๆเพราะว่าเป็นกฐินธรรมชัยเนื่องด้วยท่านแล้วก็อย่างที่เกริ่นไปก่อนหน้านี้นะคะว่าทำบุญก็คิดถึงมาม่านะคะว่ามาม่ายังมีชีวิตอยู
1: ่
0: แล้วก็ตอนนี้ท่านพระเดชพระคุณหลวงพ่อยังมีชีวิตอยู
1: ่
0: คือสำหรับมิ้มเนี่ยท่านเป็นผู้มีพระคุณนะให้ทางสว่างแล้วก็ให้ชี้แนะเราให้ไปสู่เส้นทางที่ถูกต้องเนี่ยก็ถือว่าพระคุณของท่านเนี่ยก็ไม่มีประมาณเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราลึกถึงท่านรักท่านจริงๆเนี่ยเราก็จะต้องทำกับท่านอย่างเต็มที่ในวันที่ท่านยังอยู่กับเรา
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: ทำที่ท่านก็ได้ที่เรา
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้สาธุต้องขอขอบคุณกาลิมิตรด็อกเตอร์วรรณรีไตรเนตรนะครับที่ได้มาแชร์ประสบการณ์ในการสร้างบารมีได้ก็ได้แง่คิดหลายประการนะครับแต่สุดท้ายแล้วก็อยู่ที่เรานะครับถ้าเรามีเป้าหมายที่จะไปที่สุดแห่งธรรมตามติดหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายนะครับก็ต้องบอกว่าเต็มที่เต็มกำลังแล้วก็ทีด้วยแล้วก็ด้วยความปลื้มด้วยเราจึงจะตามท่านไปได้ต้องกราบขอบพระคุณอนุโมทนาบุญเนตรครับ
0: สาธุค่ะนี่คร ับ
1: เส้นทางนี้จะไปถึงได้ต้องใจสู้ชูนิ้วเดียวครับลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: เรียนเชิญท่านสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบ
1: ตั้งใจ
0: กราบ
1: ตั้งใจบูชาพระกันก่อนนะ

ยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ

0: ขอกราบท้าท้าพระเจ้าพระกรมพ่อที่เคารพอย่างสูงสุดนะเจริญพรยอดนักสร้างบารมีลูกหลวงพ่อหลานคุณยายทุกท่านนะ
1: สาธุ
0: ใครมีเป้าหมายไปถึงที่สุดแห่งธรรมบ้างยกมือขึ้นสาธุโอ้วันนี้ปลื้มใจนะวันนี้ปลื้มนี่ไปเดินมาเนี่ยวัดเรานี่เป็นวัดอัศจรรย์โดยเฉพาะวันอาทิตย์ต้นเดือนบูชาข้าวพระนี่นะผู้มีบุญมากันทั่วประเทศเลยนะอ่ะตบมือให้พวกเรากันเองหน่อยเป็นภาพที่เกิดยากมากเหมือนตลาดนัดบุญอันยิ่งใหญ่เลยเนี่ยวันเสาร์อาทิตย์มักจะมีตลาดนัดทุกคนทุกแห่งเป็นตลาดนัดที่ผู้คนมาซื้อสินค้าแต่เราเป็นตลาดนัดเพื่อสร้างบุญ
1: สาธุ
0: และบุคลากรหรือบุคคลอย่างพวกเรานี่หายากมากคือที่ที่จะชุมนุมผู้มีศีลธรรมมีศีลมีสมาธิปัญญานี่หายากมากเวลาเขารวมตัวกันอาจจะมีรวมตัวเพื่อดูกีฬารวมตัวเพื่อชมคอนเสิร์ตใช่ไหมล่ะแต่ไม่มีที่ไหนจะเหมือนเราคือรวมตัวกันมาเพื่อมาสร้างบุญโดยเฉพาะกิจกรรมยามเช้าที่เรานั่งสมาธินี่แหละบูชาข้าวพระนี่อัศจรรย์มากทำได้เดียวที่เดียวในโลกนี่บารมีหลวงพ่อเราก็คือรวมตัวกันเพื่อไม่ทำอะไรยากไหมปกติเขาต้องรวมตัวเขาต้องออกแอคชั่นจะทำนู่นทำนี่มีอยู่ที่เดียวคือรวมตัวนั่งเฉยๆจริงไหมมีที่เดียวจริงๆแล้วตอนนี้กำลังนั่งกันพร้อมกันทั่วโลกเลยและอยากพวกเราว่าจริงๆทั่วโลกจริงๆเพราะว่าตอนเรามีขยายสาขาไปทั่วโลกแล้วก็มีพิธีบูชาข้าวพระนี่ทั่วโลกพร้อมกันนี่แหละทางโซนยุโรปก็ดีอเมริกาก็ดีก็กราบขอความเมตตามาถึงหลวงพ่อของเราบอกว่าทางอเมริกายุโรปนี่ขออัดเทปไว้ได้ไหมแล้ว9โมงค่อยเปิดอย่างนี้ไงหลวงพ่อเขาบอกว่าไม่ได้ไม่อนุญาตเวลาธรรมกายต้องเวลาเดียวกันทั่วโลกนะเพราะเวลาที่มหาปุถยาจารย์ท่านทรงบุญท่านทรงเวลาเดียวเช่นถ้าอยู่ยุโรปต้องตื่นมาบูชาข้าพระตอนตีสองถ้าอเมริกาก็สามทุ่มสี่ทุ่มอัศจรรย์นะพวกเราก็โมทนากับลูกๆหลวงพ่อทั่วโลกหน่อย
1: สาธุ
0: ของเราประเทศไทยนี่9โมงครึ่งนะแต่ว่าถ้ายุโรปตีสองพอบูเสร็จก็นอนเลยแต่ว่าเป็นความอัศจรรย์ไง

0: ว่าตอนนี้คือมีเวลาตรงกันคือตอน9:30แหละถ้าใครเป็นลูกหลวงพ่อหลานคุณยายนี่นะจะตรงกันทั้งโลก
1: คร
0: ับ งั้นเวลา9:30นี่สิเป็นเวลาที่มีอนุภาพมากและตอนท้ายเห็นไหมว่าหลวงพ่อว่าตอนนี้มหาปูชัยยาจารย์กำลังคูมบุญนะนั่นแหละท่านมีวิธีพิเศษหมู่ญาติเราปกติเองเนี่ยนะจะรับบุญเมื่ออยู่ในภพภูมิที่รับได
1: ้ครับ
0: เราโชคดีเราเป็นชาวพุทธไงชาวพุทธสามารถอุทิศบุญได้เนี่ยถ้าไม่พุทธนี่เขาลูกปู่ย่าตายายเขาไม่ได้รับนะ
1: ครับ
0: เพราะลูกหลานไม่ได้ส่งไปให้ไงเพราะไม่รู้ส่งได้แต่เรานี่ส่งแต่ว่าขึ้นกับว่าญาติเรานี่นะอยู่ภพภูมิไหนบางภพภูมิรับได้บางภพภูมิรับไม่ได
1: ้ครับ
0: ฝากก่อนได้ก็ต้องรอว่าหมู่ญาติเราถ้าเกิดไปไม่ดีอยู่ขุมลึกนี่นะกว่าจะมาถึงยมโลกได้เนี่ยตอนนั้นถึงจะรับบุญที่เราฝากไป
1: ครับผม
0: แต่รู้ไหมว่าเนี่ยทุกวันบูชาข้าวพระเนี่ยนะพระเดชพระคุณหลวงปู่คุณยายท่านคุมไปถึงเลย
1: สาธุ
0: มีวิธีพิเศษนะเวลาเรานึกถึงหมู่ญาติเราเนี่ยอยู่ไหนก็ตามนึกถึงเนี่ยท่านทรงไปให้พิเศษเลยนี่แหละนี่สำคัญนะเพราะฉะนั้นเวลา9:30จึงเป็นเวลาที่ต้องตรงกันทั่วโลกนี่อัศจรรย์แล้วก็ทุกครั้งเห็นไหมหลวงพ่อบอกว่าเราบูชาข้าวพระเฉพาะบุคคลที่มีเป้าหมายไปถูกที่ถูกแห่งธรรม
1: ครับ
0: เพราะใจเรานี่จะช่วยโลกนะอีกหลายเลยโลกเลยเนี่ยใจเราจะใหญ่ขนาดนั้น
1: ครับ
0: ท่านญาติโยมทั้งหลายสู้ไหม
1: สู้ครับ
0: เพราะวันนี้เลยปลื้มไงว่าอัศจรรย์นะเหมือนเราเจอกันธรรมดาแต่ว่าณเวลานี้ทั้งโลกมีที่เดียวที่สว่างที่สุดคือพวกเราตรงนี้เลยนะที่ผู้มีบุญมีศีลมีธรรมดูหน้าตาเสียสว่างสวยหมดเลยเนี่ยนะสว่างเบิกบานอย่างงี้ไงโลกกำลังวุ่นวายมากเลยแต่ว่าเราก็สว่างสวยเพราะฉะนั้นเรามีนัดกันไงเพราะฉะนั้นอาทิตย์ต้นเดือนนี่นะเป็นตลาดนัดบุญครั้งยิ่งใหญ
1: ่ครับ
0: ซึ่งพลาดไม่ได้ไปไหนมีแต่บุญทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นให้ทราบว่าเราเกิดมาเนี่ยเรามีคุณค่านะเดี๋ยวจะเปิดเพลงนึงฮะเพื่อตอกย้ำซ้ำเดิมว่าเราเกิดมาทำไมเคยถามตัวเองไหม
1: ครับ
0: ว่าเกิดมาทำไมเนี่ยเกิดมาเป็นนุษย์เกิดมาทำอะไรเกิดมาทำมาหากินสร้างครัวแล้วตายไปเท่านั้นหรือไม่ใช่มันยิ่งกว่านั้นอีกเรามาชมว่าเพลงเกิดมาทำไม
2: แม่ครับพ่อครับเราเกิดมาทำไมหรอครับ

0: ตบมือถามแทนคุณครูแม่ใหญ่ว่าปกติเวลาคุณครูแม่ใหญ่ท่านสอนในโรงเรียนท่านก็จะถามหัวหน้าชั้นพวกเราว่าเกิดมาทำไมใช่ไหมอ้าวเดี๋ยวพระอาจารย์ถามว่าอ้าวเกิดมาทำไม
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมี
0: อ้าวอีกทีหนึ่งไม่ค่อยได้ยินเกิดมาทำไม
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: อ้าวอีกครั้งหนึ่งเกิดมาทำไม
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: สาธุ
1: สาธุ
0: โอ้ปลื้มนะแล้วก็โชคดีมากที่เราตอบถูก จริงๆมนุษย์เขาไม่รู้ส่วนใหญ่ในชาตินี้เขามีแต่ความคิดว่าเกิดมาเพื่อทำมาหากินสร้างครอบครัวแล้วก็ตายไปเมื่อเขามีเป้าหมายแค่นี้เองนี่นะพบชาติต่อไปลำบากมากเพราะเขาไม่ได้สร้างบุญนั่นแหละที่เราต้องสร้างบุญเนี่ยเพราะมันมีการเวียนว่ายตายเกิดเราทำบุญนี่เป็นการประกันอนาคตคือชาติต่อไปเนี่ยเราสะดวกสบายแต่ถ้าเกิดเราไม่สร้างบุญนี่นะชาตินี้อาจจะโอ้เหลือกินเหลือใช้มากมายแต่พอไม่รู้เป้าหมายเนี่ยนะชาตินี้เป็นมหาเศรษฐีก็ชั่วคราวชาติหน้าก็เป็นคนจนสมัยพุทธกาลยังมีเลยชาตินี้เป็นมหาเศรษฐีใหญ่ตายเสร็จไปเข้าลูกขอทาน
1: ครับ
0: เห็นไหมรวยรวยชั่วคราวเพราะไม่รู้เรื่องแต่บางคนเนี่ยอ้าวชาตินี้อาจจะลำบากแต่พอมารู้เส้นทางบุญบุญมีจริงบาปมีจริงเท่านั้นเองเนี่ยนะตั้งใจสะสมบุญทุกวันลาโลกไปแล้วก็กลับวิมานพบชาติต่อไปก็เกิดมาเป็นมหาเศรษฐีเลยอย่างนี้ไงงั้นพวกเราทุกคนที่มาสร้างบุญกันต่อเนื่องยาวนานเนี่ยให้ปลื้มนี่แหละเราเป็นพวกที่มีอนาคตชาติหน้านี่ร่ำรวยมหาศาลทุกคนรับประกันได
1: ้
0: นะส่วนท่านนี้ก็แล้วแต่บุญแต่กรรมเพราะบางคนกรรมเยอะมากนึกออกไหมโอ้โหมาเนี่ยนะทำซะเยอะเลยเนี่ยนะบุญที่ทำเอาไว้ต้องไปปะทะบาปไงทำเหมือนกันจริงไม่เท่ากันจะได้เข้าใจนะแต่ชาติต่อไปสบายแล้วถ้าเกิดเราดีอยู่แล้วเนี่ยรวยอยู่แล้วเนี่ยเราก็จะรวยขึ้นทุกชาติทุกชาติไม่มีตกต่ำเลยเพราะว่าเรารู้แล้วก็ต้องเกิดมาสะสมบุญอย่างนี้ยังไงเวลาอยู่หลวงพ่อท่านอยู่ในโรงเรียนท่านจะถามทุกคนเลยว่าอ้าวใครสร้างบุญทุกวันบ้างใครสร้างก็ยกมือ
1: สาธ
0: ุนะทุกบุญนะเราโชคดีไงโชคดีจริงคำถามว่าเกิดมาทำไมนี่เรื่องใหญ่นะเพราะอย่าว่าแต่พวกเราเลยแม้แต่พระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยท่านก็ถามตัวเองตั้งแต่12ขวบว่าคนเราเกิดมาทำไมตายแล้วไปไหนอะไรคือเป้าหมายของชีวิตนรกสวรรค์มีจริงไหมผู้มีปัญญาจะถามนะจะได้ทำถูกไงนะแต่ท่านก็ไปหาครูบาอาจารย์อัตตปาอ่านหนังสือเยอะแยะไปหมดเลยแต่ก็ไม่ได้คำตอบที่แล้วใจไงกระทั่งมาเจอคุณยายของเราเนี่ยจบเลยนะหลวงพ่อก็พยายามหาก็มาเจอคุณยายนะตอนที่หลวงพ่อเข้าเกษตรศาสตร์เป็นนิสิตเกษตรศาสตร์เรียบร้อยแล้วเรียนอยู่หนึ่งเทอมปิดเทอมตุลาคมเนี่ยก็มาหาคุณยาย

0: พี่ยายไปมาแล้วคุณอยากไปมั้ยล่ะเห็นนะจบเลยตั้งแต่นั้นหลวงพ่อก็มานั่งสมาธิคุณยายทุกวันเลยนะเกษตรปี2506นี่โอ้ยังกับซุปเปอร์ชนบทเลยนะแล้วคุณยายอยู่วัดปากน้ำคิดดูหลวงพ่อเราเนี่ยนะเอาจริงนะตั้งแต่มาเป็นลูกศิษย์คุณยายท่านมาเรียนสมาธิคุณยายทุกวันไม่เคยขาดแม้แต่วันเดียวเดินทางนั่งรถเมล์เนี่ยสุดสาย3สายนะจากเกษตรมาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิอนุสาวรีย์ชัยไปฝั่งทนฝั่งทนไปวัดปากน้ำเนี่ยนะหลวงพ่อเราไปเรียนสมาธิคุณยายทุกวันไม่เคยขาดแม้วันสอบยังไปเลยอย่างนี้ยังไงเห็นไหมของหลวงพ่อพอรู้เรื่องราวรู้ของจริงไม่ต้องจำจีจำใจไม่เหมือนพวกเราเนี่ยต้องให้หลวงพ่อจี้จี้ใช้ใช้อ่ะนะไหมแล้วตอนหลังหลวงพ่อเข้าถึงจุดที่สว่างสวัยก็ไปพิสูจน์อ้ามีจริงๆไงวิชาธรรมกายเนี่ยที่พระเดชพระคุณหลวงปู่เนี่ยนะคนคืนกลับมาอันที่จริงก็เป็นของพระพุทธเจ้านั่นแหละหายไปจากโลกสองพันกว่าปีเพิ่งคืนมาปี2460นี่เองปีนี้ก็วิชาธรรมกายเพิ่งฟื้นมา109ปีอย่างนี้ยังไงแล้วก็วิชาธรรมกายทำให้เรามีความเชื่อมั่นในคำสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะพิสูจน์ได้หมดสิ่งที่พระพุทธเจ้าพูดมีจริงหมดกฎแห่งกรรมมีจริงบุญบาปมีจริงภพภูมิมีจริง31ภูมินี่เราโชคดีเป็นชาวพุทธรู้ว่าเนี่ยมี31ภูมิระหว่างที่เรายังเป็นสัตว์โลกยังไม่เข้าพระนิพพานยังต้องเวียนว่ายตายเกิดนี่นะเราสามารถเวียนว่ายตายเกิดอยู่ใน31ภูมิทั้งภูมิที่ดีและไม่ดีซึ่งในห้องนี้ก็ผ่านมาหมดแล้วคุณยายบอกว่าเป็นมาหมดแล้วทั้งดีไม่ดีเป็นหมดแล้วนะไม่ใช่ว่าเราไม่เคยไปไม่ดีไม่ดีก็เคยไปแต่ตอนนี้โชคดีเราจะไปดีอ่ะถูกไหม
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเองเนี่ยเราโชคดียังไงใน31ภูมิมีหมดหลวงพ่อเขาถึงจุดที่อ้าวมีหมดจริงๆไงแล้วตอนหลังหลวงพ่อก็ไปตามหลวงพ่อรัตตะมาเป็นลูกศิษย์คุณยายอีกท่านหนึ่งก็ตรงกันน่ะผู้มีปัญญาก็จะค้างใจเรื่องนรกสวรรค์มีจริงไหมเอ้ามาถึงคุณยายก็หายสงสัยคำถามนี่นะเมื่อมาถึงคุณยายมีคำตอบแล้วจบอย่างนี้ไงจากบุคคลซึ่งวัดพระธรรมกายก็เริ่มต้นจากสามคนที่สามองค์ที่เห็นตรงกันมีความเห็นตรงกันก็เห็นนรกสวรรค์ตรงกันจริงๆนั่นแหละจึงเริ่มต้นเห็นหมู่คณะเราแล้วก็เริ่มต้นแล้วก็มาสร้างวัดนี่ไงจากจุดเริ่มต้นตรงนี้ก่อนเพราะฉะนั้นคำถามคำตอบจึงสำคัญไงจริงต้องถามพวกเราเกิดมาทำไมเคยถามตัวเองไหมถ้าเราถามนี่นะเราจะดำเนินชีวิตถูกต้องโดยเฉพาะกายมนุษย์เป็นกายวิเศษในบรรดาสารสิบเอ็ดภูมิภูมิที่สร้างเหตุก็คือภูมิมนุษย์ภูมิเดียวเป็นภพสร้างเหตุพบอื่นนี่นะเป็นพบใช้ผลโอกาสเดียวคือโอกาสมนุษย์นั้นที่ฟังอยู่นี่ใช่มนุษย์ไหม
1: ใช
0: ่ใช่ยกมือหน่อยไม่มีปลอมตัวมานะไม่มีนะเพราะฉะนั้นเรารู้ขอให้เราได้เป็นมนุษย์เนี่ยโอ้โหโชคดีมหาศาลแล้วจะฐานะลำบากยังไงตามขอให้ได้กายมนุษย์ดีวิเศษสุดไม่ต้องน้อยใจเรื่องอื่นเลยนะเรามาปรับปรุงแค่ชาติเดียวเนี่ยเราจะเปลี่ยนแปลงทุกเรื่องเลยชาตินี้บางคนอาจจะไม่สมบูรณ์เรื่องนั้นเรื่องนี้แต่ถ้าอดทนชาติเดียวต่อไปสมบูรณ์ทุกอย่างดีไหม
1: ดี
0: เพราะฉะนั้นทุกวันเวลานี่ต้องมีกำลังใจส่วนที่ลำบากนี่มันกรรมเก่ามันบาปเราทำแล้วก็ต้องใช้แต่อย่าเศร้าเจอก็สู้กันไปอย่างนี้ต่างหากละเพราะฉะนั้นวัดเรานี่จริงๆก็เนื่องจากว่าวันนี้ก็มีคนมาใหม่ที่นี่มาเยอะขึ้นนะมากันเยอะขึ้นทั่วประเทศไทยนี่ไงก็อยากให้รู้ว่าจริงๆวัดเรานี่นะอย่างที่ว่ากันก็เริ่มจากหลวงพ่อคุณยายที่เห็นตรงกันแล้วก็รวมตัวกันที่บ้านธรรมประสิทธิ์ก่อนนั่นแหละพอถึงจุดหนึ่งที่หลวงพ่อบวชเมื่อหลวงพ่อจบปริญญาตรีเรียบร้อยแล้วคุณยายก็จัดงานบวชให้หลวงพ่อของเราวันที่27สิงหาคม2512ซึ่งเราเรียกว่าวันธรรมชัยก็เพิ่งผ่านมาเมื่อ10กว่าวันที่ผ่านมาวันธรรมชัยวันคือวันที่หลวงพ่อของเราเข้าสู่สมณะเพศ12ถ้าปีนี้ก็ครบเท่าไหร
1: ่57
0: 57ปีก็แต่พรรษาที่58
1: ครับ
0: นั่นแหละพอหลวงพ่อบวชแล้วคุณยายก็รู้ว่าหลวงพ่อก็ต้องมีบารมีมีสถานที่ของตัวเองเพื่อ

0: กับทีมงานเอาไว้สร้างบารมีแล้วคุณยายก็เลยเนี่ยแหละอธิษฐานหาแผ่นดินด้วยบารมีคุณยายด้วยวิชาธรรมของคุณยายนี่แหละไม่น่าเชื่อเนี่ย2เดือนเท่านั้นหลังจากที่หลวงพ่อบวชเราก็ได้แผ่นดิน196ไร่เป็นที่บ้านของหมู่คณะเราเนี่ยโมทนาคุณยายด้วยนะ
1: สาธุ
0: แผ่นดินแรกเราไม่ต้องซื้ออาศัยบารมีคุณยายเสกเลยเสกเลยนี่แหละไม่ใช่ตารางวานนะ200ไร่นะแต่ตารางก็ตัดถนนไม่หนทางอีก4ไร่เหลือ196ไร่เดี๋ยวเราให้ดูย้อนยุคไงแม้มาแล้วก็ตามให้ดูจะได้ปลื้มไม่น่าเชื่อว่าแผ่นดินที่เรานั่งณวันนี้เนี่ยเมื่อ56ปีที่แล้วเป็นท้องนาห้องแก้วนี่ก็เหมือนกันเป็นท้องนาสภาธรรมการสากลก็เป็นท้องนาเป็นท้องนาที่แห้งแล้งเนี่ยแต่บัดนี้เป็นชัยภูมิแห่งการสร้างบารมีพวกเราเนี่ยเรามาดูภาพย้อนยุคเราจะได้ปลื้มว่าหมู่คณะเรายุคแรกๆเขาลำบากขนาดไหนแล้วเราก็ได้มาสร้างบุญกันมาชมกันวันวาน

0: ธุ
1: อาจารย์ไม่เห็นไหมเมื่อ56ปีมันเป็นแต่ท้องนานั่นแหละแล้ววัดพอเราตั้งมั่นขึ้นแล้วหลวงพ่อก็เห็นว่าลูกหลวงพ่อที่มาสร้างมาเลยกันอีกเยอะเลยถ้าเราไม่ขยายแผ่นดินนี่นะเดี๋ยวพวกเราจะตกขบวนเนี่ยเหมือนชาติเนี้ยถ้าเราไม่เจอกันเนี่ยใครเสร็จ
0: เราเสร็จ
1: เสร็จแน่เสร็จแน่รู้นะไปไหนรู้ใช่ไหม แต่ว่าต้องมีขยายต้องพื้นที่ไงหลวงพ่อก็เห็นว่าโอ้โหลูกตามมาเยอะเลยเนี่ยแหละจึงมีโครงการขยายซื้อเพิ่มที่เพิ่มขึ้น 2,000 ไร่ยกนั้นเราตังเราก็ไม่ได้มีพอที่จะไปซื้อทีเดียวนะก็ต้องไปเจรจาแต่เงื่อนไขดีมากอันนี้หลวงพี่ศิววิชาโพนั่นเคยเทศว่าเนี่ยเงื่อนไขดีมาก 2,000 ไร่เพราะว่าเป็นเจ้าของเดียวคือตระกูลสนิทวงศ์ณอยุธยาเป็นเจ้าของถ้าทักร้อยเจ้าของนี่มันค่อนข้างจะลำบากไงกว่าจะซื้อที่จะรวบรวมนี่เจ้าของเดียวแม้เงื่อนไขดีแต่ตังค์เราก็ยังไม่ได้มีเยอะเราก็ต้องไปเจรจาซื้อเจ้าของเขาเลยว่าซื้อทีละพันก็แล้วกันพันไร่แรกเขาขายไร่ละ 25,000 ก็เป็นเงิน25ล้านบาทเมื่อปี25ก็44ปีที่ผ่านมาพวกเราก็สู้ในผู้นำบุญเนี่ยสู้ทุกยุคเลยนั่นก็สู้ทำบุญกันใครพอมีสตังค์ก็เหมาเป็นไร่ไร่ละ 25,000 บาทใครมีสตังค์น้อยหน่อยก็นักบุญทุนน้อยก็1ตารางวา62บาท50สตางค
0: ์ครับ
1: ห้องนี้ใครเป็นเจ้าของที่บ้างอย่ายกมือสิโอ้โหสาธุมั้ย
0: สาธุ
1: ตอนนั้นเราก็ช่วยๆกันนะช่วยกันมาเรื่อยๆเลยเนี่ยก็ทอดกฐินพระป่าเพื่อซื้อแผ่นดินนั่นแหละต้องทอดเกือบ10ปีนั่นแหละก็ยังขำดีเลยก็เราก็ทอดพระป่าแค่ปีละ3ครั้งพระป่ามาฆบูชาพระป่าวิสาขบูชากฐินประจําปีเพื่อซื้อแผ่นดินไงนี่เสียงก็มาลือมาถึงหลวงพ่อเราว่าโอ้เขาบ่นไงว่าวัดพระธรรมกายทอดประปายบ่อยจังเลยหลวงพ่อบอกปีละ3ครั้งเองบอกว่าบ่อยอันเปลี่ยนนโยบายทอดทุกเดือน ก็มีคนมาทอดนะแต่หลังเสียงบ่นคงเงียบเลยไม่มีทอดรายสัปดาห์หลวงพ่อบอกโอ้ที่มันทำไม่ดีมันทำทุกวันไม่เห็นเบื่อเลยอย่างนี้ไงเอาว่าเราก็ช่วยกันทั้งซื้อ พันไร่แรกครบพอได้ก็ไปซื้อพันไร่สองต่อนี่เจ้าของขึ้นราคาเลยจากไร่ 25,000 ไปไร่ละ 50,000 นะก็แพงขึ้นอีกเท่าตัวรวมภาษีด้วยค่าชดเชยลูกนาด้วยก็แปลงนี้ก็ต้องใช้งบประมาณ100ล้านบาทอย่างนี้เองไงแล้วเราก็สู้ใช่ไหมสู้เราทำไงดีก็ใช้สูตรเดิมตั้งหน้าตั้งตาทอดผ้าป่ากันต่อไปจนกว่าจะครบแล้วก็ครบจริงๆนะแล้วก็มาครบในงานกฐินคุณยาย80ปี2531นะ
0: ครับ
1: งานนั้นทำให้เราได้แผ่นดิน 2,000 ไร่เป็นไทยแก่ตัวเนี่ยคุณยายนั่นสุดยอดเห็นไหมคุณยายแผ่นดินแรกท่านก็เสกให้ลูกศิษย์ไม่ต้องซื้อแผ่นดินที่ 2,000 ไร่เนี่ยท่านมาช่วยจบให้เพราะถ้าคุณยายไม่จบเนี่ยอีกหลายปีไงโมทนาบุญคุณยายครั้งหนึ่ง
0: สาธุ
1: พอได้ 2,000 ไร่แล้วหลวงพ่อก็เลยดำริสร้างมหาธรรมกายเจดีย์เป็นโครงการที่จะตามลูกๆหลวงพ่อทุโลกกลับคืนมาปกติพวกเราลงมาแล้วนี่นะพอลงมาโลกแล้วมันมึนๆไงงงๆไม่รู้เกิดมาทำไมโดนมันกันแกล้งนี่ไงก็อาศัยองค์พระนั่นแหละไปตามมาแรกๆแล้วก็มาสร้างองค์พระตอนหลังก็ค่อยๆก้าวมาสู่ความเป็นนักสร้างบารมีก็เคยรู้เรื่องราวเยอะขึ้นไงจากเจ้าภาพธรรมดาก็มาปฏิบัติธรรมฟังธรรมก็ทั้งชัดเจนขึ้นกันแทบกล้าเป็นยอดผู้นำบุญนี่ไง2,000 ไร่ก็เกิดขึ้นแล้วหัวใจใหญ่ก็คือหลวงพ่อให้สร้างเจดีย์ก่อนนะสภาสร้างทีหลังหัวใจบุญใหญ่มันอยู่ที่มหาธรรมกายเจดีย์ทำตรงนี้ได้เดี๋ยวจะได้ทุกอย่างก็จริงนะแล้วพวกเราก็ส่วนใหญ่ก็มายุคที่สร้างองค์พระเอาใครเป็นเจ้าขององค์พระธรรมกายประจำตัวยกมือขึ้นโอ้โหเห็นไหมเต็มห้องเลยเต็มโลกเลยนี่ไงก็มาตอนนี้ไงเห็นไหมหลวงพ่อให้โอกาสนะเรามาดูมหาธรรมกายเจดีย์กัน

วันที่เราได้แผ่นดินก็คือกฐินกุญญาณ2531แต่วันที่เราช้องร้องเจดีได้คือ2543ก็12ปีอย่างเงี้ยเราก็ลุยกระทั่งสร้างองค์พระด้านนอกนะก็สำเร็จเป็นอัศจรรย์พอได้มาธรรมกายเจดีแล้วหลวงพ่อก็ลุยสร้างไอ้นั่นองคาพยพไงสภาธรรมกายสากลวิหารหลวงปู่ก็ต้องทุกอาคารหลากหลายมากนี่ไงหัวใจอยู่ที่มหาธรรมกายเจดีนั่นแหละท่านก็มองออกว่าเนี่ยมันเป็นบุญใหญ่แล้วก็ลูกๆหลวงพ่อจะถูกตามมาจากสิ่งนี้แหละเพราะฉะนั้นก็อัศจรรย์เห็นไหมว่าจริงๆอายุวัดพระธรรมกายก็เพิ่ง56ปีเสร็จๆจากท้องนานะเนี่ยถ้าหลวงพ่อไม่ขยายโครง

ือเหนือกว่าเขาเพราะเรารักบุญที่เราทําอย่างนี้เพราะเรามีเป้าหมายไปที่สุดแห่งธรรมยิ่งใหญ่กว่าเขามากพอมอบเพลงนี้ให้พวกเราผ่านเพลงมาสำนักกัลยาณมิตรสากล

0: วกเราก็เหมือนในเพลงเหมือนกันเลยเพราะเราเป็นพวกเหนือมนุษย์ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: เป็นใครเป็นพวกเหนือมนุษย์ยกมือ
1: สาธุ
0: มีเป้าหมายไปถึงสู่ทางธรรมยกมือเนี่ยเราพวกเดียวกันเห็นไหมพวกเราอัศจรรย์นะเป็นคนอัศจรรย์ทำงานอัศจรรย์แต่ดิน 2,000 ไร่เห็นไหมเราก็พลิกเลยเนี่ย
1: ครับ
0: และปีนี้ก็อีกเป็นอีกปีหนึ่งนี่เราเข้าสู่เทศกาลกฐินแล้ว
1: ครับผม
0: นะปีนี้เราก็จะมีบุญใหญ่ซึ่งเราก็ต้องทำบุญใหญ่กันไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงสู่เทศกาลธรรมเทศกาลปีนี้มันจะมีบุญสามบุญใหญ่เมื่อเช้าเราก็กล่าวคำถวายอุปกรณ์

0: อนระบบสื่อโทรทัศน์อาคาร82ปีไปเรียบร้อยแล้ว
1: ครับ
0: อันนี้ก็เป็นเป้าหมายหนึ่งของหลวงพ่อของเราที่จริงๆแล้วท่านอยากให้มนุษย์รักบุญกลัวบาปไงก็จะทำอาคารนิสการแห่งความจริงของชีวิตแล้วมาดูกันว่าเนี่ยปีที่แล้วเราได้ช่วยกันสร้างตัวอาคารเนี่ยก็ได้งบประมาณแต่ขาดอุปกรณ์โน่ไหม
1: ครับ
0: ปีนี้เราก็มาเอาอุปกรณ์กันตอนนี้กำลังเดินหน้าแล้วถ้าใครสังเกตว่าตรงแต่ก่อนจะมีห้องมุ้งอยู่ที่ตรงวิหาร 2-3 ตอนนี้รื้อหมดเรียบร้อยแล้วนะเตรียมทำเป็นอาคาร82ปีเนี่ยอาคารความจริงของชีวิตบางคนไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนอย่างไรมาชมกันเลยอาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโย
2: บนโลกใบนี้เราทุกคนต่างถูกพัดพาไปตามกระแสของเวลาผลักดันให้เราต้องเคลื่อนไปข้างหน้าเสมอแต่ในห้วงลึกของจิตใจมีคำถามที่รอคำตอบมาตลอดว่าเราเกิดมาทำไมความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ไหนหลวงพ่อธรรมชโยคุณครูไม่ใหญ่ได้เมตตาตั้งชื่อนิทรรศการนี้ว่าความจริงของชีวิตของทุกคนในโลกเพราะเมื่อเราได้ก้าวเข้ามาที่นี่ทุกคำตอบที่เราเคยสงสัยจะถูกเปิดเผยด้วยแสงสว่างแห่งปัญญาณพื้นที่มหาวิหารพศฝั่งทิศใต้บริเวณค.2และ3จะถูกรังสรรค์เป็นพื้นที่แห่งการรวบรวมสื่อธรรมะด้วยเทคนิคที่นำสมัยทั้ง9ห้องได้แก่ห้องที่1ปฏิสันฐานธรรมห้องต้อนรับที่จะชวนผู้ชมทุกท่านปล่อยวางเรื่องราวทั้งหลายกับสื่อ Interactive Sensor ที่ตอบโต้กับการเคลื่อนไหวของผู้ชมและทักทายทุกท่านก่อนเดินทางสู่ห้องต่อไปห้องที่2ธรรมสถานวิมานบุญจะเป็นการถ่ายทอดประวัติศาสตร์ถึงที่มาของสิ่งปลูกสร้างที่เราเห็นกันในปัจจุบันที่จะทำให้ผู้ชมได้เห็นถึงประวัติศาสตร์ย้อนไปกว่าครึ่งศตวรรษห้องที่3เส้นทางธรรมกายสื่อวิดิทัศน์ที่มีเรื่องราวการสร้างบารมีของพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงจนเป็นพื้นดินของวัดพระธรรมกายในทุกวันนี้ห้องที่4ธรรมกายเพื่อสันติภาพโลกห้องจะแสดงผลงานการขยายหลักธรรมคำสอนที่เริ่มจากขุดดินก้อนแรกจวบจนถึงวันนี้ที่ผลงานของวัดพระธรรมกายได้แผ่ขยายไปถึงจิตใจของสาธุชนทั่วประเทศและทั่วโลกห้องที่5มหาบุรุษถ่ายทอดเรื่องราวของพระโพธิสัตว์ที่บำเพ็ญบารมีทั้ง10ทัศน์ก่อนจะมาประสูติเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการบำเพ็ญทุกขกิริยาของมหาบุรุษที่ทำให้ผู้ชมเสมือนเราได้ย้อนไปเห็นเรื่องราวในยุคพุทธกาลห้องที่6หนทางแห่งการหลุดพ้นบรรยากาศภายในห้องนี้จะทำให้ทุกท่านรู้สึกราวกับได้อยู่เบื้องหน้าพระพักตร์อย่างใกล้ชิดผ่านเทคนิค 7D ทั้งแสงสีเสียงอันจะทำให้ผู้ชมได้บังเกิดความศรัทธาในพระบรมศาสดาด้วยใจที่หยุดนิ่งและค้นพบความจริงอันประเสริฐเพื่อช่วยพามนุษยชาติจากความทุกข์โดยถาวรห้องที่7กรรมลิขิตเมื่อพระองค์ทรงค้นพบความจริงท่านทรงแสดงถึงผลแห่งกรรมอันจะนำไปสู่ทางแยกแห่งปรภพไม่ว่าจะเป็นนรกหรือสวรรค์ห้องนี้จะใช้เทคนิคการฉายวิดีโอแมปปิ้ง360องศาเสมือนนำผู้ชมเข้าสู่โลกแห่งนรกและสวรรค์อันเป็นภาพสะท้อนแห่งผลของกรรมซึ่งจะช่วยปลูกฝังสัมมาทิฏฐิทำให้เกิดศรัทธาในความดีรักการสร้างบุญห้องที่8บันทึกไว้กลางใจเปลี่ยนความประทับใจให้เป็นแรงบันดาลใจในการทำความดีเพื่อส่ง

กำลังใจให้ผู้เขียนและผู้อ่านทุกคนมีพลังในการสร้างความดีและก้าวเดินบนเส้นทางแห่งความดีงามต่อไป 9. ห้อง VR แสดงสื่อธรรมะโดยใช้เทคนิค Virtual Reality แว่น3มิติที่เป็นการสร้างโลกเสมือนให้กับผู้ชมได้สัมผัสประสบการณ์ทะลุมิติเหมือนสรรพสิ่งนั้นบังเกิดขึ้นตรงหน้าห้องนิทรรศการหมุนเวียนพื้นที่จัดแสดงสื่อและผลงานจากโครงการต่างๆของศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายที่เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนในองค์กรได้จัดแสดงผลงานการสร้างบารมีและเนื้อหาอื่นๆที่มุ่งสู่ความรู้ภายในทุกคนที่ได้ก้าวสู่สถานที่แห่งนี้จะไม่ใช่เป็นเพียงการชมนิทรรศการเท่านั้นแต่คือการหยุดเพื่อหันกลับมาพิจารณาถึงความจริงของชีวิตและสัมผัสประสบการณ์ที่เกิดจากโลกภายในของตนอันจะเป็นแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องและดีงามยิ่งขึ้นไป

0: ธาต
1: ุใครทำบุญถวายอุปกรณ์สื่อโสตทัศน์อาคารเป็น2 ปีแล้วยกมือขึ้นสาธุถ้ายังไม่ยกก็ไปทำซะ

ะเราจะได้มีส่วนก็อีกประมาณ1ปีนะตามโครงสร้างบอกปีนึงจะเสร็จเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งรีบกลับไปไหนนะกลับบ้านนะไปดูนิทรรศการเราก่อนนะทีนี้ก็มีบุญนึงซึ่งก็เป็นปีที่3แล้วที่หลวงพ่อท่านดำริที่จะช่วยเหลือสังฆมณฑลไงเพราะฉะนั้นภาพของคณะสงฆ์โหลำบากนะก็ได้กฐินทุกปีที่ของหลวงพ่อเนี่ยแหละไปช่วยทำให้เกิดกำลังใจนี่แหละกฐิน 30,000 วัดทั่วไทยไงปีนี้ก็จะเป็นปีที่3ที่เรายังคงต้องช่วยกันต่อไปมาดูสปอตกฐิน 30,000 วัดทั่วไทยกัน

0: นะไม่ถึงเราไม่ให้นะถ้าบอกโอ้ขอไม่ได้เราไม่ได้ต้องห้ารูปเพราะหลวงพ่ออยากให้พระเนี่ยเพิ่มนี่ได้ผลนะอันนี้กติกานี้ชัดเจนและเพื่อความมั่นใจคือทุกวัดที่มีพระห้ารูปต้องมาถ่ายรูปกันที่หน้าโบสถ์ส่งให้สวดให้เราของจริงและเราจะมี AI ตรวจด้วยนะว่าไม่มีซ้ำเพราะฉะนั้นเองสิ่งนี้ดีเนี่ยพระก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วเป็นอีกปีนึงนะที่เราก็จะสู้กันไปนะท่านก็ปลื้มอกแล้วก็พวกเราก็เป็นตัวแทนเนี่ยชุดขาวสง่างามเนี่ยอะไรแล้วก็เริ่มชอบนะสงบเสงี่ยมดีฮะมีการปฏิบัติธรรมมีอะไรดังใช่ไหมค่อยๆมันค่อยๆซึมไปเรื่อยๆทางทุกวัดก็เริ่มจะมีกำลังใจแต่เฉพาะท่านได้มีโอกาสมา 40,000 วัดทั่วไทยโอ้ยิ่งปลื้มเข้าไปใหญ่เลยเห็นไหมว่าเห็นไหมการที่หมู่คณะเราเนี่ยแหละงดงามเนี่ยแล้วกำลังค่อยๆช่วยไปนี่ก็เป็นอีกบุญนึงนะที่จะเกิดขึ้นณตอนนี้และทุกบุญนี้เกิดขึ้นเพราะว่าเราได้เป็นสร้างเป็นประธานกองกฐินวัดพระธรรมกายที่เราเป็นกฐินเนี่ยมันใหญ่มากกองใหญ่เนี่ยไหมเพราะเราต้องใช้ทุกอย่างเลยเนี่ยไงก็เลยอยากให้พวกเราเนี่ยในชาตินี้เราจะต้องเป็นประธานกองกฐินวัดพระธรรมกายให้ได้ใครเป็นแล้วต้องเป็นซ้ำๆมาปฏิญาณตนต่อหน้าพระประธานกันนะประนมมือคืนสักครั้งหนึ่งในชีวิตเราจะต้องเป็นประธานกองกฐินวัดพระธรรมกายให้ได้
1: เราจะต้องเป็นประธานกองกฐินวัดพระธรรมกายให้ได
0: ้สักครั้งหนึ่งในชีวิต
1: สักครั้งหนึ่งในชีวิต
0: เราจะต้องเป็นประธานกองกฐินวัดพระธรรมกายให้ได้
1: เราจะต้องเป็นประธานกองกฐินวัดพระธรรมกายให้ได
0: ้สักครั้งหนึ่งในชีวิต
1: สักครั้งหนึ่งในชีวิต
0: เราจะต้องเป็นประธานกองกฐิน

0: สาธุ
1: สาธุ
0: ชอบองค์ไหนก็ไปเอามานะชอบทุกองค์ก็เอาทุกองค์
1: ครับ
0: นะแต่เห็นไหมว่าตรงพระฐานบัวเนี่ยจะเห็นสีเหลืองๆเนี่ยเป็นบุษราคำนะเป็นพลอยพลอยสีเหลืองซึ่งก็มีมูลค่าและก็คุณค่าและพระราชเหล็กตองจี้ก็เป็นบุษราคำเหมือนกันรุ่นที่3นี่นะจะเป็นบุษราคำนะเปิดขายได้2รุ่นแล้วจะเอาให้ครบ3รุ่น
1: ถ
0: ้ามันครบนะก็สำหรับประธานกองกฐินปีนี้ก็จะมีกองล้ำค่าแบบนี้เป็นเครื่องระลึกถึงเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะเรามีเป้าหมายไม่เหมือนชาวโลกแล้วหลวงพ่อก็บางทีก็มักจะบอกพวกเราเนี่ยเป็นคุณลบของพระนิพพานที่ถูกส่งมาเพื่อทำงานอันอัศจรรย์นะรู้ตัวไหมเราเป็นขุนลบรู้ไหมใครรู้ยกมือขึ้นใครไม่รู้ยกมือขึ้นตอนนี้รู้แล้ว นะเอาว่าเราเป็นบุคคลที่มีบุญบารมีเก่าแล้วก็แก่ด้วยบุญมากเลยเนี่ยหลวงพ่อก็เลยตามผู้ที่มีบุญใหญ่เนี่ยเพราะเขาต้องมาสร้างโลกนี้ให้สว่างสวยสัมมนาวันนี้ขอจบด้วยเพลงขุนลบพระนิพพานชมกัน

0: สาธุครับก็เรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์ในพร้อมเพรียงกันนะครับกราบ
1: ขอบารมีของพระนิพพานบารมีธรรมมหาปูชยาจารย์นี่แหละคุ้มครองพวกเราลูกหลวงพ่อหลานคนใหญ่นักสร้างบารมีให้มีบุญพิเศษให้สามารถทำภาริตอัศจรรย์โดยเฉพาะกฐินวัฒนธรรมกายปีนี้ให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์ทุกประการทุกท่านเถิด
0: สาธุดังใจกราบพระประธานในพร้อมเพรียงกันนะครับกราบ

วันเข้าพรรษาวันที่ภิกษุสงฆ์อธิษฐานจิตว่าจะอยู่ประจำในอารามตลอดฤดูฝนมีกำหนด3เดือนตามพุทธบัญญัติเริ่มวันแรม1ค่ำเดือน8จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน11โดยไม่ไปค้างแรม

ิธีตักบาตรพระ 1,345 รูปฉลองครบรอบ345ปีเมืองสันกำแพงวันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569ณขวงสันกำแพงอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่แสงแรกแห่งรุ่งอรุณค่อยๆทอประกายเหนือพื้นแผ่นดินล้านนาหน้าขวงสันกำแพงเมืองเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า345ปีเช้าวันนี้เต็มเปี่ยมด้วยบรรยากาศแห่งความสงบงดงามและพลังศรัทธาเมื่อพุทธศาสนิกชนจากทั่วสารทิศพร้อมใจกันหลั่งไหลมาร่วมพิธีตักบาตร

พระ 1,345 รูปเพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบการก่อตั้งเมืองสันกำแพงพร้อมน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและอุทิศบุญกุศลแด่บรรพชนผู้ร่วมสร้างบ้านแปลงเมืองให้เจริญรุ่งเรืองสืบมาจนถึงปัจจุบันพิธีเปิดงานเริ่มจากนายชาครีขัตติรัตน์นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพงกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติด้วยความยินดียิ่งจากนั้นนางณัฐิวรวินีกัญจนวสิริผู้แทนคณะกรรมการจัดงานกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานเมื่อถึงเวลาอันเป็นสิริมงคลนายคเนศคำนนนายอำเภอสันกำแพงเป็นประธานฝ่ายคารวาสได้กล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการมหาสังฆทานในเช้าวันนี้มิได้เป็นเพียงการเฉลิมฉลองวาระสำคัญของเมืองสันกำแพงเท่านั้นแต่ยังเป็นการหลอมรวมศรัทธาของพุทธบริษัททั้ง4ให้เป็นหนึ่งเดียวกันสืบสานอริยประเพณีแห่งการตักบาตรอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวพุทธและร่วมกันสร้างพลังแห่งความสามัคคีให้มั่นคงสืบไป

ระแสทานแห่งบุญยังคงหลั่งไหลอย่างต่อเนื่องในพิธีตักบาตรมหากุศลในวันนี้ได้รับความเมตตาจากพระครูวิมลญาณประยุทธ์ด็อกเตอร์เจ้าคณะอำเภอสันกำแพงจามอาวาสวัดร้องวัวแดงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์เมื่อถึงเวลาอันเป็นมงคลเริ่มคณะเจ้าภาพและพุทธศาสนิกชนได้พร้อมใจกันประกอบพิธีถวายสังฆทานจตุปัจจัยทยธรรมค่ายานพาหนะยารักษาโรคแด่คณะสงฆ์ด้วยจิตที่เปี่ยมด้วยความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยการให้ทานในวันนี้มิได้มุ่งหวังเพียงความอุดมสมบูรณ์ของชีวิตแต่หากเป็นการฝึกใจให้รู้จักเสียสละลดความประณีตและเพิ่มพูนเมตตาธรรมให้เกิดขึ้นในจิตใจพร้อมกันนี้คณะผู้จัดงานยังได้ส่งมอบข้าวสารอาหารแห้งและสิ่งของเพื่อสาธารณกุศลเพื่อนำไปสมทบถวายแด่คณะสงฆ์กว่า323วัดและพี่น้องชาวพุทธในพื้นที่10จังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมน้อมถวายข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ในพื้นที่อำเภอสันกำแพงและพื้นที่ใกล้เคียงตลอดจนมอบให้กิจการชาติอำเภอสันกำแพงนำไปช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ป่วยติดเตียงในอำเภอสันกำแพงทุกการแบ่งปันในวันนี้จึงเปรียบเสมือนสายทานแห่งความเมตตาที่หลั่งไหลจากหัวใจของผู้ให้ส่งต่อกำลังใจไปยังผู้รับพร้อมเชื่อมโยงผู้คนทั้งประเทศไว้ด้วยคุณธรรมความเอื้อเฟื้อและความปรารถนาดีอันเป็นรากฐานสำคัญของ

เมื่อถึงเวลาสว่างแห่งมงคลฤกษ์คณะสงฆ์จำนวน 1,345 รูปเริ่มแปรแถวออกบิณฑบาตอย่างสงบสำรวมและงดงามสมดังแบบอย่างแห่งอริยสงฆ์ผู้สืบทอดพระพุทธศาสนาทุกย่างก้าวของหมู่สงฆ์ในเช้าวันนี้เปรียบเสมือนการเปิดโอกาสให้พุทธบริษัทได้สร้างมหาทานบารมีและสั่งสมอริยทรัพย์อันประเสริฐไว้เป็นเสบียงบุญของชีวิตภาพของสาธุชนที่น้อมถวายพัตตาหารลงสู่บาตรด้วยความเคารพปรากฏเป็นภาพแห่งศรัทธาที่งดงามตลอดแนวถนนกลางเมืองสันกำแพงรอยยิ้มแห่งความอิ่มเอิบความปลาบปลื้มและความสุขจากการเป็นผู้ให้ได้หลอมรวมเป็นบรรยากาศแห่งบุญที่ตราตรึงอยู่ในดวงใจของผู้ร่วมงานทุกคน

มหากุศลครั้งนี้นอกจากจะเป็นการน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและอุทิศแด่บรรพบุรุษผู้ก่อตั้งเมืองสันกำแพงแล้วยังเป็นพลังแห่งความสามัคคีของพุทธบริษัททั้ง4ที่ร่วมกันสืบทอดพระพุทธศาสนาและส่งต่อความเมตตาไปยังผู้คนในพื้นที่ห่างไกลและพี่น้องชาวไทยที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้พิธีตักบาตรพระ 1,345 รูปฉลองครบรอบ345ปีเมืองสันกำแพงในวันนี้ได้ถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์มหากุศลเมืองล้านนาและยังเป็นภาพแห่งศรัทธาที่สะท้อนคุณค่าของการให้และความสมัครสมานสามัคคีอันจะเป็นพลังหล่อเลี้ยงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองและดำรงมั่นอยู่ในแผ่นดินไทย

พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีพิธีตอกเสาเข็มมงคลต้นแรกสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกณทุรงคสถานลุ่มน้ำฝางจังหวัดเชียงใหม่

ในวันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569ณบุญยสถานศักดิ์สิทธิ์ทุรงคสถานลุ่มน้ำฝางงดงามสว่างไสวเมื่อพุทธศาสนิกชนเมืองฝางพร้อมด้วยยอดนักบุญแห่งขุนเขาและยอดกัลยาณมิตรจากทั้งใกล้และไกลกว่า 1,000 คนได้พร้อมใจเดินทางมาสั่งสมบุญใหญ่โดยได้รวมใจอัญเชิญผ้าป่ามหากุศลเพื่อการสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีทุกย่างก้าวเต็มเปี่ยมไปด้วยมหาปิติคือก้าวย่างแห่งความเบิกบานใจที่ได้รวมเป็นส่วนสำคัญในการสถาปนาองค์พระเจดีย์ไว้เป็นศูนย์กลางแห่งการสร้างบุญสร้างบารมีหลอมรวมศรัทธาพุทธศาสนิกชนยอดนักบุญแห่งขุนเขาและยอดกัลยาณมิตรจากทุกสารทิศให้เป็นหนึ่งเดียวกัน

ายทานแห่งบุญอันบริสุทธิ์ขยายครอบคลุมกว้างไกลเมื่อทุกท่านได้หยุดใจเจริญสมาธิภาวนาปรันดวงใจให้ใสสว่างให้เป็นดังภาชนะทองเพื่อการรองรับมหากุศลที่กำลังจะเกิดขึ้น

ในห้วงเวลาอันบริสุทธิ์ท่านประธานบุญพิธีได้เป็นผู้แทนพุทธศาสนิกชนกล่าวคำถวายผ้าป่าสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อการปักหลักและเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กว้างไกลผ้าป่าที่ทุกท่านได้พร้อมใจถวายในคราวนี้คือผ้าป่าแห่งความสมัครสมานสามัคคีเพื่อการรวมใจสถาปนาองค์พระเจดีย์คือบุญใหญ่ที่จะมีส่วนสำคัญในการปักหลักพระพุทธศาสนาให้มั่นคงพร้อมขยายแสงแห่งธรรมนำสันติสุขไปสู่ดวงใจของชาวโลก

ายลมเย็นพัดผ่านนำความชื่นบานมาสู่ทุกดวงใจที่บัดนี้ได้หยุดใจบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังปีติใจที่ได้ร่วมกันสถาปนาองค์พระเจดีย์ให้สถิตมั่นอยู่ณผืนแผ่นดินแห่งธรรมเพื่อหนุนนำชาวโลกได้เข้ามาศึกษาคำสอนทางพระพุทธศาสนา

พิธีตอกเสาเข็มมงคลต้นแรกเพื่อการสถาปนาองค์พระเจดีย์ได้รับความเมตตาอย่างสูงจากพระเดชพระคุณพระเทพมังคลาจารย์เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เจ้าอาวาสวัดท่าตอนพระอารามหลวงเมตตาเดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญพร้อมด้วยพระครูใบดีกาสันทัตรวิวันโนเมตตาเป็นประธานสงฆ์และได้รับเกียรติจากว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์สุภกิจโกศลนายอำเภอฝางพร้อมข้าราชการในพื้นที่เดินทางมาสั่งสมบุญใหญ่ร่วมกันและในการอันเป็นมงคลพระเดชพระคุณพระเทพมังคลาจารย์เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ได้เมตตาปิดแผ่นทองมหามงคลณเสาเข็มมงคลต้นแรกเป็นปฐมฤกษ์ตามด้วยท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ที่เดินทางมาจากทิศทั้ง4รวมไปถึงคณะประธานบุญพิธีได้พร้อมใจกันประกอบพิธีปิดแผ่นทองมหามงคลณเสาเข็มมงคลต้นแรกและโปรยรัตนชาติด้วยความปีติเบิกบานใจ

าเข็มมงคลต้นแรกนี้คือเสาเอกมหามงคลซึ่งจะเป็นรากฐานในการรองรับพระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกรัตนเจดีย์ที่จะเชื่อมโยงดวงใจของยอดนักบุญแห่งขุนเขาและยอดกัลยาณมิตรทั้งใกล้และไกลให้ได้กลับมาใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนาได้เชื่อมโยงความรักความศรัทธาที่มีต่อพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสืบไปพิธีตอกเสาเข็มมงคลต้นแรกเพื่อการสถาปนาองค์พระเจดีย์คือบุญพิธีประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญที่บังเกิดขึ้นณแผ่นดินลุ่มน้ำฝางนับเป็นมงคลยิ่งที่พื้นแผ่นดินแห่งนี้จะได้รองรับการประดิษฐานองค์พระเจดีย์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งพระรัตนตรัยคือองค์แทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหากใครได้มาสักการะบูชาได้มาตามตรึกระลึกถึงพระบรมศาสดาก็จะนำพาชนเหล่านั้นไปพบกับหนทางสว่างทุกพิธีกรรมดำเนินไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์สำเร็จงดงามด้วยความร่วมแรงร่วมใจกันของพุทธบริษัททุกภาคส่วนที่มุ่งมั่นตั้งใจจะปักหลักพระพุทธศาสนาให้คงมั่นและพร้อมที่จะขยายแสงแห่งธรรมนำสันติสุขไปสู่ดวงใจของชาวโลก

ขณะนี้ท่านประธานสงฆ์คือหลวงพ่อทัตตะชีโวเดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วนมัสการพระคุณเจ้าและสามเณรทุกรูปเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือเพื่อเตรียมกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: ขอเชิญเจ้าภาพผู้มีบุญประกอบพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยณบัดนี
0: ้ขอเรียนเชิญกัลยาณมิตรปิยนันท์บุญสูงกัลยาณมิตรชุติมนต์บุญสูงกัลยาณมิตรไพศาลทวีชัยถาวรกัลยาณมิตรสวนีหิรัญยสิริกัลยาณมิตรนายแพทย์ตรีพันธ์เขียววันกัลยาณมิตรธนิสรหริรักษ์กัลยาณมิตรบุษบาดามาพงศ์กัลยาณมิตรมณีฉายภัทรนาวิกกัลยาณมิตรพรเทพเกียรติก้องชัยกัลยาณมิตรบดีเชิดวิศวพันธ์กัลยาณมิตรธนทัตพดุงตันตระกูลกัลยาณมิตรด็อกเตอร์ดวงกมลชาติประเสริฐกัลยาณมิตรภาวิดาพดุงตันตระกูลกัลยาณมิตรจิตติพรกรอบเพชรกัลยาณมิตรรัตนาวงศ์วรเทวากัลยาณมิตรวริญญาฉันทรัตนโชคกัลยาณมิตรยอดรักธรรมสโรธกัลยาณมิตรชูเกียรติสังกลิ่นหอมกัลยาณมิตรอนัคภัทรสวัสดิ์ยานนท์กัลยาณมิตรสัตสิธรสังกลิ่นหอมกัลยาณมิตรอุดมศักดิ์กล่อมเมฆกัลยาณมิตรสุภากรสืบสุขกัลยาณมิตรรุ่งนภากล่อมเมฆกัลยาณมิตรเอกรัตน์บานสงกัลยาณมิตรน้ำอุ่นกล่อมเมฆกัลยาณมิตรจิราพรมหัตถโนดมกุลกัลยาณมิตรสุปันนาปิ่นมรกตกัลยาณมิตรสมพรเกาเล็กกัลยาณมิตรภพพรโอทกานนท์กัลยาณมิตรเขมิกาพีเดอร์เซนกัลยาณมิตรแพทย์หญิงภารดีสงวนดีกุลกัลยาณมิตรนงลักษณ์วิเศษโคตรกัลยาณมิตรเพียรใจโรจนสิมวิไลกัลยาณมิตรอภิสิทธิ์วิสิทธิ์วรพรกัลยาณมิตรด็อกเตอร์ณัฐพรภัทรโชติอนันต์กัลยาณมิตรสุวิมลทองรักกัลยาณมิตรกสมาบัวคงกัลยาณมิตรกรพัฒน์เกศรกัลยาณมิตรดุจจันทร์สวนสินพงศ์กัลยาณมิตรจันทนาตรีรัตกูลกัลยาณมิตรอรวรรณสิริสมพลกุลกัลยาณมิตรไพลินคาลินทากัลยาณมิตรสุวรรณาธีรภาพธรรมกุลกัลยาณมิตรดาริกาเรือนคํากัลยาณมิตรสุรชัยตันตินิรามัยกัลยาณมิตรกนกวรรณกันคํากากัลยาณมิตรเพชรสิริหานธรรมรักษ์กัลยาณมิตรอภิสมพรฝีปากเพราะกัลยาณมิตรอังคณีสัมปะชัญญกุลกัลยาณมิตรสุภชัยกอแก้วมณีกัลยาณมิตรราวัลสายทานธรรมกัลยาณมิตรกนกวรรณภูประเสริฐกัลยาณมิตรนภัสสรเหมสุคนธมาศกัลยาณมิตรสมคิดลภัทรดากุลกัลยาณมิตรน้ำทิพย์ถมยากัลยาณมิตรภารณีสุขสว่างกัลยาณมิตรธงชัยมุลิกัลยาณมิตรเปี่ยมศักดิ์ไตรพจน์กัลยาณมิตรสุภาพมุลิกัลยาณมิตรสุภาพรพุทธเจริญลาภกัลยาณมิตรอรัญญาชีวาวัฒนานนท์กัลยาณมิตรกำพลสายสุนีกัลยาณมิตรเพิ่มศักดิ์ชีวาวัฒนานนท์กัลยาณมิตรกนกพรทรงพลนิธิวัฒน์กัลยาณมิตรถนอมจันทวงศ์กัลยาณมิตรณชารีทรงพลนิธิวัฒน์กัลยาณมิตรเกษินีช่วยเจริญกัลยาณมิตรกฤตยา

ตีสหเกียรติกเลมิตรรัชนีสังทองกเลมิตรสิริธรกระจ่างวงกเลมิตรพยอมรุ่งโรจน์กเลมิตรธารารัตน์วณิชยางกุรานนท์กเลมิตรดวงพรแก้วมุกดากเลมิตรนภาพรเฉลิมพรพงศ์กเลมิตรทัปปณีชูศรีกเลมิตรธราวดีบริสุทธิ์กเลมิตรนงกรจิวัชรานุกูลกเลมิตรจุฑามาศพรอนันตระกูลกเลมิตรสุภาวดีโอสายไทยกเลมิตรณพลพุ่มศรีพักกเลมิตรวิวิธจันทนากเลมิตรชีราบุญยเปี่ยมกเลมิตรลดาปันทวธานนท์กเลมิตรประภาสีจันทขันตีกเลมิตรสมชายสุรกิติดำรงกเลมิตรเด่นพงษ์ชาวงกเลมิตรบุปผาสุรกิติดำรงกเลมิตรสุนิดาชาวงกเลมิตรด็อกเตอร์สุทัศน์เศษบุญสร้างกเลมิตรสุบุษรัตน์เบญจรงคกุลกเลมิตรเกริกชัยปิยนันทวารินกเลมิตรวรพจน์เบญจวิราชกเลมิตรรัศรินทร์ศิรภัทรศักดิ์เมธากเลมิตรจินดาชาติกานนท์กเลมิตรจิราภาลิมกเลมิตรอรดีพลคำเดชกเลมิตรกิติชัยสิริสุขชัยวุฒิกัลยาณมิตรชัยนรินทร์สื่อจินดาพรกัลยาณมิตรมานัททรงกิติโชติกัลยาณมิตรวิภาสรักษกุลไทยกัลยาณมิตรจักรวาลสุทธิพงคูณกัลยาณมิตรด็อกเตอร์จันทร์แสงสุวรรณวาวกัลยาณมิตรพรทิพย์วงทองเหลือกัลยาณมิตรเบญจวรรณวิชัยดิษฐ์กัลยาณมิตรณัชดามนเกียรติก้องชัยกัลยาณมิตรสมเกียรติเกาเล็กกัลยาณมิตรกฤษณาจันทร์สิริพงศ์กัลยาณมิตรพิมพ์ประพันธ์พิมพ์ภัทรยศกัลยาณมิตรขวัญฤดีเวณุอํานวยเวโรจน์กัลยาณมิตรวริยาสาคเรศกัลยาณมิตรผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุนีหงส์วิเศษกัลยาณมิตรธัญญนันท์สอนสันติกัลยาณมิตรสอนชัยกองแก้วกัลยาณมิตรรองศาสตราจารย์สํารวยกิติลาภานนท์กัลยาณมิตรบุญยวีศรีประเสริฐยิ่งกัลยาณมิตรจามรีกาญจนะกัลยาณมิตรถาวรบุญกล่อมกัลยาณมิตรปวีกลางประพันธ์กัลยาณมิตรวารีเจริญผาสุกกัลยาณมิตรชัยรัตน์วรปัญญาวงศ์กัลยาณมิตรพจวรรณสุรมนทวีกิจกัลยาณมิตรภูสดีวรปัญญาวงศ์กัลยาณมิตรทิติรัตน์พาเซนกัลยาณมิตรอมรรัตน์จีรปัญญากัลยาณมิตรรัชนีวันแก้วพรสวรรค์กัลยาณมิตรสว่างจิตแม็กควายกัลยาณมิตรอัมพาราธากัลยาณมิตรสุวรรณาตรีสุผล

ขณะนี้ผู้แทนลูกหลานคุณยายผู้มีบุญกำลังขึ้นสู่แท่นประกอบพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยเพื่อบูชาพระรัตนตรัยเนื่องในวาระพรรษาแห่งการบรรลุธรรมเรียนเชิญทุกท่านพนมมือขึ้นน้อมนำใจกลับมาตั้งไว้ณศูนย์กลางกายฐานที่7ยังจิตให้เลื่อมใสในคุณแห่งพระรัตนตรัยอันไม่มีประมาณยอดกัลยาณมิตรผู้มีใจโชนิรันดร์ทุกท่านสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสให้โอวาทแก่เหล่าพุทธสาวกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายที่เป็นอบทคือไม่มีเท้าก็ดีคือเป็นทวิบทคือมีสองเท้าก็ดีเป็นจตุรบทคือมีสี่เท้าก็ดีเป็นพหูบทคือมีเท้ามากก็ดีเป็นผู้มีรูปก็ดีไม่มีรูปก็ดีเป็นผู้มีสัญญาก็ดีไม่มีสัญญาก็ดีมีประมาณเท่าใดพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นยอดแห่งสัตว์ทั้งปวงเหล่านั้นสัตว์เหล่าใดเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าสัตว์เหล่านั้นย่อมได้ชื่อว่าเลื่อมใสในวัตถุอันเลิศเมื่อเลื่อมใสในวัตถุอันเลิศก็ย่อมได้ผลอันเลิศบัณฑิตผู้มีปัญญาผู้ปรารถนาบุญอันเลิศจึงเฝ้าเพียรทำการสักการะบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะยังผลบุญไพศาลให้บังเกิดแก่ตนเฉกเช่นเรื่องราวการจุดประทีปน้อมสักการะบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพระดาบสผู้มีปัญญาท่านหนึ่งย้อนไปเมื่อแสนกับที่ผ่านมาครั้งนั้นพระปทุมุตระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จมายังป่าใหญ่แห่งหนึ่งแล้วประทับนั่งขัดสมาธิคูบัลลังก์เข้านิโรธสมาบัติอยู่ณกลางป่าแห่งนั้นครั้งนั้นเช่นกันได้มีพระดาบสผู้มีบุญญาลาภได้มาเห็นภาพที่น่าทัศนาพระดาบสไม่ปล่อยโอกาสบุญให้ล่วงเลยผ่านไปดีจุดไฟให้ลุกโพลงสว่างสวยเป็นประทีปดวงใหญ่เพื่อน้อมบูชาแด่พระทศพลทั้งอย่างเฝ้าอารักขาพระศาสดามิยอมให้ประทีปดับมอดลงเลยเป็นเวลา7วันด้วยอำนาจแห่งบุญนั้นทำให้ตลอดแสนกับพระดาบสท่านนี้ไม่เคยพลัดไปสู่อบายรื่นรมอยู่ในเทวโลกต่อเนื่องยาวนานถึง 60,000 กับได้เป็นจอมเทวดาเสวยราชสมบัติในเทวโลก36ครั้งได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิราช 1,000 ครั้งได้เสวยราชสมบัติอันไพบูรณ์ในโลกมนุษย์300ครั้งได้เป็นพระเจ้าประเทศราชอันไพบูรณ์อีกขนาดนับมิได้เมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ก็มีดวงตาอันเป็นทิพย์สามารถมองเห็นได้ไกล250ชั่วธนูโดยรอบทุกเมื่อทั้งยังมีดวงประทีปบังเกิดขึ้นเพื่อท่านตลอดทั้งกลางวันและกลางคืนในภพชาติสุดท้ายได้บรรลุอรหัตผลกลายเป็นพระอรหันต์ผู้เชี่ยวชาญในด้านทิพยจักษุพระเถระผู้ทรงคุณอันเลิศรูปดี

ือพระอาชิตะเถระนั่นเองนี้คือพลานิสงส์แห่งการถวายดวงประทีปเป็นพุทธบูชาที่มิอาจกล่าวประมาณถึงผลแห่งบุญได้ดุจเดียวกับการจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในครั้งนี้เมื่อเรายังจิตให้เลื่อมใสศรัทธาในคุณอันไม่มีประมาณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพลานิสงส์แห่งบุญนับอสงไขยย่อมบังเกิดขึ้นแก่ทุกท่าน

เราได้จุดเทียนใจไฟนิรันดร์นันทชัยบูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ทุกท่านตั้งใจนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะปรับท่านั่งให้ถูกส่วนให้เลือดลมในตัวเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะจ๊ะแล้วก็ปล่อยวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งคลายความผูกพันจากคนสัตว์สิ่งของให้ปล่อยวางใจไม่เกาะเกี่ยวกับสิ่งใดๆทั้งสิ้น

ทำประหนึ่งว่าเราอยู่คนเดียวในโลกแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะให้ใจของเราใสๆใจกลิ้งเกลียงให้ใจใสๆใจกลิ้งเกลียงไม่ผูกพันกับเครื่องใดๆเลยทั้งสิ้นแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในอย่างสบายสบายให้ใจของเราเนี่ยไปหยุดนิ่งๆ นุ่มอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่บริเวณกลางท้องเราเนี่ยในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะหรือจำง่ายๆว่าอยู่ในบริเวณกลางท้องทำใจให้ใสๆให้ใจเย็นๆให้ใจแตะไปเบาๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ดังกล่าวนี้นะจ๊ะสำหรับผู้มาใหม่ให้นึกถึงภาพบริกรรมนิมิตเป็นเพชรเม็ดใสๆขนาดไหนก็ได้นะจ๊ะที่เรานึกได้อย่างง่ายๆนึกได้อย่างสบายๆแล้วก็ผ่อนคลายไอ้นึกถึงเพชรเม็ดนั้นนะจ๊ะกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ว่าใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญให้นึกง่ายๆนึกธรรมดาธรรมดาง่ายๆคล้ายกับเรานึกถึงภาพทอกุหลาบภาพดอกไม้หรือภาพดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวในอากาศให้นึกธรรมดาธรรมดาเนี่ยง่ายๆอย่างสบายๆต้องสบายๆต้องผ่อนคลายต้องใจใสๆต้องใจเย็นๆให้นึกถึงเพชรเม็ดนั้นหรือดวงใสๆอย่างสบายๆพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่ง

ด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆโดยให้เสียงคำภาวนาดังออกมาจากในกลางท้องของเราอย่างง่ายๆภาวนาในใจว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเรื่อยไปเลยสัมมาอรหังก็แปลว่าทำกายวาจาใจของเราให้สะอาดให้บริสุทธิ์จะได้ห่างไกลจากสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตเพราะนั้นภาวนาไปเรื่อยๆสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังกี่ครั้งก็ได้จนกว่าเราจะพอใจคือใจมันหยุดนิ่งๆ นุ่มๆอยากว่าหยุดใจหรือวางใจนิ่งเฉยๆอยู่ที่กลางกายหรือกลางท้องของเราอยากจะหยุดนิ่งอย่างเดียวโดยไม่ต้องภาวนาสัมมาอรหังถ้าความรู้สึกเกิดขึ้นอย่างนี้เนี่ยเราก็ไม่ต้องภาวนาสัมมาอรหังอีกต่อไปแต่ว่าเมื่อใดใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นแล้วจึงย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรหังใหม่อย่างง่ายๆอย่างสบายๆผ่อนคลายใจเย็นๆเพราะฉะนั้นคำภาวนาสัมมาอรหังนี้จึงเป็นคำสากลที่มีความหมายเป็นสากลไม่ขัดแย้งต่อความเชื่อใดๆทั้งสิ้นคือแปลว่าทำใจของเราให้บริสุทธิ์จะได้ห่างไกลจากสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตคำภาวนานี้ใครจะภาวนาก็ได้ก็จะเป็นเครื่องกันจิตกลั่นใจของเราให้ใสๆให้บริสุทธิ์ใจยิ่งบริสุทธิ์ความสุขความสะอาดของใจก็จะได้บังเกิดขึ้นความเบากายเบาใจสบายกายสบายใจก็จะบังเกิดขึ้นกับตัวของเราอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเพราะฉะนั้นให้ตรึกนึกไปเรื่อยๆถึงเพชรเม็ดนั้นนะจ๊ะซึ่งเป็นดวงใสๆให้ใสบริสุทธิ์สว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญ

ทองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะสำหรับผู้มาใหม่ส่วนผู้ที่มาเป็นประจำอยู่แล้วรู้จักวิธีการทำอยู่แล้วแล้วก็มีความมุ่งมั่นที่จะใช้วันเวลาในพรรษานี้ทุกอนุวินาทีเป็นใบเพื่อการแสวงหาที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงสำหรับชีวิตเราซึ่งอยู่ภายในจะแสวงหาให้ได้ก็ให้ทำอย่างที่เราเคยทำนะจ๊ะหาที่พึ่งให้ได้ซึ่งเราเป็นนักเรียนเก่าก็รู้อยู่แล้วว่าอยู่ในกลางกายเป็นดวงธรรมใสๆบ้างเป็นองค์พระใสๆบ้างก็ค่อยๆประคองใจไปให้หยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆต้องสบายๆต้องผ่อนคลายต้องใจเย็นเย็นใจต้องเย็นเย็นจึงจะถึงที่พึ่งภายในได้อย่างง่ายง่ายต้องง่ายง่ายจึงจะถูกหลักวิชาถ้ายากยากไม่ใช่ต้องง่ายง่ายต้องสบายสบายต้องผ่อนคลายต้องใจเย็นเย็นนะจ๊ะเมื่อเราทราบอย่างนี้ดีแล้วต่อจากนี้ไปก็ต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

บริสุทธิ์นี้แล้วต่อจากนี้ไปลูกทุกคนนั่งพับเพียบหลับตาพนมมือขึ้นพร้อมกันนะจ๊ะอันมยังมุตสาภาควาโตอุปภาคณ

0: สัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ขอนอบน้อมบูชา
1: ขอนอบน้อมบูชา
0: พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
1: พระพุทธพระธรรมพระสงฆ
0: ์และมหาปูชนียาจารย
1: ์และมหาปูชนียาจารย
0: ์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาธรรมกาย
1: ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาธรรมกาย
0: ด้วยเทียนใจไฟนิรันดรอนันตชัย
1: ด้วยเทียนใจไฟนิรันดรอนันตชัย
0: ในพรรษาแห่งการเข้าถึงธรรมนี้
1: ในพรรษาแห่งการเข้าถึงธรรมนี
0: ้ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ได้ตั้งใจปฏิบัติธรรม
1: ได้ตั้งใจปฏิบัติธรรม
0: ให้เข้าถึงพระธรรมกาย
1: ให้เข้าถึงพระธรรมกาย
0: และทุ่มใจสร้างบารมี
1: และทุ่มใจสร้างบารมี
0: อย่างเต็มที่เต็มกำลัง
1: อย่างเต็มที่เต็มกำลัง
0: ขออานิสงส์แห่งบุญนี้
1: ขออานิสงส์แห่งบุญนี้
0: จงดลบันดาลให
1: ้จงดลบันดาลให้
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ได้ประสบความสำเร็จในชีวิต
1: ได้ประสบความสำเร็จในชีวิต
0: ในธุรกิจหน้าที่การงาน
1: ในธุรกิจหน้าที่การงาน
0: และสิ่งที่พึงปรารถนา
1: และสิ่งที่พึงปรารถนา
0: ให้มีมหาสมบัติอัศจรรย
1: ์ให้มีมหาสมบัติอัศจรรย
0: ์ท่านใช้สร้างบารมี

0: สร้างบารมี
1: ในปัจจุบันชาตินี
0: ้ในปัจจุบันชาตินี
1: ้ให้มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง
0: ให้มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง
1: มีกำลังใจที่เข้มแข็ง
0: มีกำลังใจที่เข้มแข็ง
1: ในการทำหน้าที่ผู้นำบุญ
0: ในการทำหน้าที่ผู้นำบุญ
1: ยอดกัลยาณมิตร
0: ยอดกัลยาณมิตร
1: เมื่อไปชักชวนผู้มีบุญใด
0: เมื่อไปชักชวนผู้มีบุญใด
1: ให้มาสร้างบารมี
0: ให้มาสร้างบารมี
1: เป็นประธานกองกฐินธรรมชัย
0: เป็นประธานกองกฐินธรรมชัย
1: ขอให้สำเร็จเป็นอัศจรรย
0: ์ขอให้สำเร็จเป็นอัศจรรย
1: ์ให้เข้าถึงฐานะอันประเสริฐ
0: ให้เข้าถึงฐานะอันประเสริฐ
1: ที่เลิศทั้งมนุษย์สมบัติ
0: ที่เลิศทั้งมนุษย์สมบัติ
1: ทิพยสมบัติ
0: ทิพยสมบัติ
1: และนิพพานสมบัติ
0: และนิพพานสมบัติ
1: ให้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอด
0: ให้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอด
1: ในวิชาธรรมกาย
0: ในวิชาธรรมกาย
1: มีดวงปัญญาสว่างไสว
0: มีดวงปัญญาสว่างไสว
1: มีญาณทัศนะกว้างไกล
0: มีญาณทัศนะกว้างไกล
1: มีดวงตาแจ่มใส
0: มีดวงตาแจ่มใส
1: ทั้งมังสะจักสุ
0: ทั้งมังสะจักษุ
1: ทิพยจักษุ
0: ทิพยจักษุ
1: ปัญญาจักษุ
0: ปัญญาจักษุ
1: สมันตจักษุ
0: สมันตจักษุ
1: และธรรมจักษุ
0: และธรรมจักษุ
1: ให้ได้บรรลุธรรม
0: ให้ได้บรรลุธรรม
1: ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: และพระเดชพระคุณหลวงปู
0: ่และพระเดชพระคุณหลวงปู
1: ่พระมงคลเทพมุนี
0: พระมงคลเทพมุนี
1: สดจันทสโร
0: จันทสโร
1: พระผู้ปราบมาร
0: พระผู้ปราบมาร
1: และคุณยายอาจารย
0: ์และคุณยายอาจารย
1: ์มหารัตนอุบาสิกาจันขนนกยูง
0: มหารัตนอุบาสิกาจันขนนกยูง
1: ให้ความปรารถนาทั้งมวล
0: ให้ความปรารถนาทั้งมวล
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: จงเป็นผลสำเร็จ
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: จงเป็นผลสำเร็จ
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: จงเป็นผลสำเร็จ
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: ได้อนุภาพแห่งพระธรรมกาย
0: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
1: ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ทุกพระองค์

สัพเพพุทธาปลัพพตาปัจเจกานัญจะยังพลังอรหันตานัญจะเตเชนรคังวันตาวิสัพโสเตทะลัตตาสุขิตาวิรุณหาพุทธัสสะสะเน

0: นุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภวันตุเต
1: สาธุ
2: ทบทวนโอวาทวันอาทิตย์ที่6กันยายน

0: วันแล้ว
1: 38วันครับ
0: เหลืออีกกี่วันจะออกพรรษา
1: 50วันครับ
0: หลังวันออกพรรษาเราจะเข้าสู่เทศกาลมหาเศรษฐีข้ามชาติคือเทศกาลทอดกฐินกันนะ
1: สาธุ
0: การทอดกฐินเป็นมหากาลทานที่ปีหนึ่งมีครั้งเดียวดังนั้นในชีวิตหนึ่งเราจะมีโอกาสได้ทอดกฐินสักกี่ครั้งแถมในบางกับก็ไม่มีการทอดกฐินเลยด้วยเนื่องจากไม่มีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นการทำบุญทอดกฐิน

บุญน้อยก็ไปไม่ถึงไปไม่ได้ก็เหมือนกับเราจะไปโลกพระจันทร์เราจะขี่จักรยานไปได้หรือมันก็ต้องไปด้วยยานพาหนะที่มีกำลังมากๆและที่สำคัญบุญทอดกฐินเป็นบุญพิเศษที่จะรื้อผังจนให้สิ้นเชื้อไม่เหลือเศษยิ่งเมื่อทำถูกทักขิไนยะบุคคลบุญที่เกิดขึ้นเป็นอสงไขยอัปปมานังนับกัน

บาปจะไม่ได้ช่องส่งผลและเพื่อผังสำเร็จของเราที่เราตั้งความปรารถนาไว้จะได้หนาแน่นยิ่งขึ้นไม่ใช่ชะล่าใจว่าเราก็ทำบุญมาตั้งเยอะแล้วอย่าลืมวิบากกรรมที่ติดตัวเรามาข้อผิดพลาดที่มันติดข้ามชาติกันมาคอยโอกาสที่จะได้ช่องส่งผลซึ่งมีวิธีป้องกันประการเดียวคือการสั่งสมบุญเพราะบุญเท่านั้นที่สามารถสู้กับกระแสบาปได้อย่างอื่นสู้ไม่ได้

0: ก็สอดเข้าไปเต็มที่จากจนถาวรไปเป็นรวยถาวร
1: สาธุ
0: บุญกฐินนี้จะส่งผลทำให้เราได้สมบัติอัศจรรย์ท่านใช้ในการสร้างบารมีที่แม้เราจะหนีปีนขึ้นต้นไม้ไปก็หนีสมบัตินี้ไม่พ้นเพราะถ้าหากเรามีหัวใจอัศจรรย์เราก็จะได้สมบัติอัศจรรย์ดังนั้นใครอยากรวยให้มาทอดกฐินเพราะกฐินสามัคคีคือเส้นทางมหาเศรษฐีของตัวเรา
1: สาธุ
0: เมื่อพูดถึงเรื่องความรวยแล้วก็ต้องย้อนกลับไปที่หลักการพื้นฐานว่าคนเราจะรวยต้องมีบุญบุญเก่าที่เราอาจไม่รู้ว่าเรามีมากน้อยเพียงใดแต่บุญใหม่เราต้องสร้างต้องสั่งสมเพราะคนมีบุญสมบัติจะมาหาแต่คนบุญน้อยต้องไปหาสมบัติแล้วหาก็ไม่ค่อยจะเจอคนมีบุญมีหนูตายตัวเดียวยังมีวิธีการแสวงหาทรัพย์จนเป็นเศรษฐีได้สายสมบัติสำคัญนะลูกสมบัติมันผ่านมาแล้วก็ผ่านไปตลอดเวลาแต่สมบัติจะมุ่งเข้าหาผู้มีบุญถ้าใครมีบุญก็จะครอบครองได้ส่วนใครไม่มีบุญสมบัติก็ผ่านไปอยากได้สมบัติอัศจรรย์ก็ต้องทำบุญในแหล่งเนื้อนาบุญและทำแบบสุดๆไปเลยแล้วต้องปลื้มทั้งก่อนทำกำลังทำและหลังจากที่ทำไปแล้วผู้มีบุญมากๆเวลามาเกิดสมบัติจะมารอท่าเลยนะแบบไม่ต้องเหนื่อยแถมเป็นสมบัติอัศจรรย์สมบัติอจินไตยระดับที่เราจะนึกไม่ถึงเลยถ้าอยากรวยก็ต้องเอาชนะความตระหนี่ความหวงแหนในทรัพย์แล้วก็ทำในแหล่งเนื้อนาบุญอย่างนี้เราก็จะมีสมบัติมาคอยท่าเหมือนผู้มีบุญในการก่อนได้จ้า
1: สาธุ
0: ที่สำคัญต้องทำให้สม่ำเสมอเพราะสมบัติจะมาต้องมีบุญไปดึงดูดมาหลักวิชาเป็นอย่างนั้นบุญต่อบุญสมบัติต่อสมบัติถ้าเราเว้นวรรคการทำบุญสมบัติก็จะเว้นวรรคเราทำทีก็รวยทีทำทีก็รวยทีสมบัติจะตะเกียกตะกาย

หาผู้สั่งสมบุญสมบัติจะอยู่กับเราก็ต่อเมื่อเรามีบุญถ้าหมดบุญสมบัติก็เปลี่ยนมือไปให้เราคิดดีพูดดีทำดีทำใจใสใสนึกถึงความปลื้มถ้าทำได้อย่างนี้บุญก็จะไหลมาอย่างเต็มที่เวลาสายสมบัติบังเกิดจะรวยทันอกทันใจทันใช้ทันทีทันใดทันควัน

0: นี่แล้วจะได้บุญมากมากแบบไม่มีประมาณนั้นฐานของใจก็ต้องบริสุทธิ์ต้องเกลี้ยงเกลี้ยงใสๆใจต้องเย็นเย็นถ้าเราทำอย่างนี้ได้ทำน้อยก็จะได้บุญมากทำมากก็จะได้บุญเยอะๆถวายแล้วปลื้มบุญก็ยิ่งทับทวีเข้าไปอีก
1: สาธุ
0: ทำบุญยิ่งปลื้มยิ่งรวยถ้าทำบุญแล้วไม่ปลื้มก็ขาดทุนมาทำบุญกฐินเพื่อไปเชื่อมสายสมบัติแล้วเดี๋ยวมหาอัตจะมาหาเรา
1: สาธุ
0: ทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยเปิด MV มหาอัต 3.30 นาที

0: ่อไปนะครับก็จะเป็นการถวายปัจจัยค่าใช้จ่ายบำรุงวัดก็ขอเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งแถวที่แนวกลางในเวลานี้เรียนเชิญครับ
1: เอาละครับได้เวลาสร้างเส้นทางมหาเศรษฐีของเราแล้วครับท่านใดพร้อมที่จะถวายปัจจัยนะครับเดินมาเลย4แถวนะฝั่งละ2แถวนะครับมาเลยครับตั้งแถวเลยก็จะถวายมาเลยใครต้องการซองยกมือเลยก้าวยาวมาเลยครับก้าวยาวมาเลยได้เวลาสร้างมหาทานบารมีของเราแล้วซองยกมือเลยครับเดี๋ยวน้องจะเอาซองมาให้ยกมือเลยครับยกมือเลยสาธุสาธุเดี๋ยวเชิญครับเดี๋ยวเชิญเลยตั้งแถวตั้งแถวเลยสองแถวฝั่งละสองแถวนะฝั่งละสองแถวเชิญเลยเชิญเลยฝั่งละสองแถวตั้งแถวเลยเดี๋ยวจะได้รวยเส้นทางรวยกำลังเกิดแล้วสาธุสาธุนะครับตั้งแถวเลยครับตั้งแถวเลยตั้งแถวเลยยิ้มยิ้มสวยสวยปิ้งปิ้งนี่โอเคนะครับโอเคใครมีถุงทองก็ยกถุงทองมาไม่มีถุงทองก็ใส่ซองมาได้ทุกบุญเลยครับเส้นทางนี้ได้ทุกบุญเลยนะครับบุญส่วนตัวบุญกาถินบุญอะไรที่เราตั้งใจทำในวันนี้ก้าวยาวต่อเดี๋ยวเราจะเข้าฝั่งละสองแถวตอนนี้ตั้งแถวก่อนนะครับตั้งแถวก่อนเส้นทางรวยของเราวันนี้หลวงพ่อคุณครูแม่เล็กเป็นเนื้อนาบุญให้เรานะครับวันนี้นะครับต้นเดือนมันจะได้บุญใหญ่ทั้งวันเลยถึงช่วงสำคัญแล้วจะได้สร้างมหาทานมีของเราอารักครับก็เพื่อเป็นการยืนยันชูขึ้นหน่อยครับชูขึ้นหน่อยชูสองขึ้นหน่อยชูขึ้นหน่อยชูหน่อยชูหน่อยยืนยันว่าเราจะถวายแน่นอนนะครับพร้อมแล้วนะครับพร้อมแล้ว072รวยสาธุแยกซ้ายขวาแล้วครับฝั่งละ2แถวเดินแล้วครับหัวแถวเดินนำเลยสาธุสาธุเชิญเลยครับท่านที่เดินมาก็ต่อแถวมาเรื่อยๆได้เลยนะครับต่อแถวเรื่อยๆได้เลยครับสาธุสาธุต่อแถวเรื่อยๆได้เลยนะครับสาธุสาธุสาธุสาธุสาธุต่อแถวเรื่อยๆได้เลยนะครับก้าวเลยครับฟังเลยครับฟังละ2แถวฟังละ2แถวครับ

0: พวกเรานะตั้งใจสร้างบุญกันอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายอย่างนี้หลวงพ่อขออนุโมทนาบุญด้วยกันทุกคนแหละเนอ
1: สาธุ
0: เจ้าค่ะบุญนี้จะติดตามเราไปทุกภพทุกชาตินั่นแหละคุณยายบอกมันมีสองอย่างที่จะตามตัวเราไปหนึ่งคือบุญที่เราสร้างสมกันเอาไว้อย่างดีแล้วนี้เราสร้างอย่างทีอย่างนี้แหละเพราะคุณยายนะตรวจแล้วตรวจอีกก็พบว่าบุญถ้าไม่

0: ซะเพราะต้องทำที่และเรื่องที่สองที่คู่กันไปกับบุญคือนิสัยดีๆที่จะตามติดตัวเราเหมือนเงาตามตัวไปด้วยของสองอย่างนี้มันคู่กันนิสัยปลื้มนี่จะติดตามตัวเราไปคนปลื้มทุกครั้งที่ทำบุญหน้าปลื้มปลื้มมันต่างกับหน้าไม่ปลื้มนะ
1: อ
0: ันนี้ต้องชัดได้เคยท่านไปตรวจมาแล้วท่านก็เล่าให้ฟังบอกว่าสองคนนี่แหละไปทำบุญด้วยกันไปพร้อมๆกันนี่แหละแต่ว่าคนหนึ่งทำบุญแล้วก็ปลื้มอีกคนหนึ่งทำบุญแล้วไม่ปลื้มเสียอารมณ์ก็ง่ายแดดร้อนนิดหน่อยก็อารมณ์ไม่ค่อยจะดีเพียงเท่านี้เท่านั้นแหละบุญมันจะหกไปสองคนพี่น้องสองสามีภรรยาไปทำบุญคนหนึ่งทำบุญไปก็ปลื้มไปบุญก็ได้เยอะหน้าก็บานเชียวนั่นคนทำบุญแล้วปลื้มแต่ไปด้วยกันนั่นแหละทำบุญแล้วไม่ปลื้มไม่น่าเชื่อเพราะความไม่ปลื้มนี่เองกระทบแดดกระทบลมกระทบอะไรที่ไม่ถูกใจแม้น้อยก็โกรธซะแล้วละโลกไปแล้วอ้าวกลายไปเป็นยักษ์ซะฉิบนะสามีภรรยาตัวเองไปเป็นเทวดานางฟ้าตัวเองอารมณ์ไม่ค่อยดีบ่อยๆละโลกกลายไปเป็นยักษ์ซะฉิบแล้วก็เลยได้ความต่อมาอีกด้วยยักษ์พวกนี้เองความที่บุญมันไปหกหกหล่นๆอย่างนี้ละโลกไปแล้วอย่างดีก็มีวิมานเหมือนกันมีวิมานเหนือจากพื้นมนุษย์ก็เพียงแค่1โยชน์1โยชน์ก็คือ16กิโลเมตรซึ่งก็ไม่ใช่สูงเท่าไหร่เพราะฉะนั้นแม้

ที่อยู่เพียง16กิโลเมตรนี่แหละนี่มันต่างกันอย่างนี้แล้วก็ปรากฏว่าทำไมดินฟ้าอากาศของเรามันวิปริตบางยุคบางสมัยก็บอกว่าบางยุคบางสมัยที่คนทำบุญไม่ค่อยปลื้มนี่แหละไปเกิดเยอะไปรวมกันเข้าพอใครเขาพอใครเขาเพียงแค่เผาขยะที่พื้นมนุษย์นี่เขาเองก็เดือดร้อนเขาบอกว่านี่แหละที่ไอ้ฝุ่นที่มันคลุ้งอยู่ขณะนี้เนี่ยที่มนุษย์เผาป่าเผาขยะแล้วไม่ระวังเนี่ยมันก็ไปรบกวนเขาถ้าเขาจะช่วยมนุษย์เนี่ยเขาก็ทำได้ฤทธิ์เขาพอมีบุญเขาพอมีแต่เขาไม่ช่วยหรอกถามว่าทำไมไม่ช่วยล่ะเขาบอกถ้ามาช่วยมนุษย์เขาทำยังไงเขาก็ทำให้ฝนตกสักหน่อยเดียวล่ะฝุ่นพวกนี้ก็หมดไปแต่เขาไม่ทำเพราะว่าเขาบุญน้อยถ้าทำให้ฝนตกช่วยให้ฝุ่นหมดบุญของเขามันน้อยเดี๋ยวบุญก็จะหมดไปด้วยเขาก็เลยไม่ทำเมื่อเขาไม่ทำเนี่ยแม้แต่เชื้อโรคต่างๆที่มันอยู่บนพื้นมนุษย์มันมีข้องมันอยู่แล้วมันก็เลยได้โอกาสระบาดเชื้อโรคระบาดเพราะว่าอากาศแปรปรวนแล้วพวกนั่นแหละพวกยักษ์พวกนี้แล้วมันไม่ช่วยเราเจ้าโรคต่างๆก็ระบาดดินฟ้าอากาศแปรปรวนเหมาะแก่อหิวาอหิวาก็จะมาระบาดเหมาะแก่ไข้หวัดแค่หวัดจะมาระบาดเหมาะแก่โควิดมันก็จะมาแต่ว่าถ้ามนุษย์ตั้งใจทำบุญแล้วก็กรวดน้ำให้ด้วยยักษ์บอกว่าพอมนุษย์กรวดน้ำให้เขาก็ได้บุญพอเขาได้บุญเขาเพิ่มเขาก็เลยเต็มใจที่จะช่วยทำให้ฝนตกแล้วโรคก็หยุดระบาดง่ายๆอย่างนี้แหละนี่เป็นตัวอย่างตกลงอ๋อมนุษย์ก็ต้องอาศัยยักษ์อาศัยเทวดาเหมือนกันเพราะว่าพวกยักษ์พวกเทวดานี่เราขาดฝนเขาก็ช่วยเอาฝนมาให้ได้พายุกระหน่ำโลกมนุษย์หนักๆเขาก็ช่วยให้มันเบาลงไปได้นี่เขาก็มีฤทธิ์อย่างนี้เหมือนกันแต่ว่าถ้าเราไม่ทำบุญเราไม่ได้กรวดน้ำพวกนี้เขาก็หวงฤทธิ์หวงบุญเขาก็ไม่ช่วยเราก็เดือดร้อนตกลงช่วยจำไว้ด้วยเฮ้อมนุษย์ก็ต้องพึ่งยักษ์พึ่งเทวดายักษ์เอ๋ยเทวดาเอ๋ยก็ต้องพึ่งมนุษย์เพราะฉะนั้นนะวันนี้ทำบุญใหญ่ก็เดี๋ยวกลับไปแล้วไปคืนนี้นึกอธิษฐานแบ่งบุญให้ทั้งยักษ์ทั้งเทวดาและที่ช่วยกันดูแลมนุษย์ดูแลพระพุทธศาสนาดูแลคนดีนะให้บุญเขาด้วยเขาก็จะได้ดูเราเมื่อเขาดูเราแล้วเราเป็นสุขไม่เดือดร้อนจะทำมาค้าขายอะไรก็ทำมาค้าขึ้นเดี๋ยวก็มีทรัพย์มาทำบุญเยอะๆอีก

โดยเฉพาะกฐินกฐินปีนี้นะตั้งใจทำบุญให้เต็มที่ทำบุญเต็มที่อย่างนี้เราก็ได้บุญเยอะแล้วนิสัยปลื้มในบุญก็ติดตัวไปด้วยอีกแล้วกรวดน้ำไปด้วยผู้ที่รอให้เรากรวดน้ำรอรับบุญจากเราเขาก็ได้บุญเยอะแล้วเขาก็ได้ปลื้มไปกับเราด้วยแล้วเขาก็จะย้อนกลับมาดูแลเราได้อีกด้วยมันพึ่งกันไปอย่างนี้นะเมื่อรู้อย่างนี้แล้วตั้งใจทำบุญตั้งใจอุทิศส่วนกุศลแผ่บุญบารมีของเราไปให้ทั่วท่วนหน้าแล้วก็ฝากไว้ด้วยไม่เฉพาะแต่ เทวดาแต่ยักษ์ที่อยู่ใกล้ๆเราที่จะต้องแบ่งบุญอุทิศให้เข้าด้วยเนี่ยแม้แต่ฝากไว้แม้แต่บรรพบุรุษของเราเองหรือบรรพบุรุษที่ช่วยกันสร้างชาติไทยมาก็ดีช่วยกันสร้างชาติไทยมาตั้งแต่ยุคไหนๆทำให้เรามีแผ่นดินไทยเอาไว้อยู่ก็ดีที่ช่วยกันรักษาพุทธศาสนาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลนานมามาถึงพวกเราในยุคนี้ก็ดีถ้าเราช่วยกันกรวดน้ำอุทิศให้ท่านเหล่านี้ด้วยก็นอกจากท่านเหล่านั้นจะปลื้มใจแล้วก็ดูแลเราให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วยังไม่พอเราก็จะได้เป็นคนที่มีธรรมอันยิ่งใหญ่คือไม่เนรคุณใครเพราะเราก็จำไม่ได้หรอกว่าใครมั่งบรรพบุรุษของเราคนไหนมั่งที่รักษาพระพุทธศาสนาตั้งแต่2,000กว่าปีมาถึงพวกเราเป็นทอดๆเนี่ยใครบ้างที่สร้างประเทศไทยมาให้เราอยู่เนี่ยเราจำท่านไม่ได้หรอกแต่ท่านก็คอยบุญเราอยู่เหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่เสียชีวิตในระหว่างสงครามรักษาประเทศชาติหรืออุบัติภัยในขณะสร้างประเทศสร้างชาติเนี่ยท่านก็ได้บุญน้อยไปเพราะต้องเสียชีวิตไปเร็วเพราะฉะนั้นนะทำบุญเองแล้วก็กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้เยอะๆยิ่ง

0: รวดน้ำอุทิศบุญกุศลให้ท่านเยอะๆด้วยนะก็ขออนุโมทนาล่วงหน้ากับลูกหลานหลวงปู่ครูแม่ใหญ่คุณยายอาจารย์ที่รู้พระคุณคนตั้งใจตอบแทนบุญคุณแม้บรรพบุรุษผู้รักษาประเทศชาติรักษาศาสนามาให้เราทุกวันนี้ขอให้บุญนี้ก็ติดตามคุ้มครองเราตลอดไปไม่เราว่าจะละเหยียบย่างไปถึงไหนเกิดไปในภพชาติใดๆเบื้องหน้าก็ให้มีบุญติดตัวไปเยอะๆมหาสมบัติจะได้มาหาเราเองไม่ต้องไปตามหาสมบัติแล้วไปถึงไหนก็ให้มีแต่ผู้มีบุญผู้รู้พระคุณเราก็ช่วยติดตามดูแลรักษาเราไปพร้อมๆกันด้วยจงทุกท่านและเน
1: อสาธุ
0: ด้วยอำนาจกุศลผลบุญที่พวกเราเนี่ยได้ทำหน้าที่ชาวพุทธครบทั้งสี่ประการอย่างนี้ตลอดชีวิตของพวกเราที่ผ่านมาคือหนึ่งก็ได้ตั้งใจศึกษาธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำให้เรารู้เรื่องบุญเรื่องบาปเป็นอย่างดีสองแล้วเราก็ได้ปฏิบัติธรรมคือรู้เรื่องบุญเรื่องบาปดีแล้วก็เว้นบาปตั้งใจสร้างบุญตั้งใจกลั่นกายวาจาใจของเราให้ใสกลั่นกายวาจาใจของเราให้หยุดให้นิ่งเพื่อเข้าถึงพระธรรมกายในตัวจะได้มีพระรัตนตรัยภายในเอาไว้เป็นที่พึ่งทั้งศึกษาธรรมทั้งปฏิบัติธรรมมาอย่างนี้ยิ่งกว่านั้นตลอดชีวิตของพวกเรา ก็ตั้งใจชักชวนญาติสนิทมิตรสหายสัมพันธชนเพื่อนบ้านทั้งหลายให้ร่วมเข้าวัดปฏิบัติธรรมตามมาใครร่วมเข้าวัดปฏิบัติธรรมตามมาเขาก็ได้รับบุญได้รับความสุขได้รับความปลาปลื้มใจทั้งหลับทั้งตื่นทั้งยืนเดินนั่งนอนอย่างกับเรายิ่งกว่านั้นพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายก็สามารถเผยแผ่อย่างลึกลงไป

คราวใดที่พระศาสนามีภัยจะภัยจากดินฟ้าอากาศแปรปรวนน้ำท่วมไฟไหม้แผ่นดินไหวพายุกระหน่ำวัดวาอารามเสียหายพระสงฆ์องค์เดนเดือดร้อนเราก็ไปช่วยกันบูรณะซ่อมแซมพัฒนาวัดวาอารามให้ดีขึ้นไปกว่าเดิมอีกด้วยพระสงฆ์องค์เดนท่านก็เป็นสุขได้บำเพ็ญสมณธรรมของท่านเต็มที่เราก็มีที่สร้างบุญต่อเนื่องไม่ขาดสายอีกเหมือนกันเราปกป้องธรรมของพระพุทธเจ้าจากภัยศาสนามาอย่างนี้คราวใดโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนเราป้องกันระ

ารุกรานวัดมาโจมตีวัดโจมตีคำสอนในพระศาสนาเราก็ลุกขึ้นมาช่วยกันแก้ลุกขึ้นมาปกป้องวัดของเราแบบสงบคือเข้าวัดแล้วมาช่วยกันสวดมนต์ปฏิบัติธรรมกันอย่างต่อเนื่องแสดงให้เขาดูว่าวัดเรานี่ดีจริงๆสร้างขึ้นมาเพื่อจะพาชาวโลกเนี่ยให้หมดกิเลสไปพระนิพพานจริงๆให้เขาเห็นชัดๆเขาเห็นชัดแล้วเขาก็จะได้ย้อนไปประพฤติปฏิบัติธรรมตามเรามาด้วยแม้นี้ก็

ขอใช้สิทธิตรงนี้อันราธนาบุญบารมีรัศมีกำลังฤทธิ์ของบรรพบุรุษของบุรพาจารย์ของเราที่ร่วมกันสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลนานมาจนกระทั่งมาถึงพวกเราในยุคนี้รวมทั้งบรรพบุรุษบุรพาชนของเราที่ร่วมกันสร้างประเทศสร้างชาติกันมาให้เราได้อยู่อาศัยตลอดจนบุญบารมีรัศมีกำลังฤทธิ์ของพระเดชพระคุณหลวงปู่

0: ติดตามคุ้มครองป้องกันธุรกิจการงานอาชีพของเราด้วยให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองไม่มีที่สิ้นที่สุดกันแล้วจะได้มีกำลังทรัพย์มาทนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่โลกเอาไว้ดับทุกข์ดับโศกชาวโลกต่อไปอีกนานแสนนานให้บุญดวงนี้ตามกลั่นทั้งกายกลั่นทั้งใจของพวกเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์สามารถทำใจหยุดใจนิ่งก็ได้ง่ายเข้าถึงพระธรรมกายในตัวก็ได้ง่ายแตกฉานธรรมะและสัพพวิชาการทั้งหลายในโลกก็ได้โดยง่ายไปทุกภพทุกชาติตราบใดยังต้องเวียนว่ายสร้างบารมีปราบกิเลสปราบมารในวัฏฏะสงสารไม่ว่าพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อธรรมชโยและคุณยายอาจารย์ของพวกเราท่านจะลงมาสร้างบารมียุคไหนๆในภายภาคหน้าก็ให้บุญนี้ละพาเราไปเป็นลูกหลานใกล้ชิดลูกศิษย์สนิทสนมให้ท่านขนาบแล้วขนาบอีกไม่มีหยุดให้เราบริสุทธิ์กายวาจาใจตามท่านแตกฉานวิชาธรรมกายวิชาปราบมารตามท่านเหมือนอย่างเป็นเงาตามตัวท่านไปทุกย่างก้าวและเมื่อถึงวันเกิดแต่ละชาติในภายภาคหน้าก็ให้บุญนี้อีกเหมือนกันพาเราไปเกิดในครอบครัวธรรมกายครอบครัวมหาปราชญ์มหาบัณฑิตมหาเศรษฐีใจบุญเกิดแล้วก็ให้สามารถระลึกชาติได้ตั้งแต่ยังเยาว์วัยเช่นเดียวกับพระโพธิสัตว์เจ้าทั้งหลายระลึกให้เห็นการสร้างบุญสร้างบารมีของเราแต่ละชาติละชาติชัดเจนจะได้ไปพัฒนาการสร้างบารมีให้ก้าวกระโดดต่อไปอีกพร้อมกับการเกิดการระลึกชาติได้ให้บุญนี้แหละไปตามเอามหาสมบัติจักรพรรดิตักใช้เท่าไรไม่รู้จักพร่องมาบังเกิดกันเราโดยง่ายเอาไว้ให้ใช้สร้างบุญบารมีให้เต็มที่เต็มอิ่มเต็มใจเต็มมือไปทุกภพทุกชาติให้มากพอแม้จะเลี้ยงหมู่ญาติที่เกิดในแว่นแคว้นเดียวกันทั้งแว่นแคว้นก็เลี้ยงได้มากพอแม้จะเลี้ยงผู้มีศีลมีธรรมตลอดประเทศที่ไปเกิดก็เลี้ยงได้มากพอแม้จะเลี้ยงพระสงฆ์องค์เนนที่ไปเกิดในโลกธาตุเดียวกันก็เลี้ยงได้สมใจนึกไปทุกภพทุกชาตินับตั้งแต่ชาตินี้เป็นต้นไปตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกคนเทอญ
1: สาธุ

0: มิ
1: สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
2: เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะสถานี GBN by DMC ขอต้อนรับคุณผู้ชมผู้มีบุญทั่วทุกมุมโลกค่ะที่กำลังติดตามรับชมนะคะเราอยู่ในช่วงนี้ก็คือช่วงสรุปงานบุญค่ะซึ่งตลอดทั้งวันนะคะของอาทิตย์ต้นเดือนกันยายนนี้ทางสถานีก็ได้ถ่ายทอดภาพบรรยากาศงานบุญต่างๆจากศูนย์กลางพิธีณสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายประเทศไทยนะคะส่งตรงไปยังผู้มีบุญที่กำลังติดตามรับชมทั่วทุกมุมโลกให้ได้ร่วมกันอนุโมทนาบุญกับทุกๆช่วงเวลาสำคัญของการสั่งสมบุญในตลอดทั้งวันค่ะและในช่วงนี้นะคะเราก็อยู่กับคุณยุภาบัณฑิตวุฒิสกุลและดิฉันธนาพรนรมาศรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงเวลานี้เราก็จะได้มาทบทวนบุญที่เกิดขึ้นตลอดทั้งวันนะคะรวมทั้งเราก็จะได้ตั้งจิตอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันอันเป็นปัตตานุโมทนาใหม่ซึ่งเป็นหนึ่งในบุญญกิริยาวัตถุ10ประการค่ะให้เรานั้นได้เบิกบานในบุญกันไปทั่วโลกเลยนะคะเรามาเริ่มทบทวนบุญค่ะตั้งแต่เช้าวันนี้เลยเวลา 6:30 นซึ่งเป็นพิธีตักบาตรแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศซึ่งผู้มีบุญทั่วโลกก็ได้พร้อมใจการสร้างมหาทานบารมีเป็นบุญใหญ่บุญแรกของวันนี้ค่ะเพื่อดำเนินรอยตามบัณฑิตนักปราชญ์ผู้รักบุญทั้งหลายในการก่อนซึ่งพิธีตักบาตรจัดขึ้นณบริเวณบ้านแก้วเรือนทองคุณยาจารย์บริเวณทางเข้า5สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายค่ะขอกราบอนุโมทนาบุญกับท่านประธานบุญพิธีตักบาตรในวันนี้คือคุณทัชพงษ์วงศ์วัชรพัฒน์และคุณพิชยารัตน์วงศ์วัชรพัฒน์ค่ะคุณผู้ชมคะบรรยากาศทั่วพื้นที่ลานบุญณบ้านแก้วเรือนทองของคุณยายนั้นเนืองแน่นไปด้วยพุทธศาสนิกชนผู้มีบุญเป็นจำนวนมากที่ได้ตั้งใจเดินทางมาจากทั่วทุกสารทิศเพื่อที่จะมาสั่งสมบุญใหญ่ในงานบุญวันอาทิตย์ต้นเดือนค่ะสำหรับพิธีตักบาตรนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะเป็นทานกุศลที่ชาวพุทธจะได้น้อมถวายวัตถุทานอันประณีตแด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณรอันจะเป็นไปเพื่อการสืบทอดพุทธประเพณีอันดีงามและสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองยืนยาวไกลไปตราบนานเท่านานค่ะ
1: ค่ะแล้วเราก็มาต่อกันในพิธีกรรมในภาคสายนะคะซึ่งจัดขึ้นบริเวณด้านหน้ารัตนบัลลังก์สภาธรรมกายสากลค่ะพิธีกรรมก็เริ่มขึ้นในเวลา 9:30 นเป็นช่วงเวลาธรรมกายเวลาสว่างที่ผู้มีบุญจากทั่วโลกได้พร้อมเพียงกันนั่งสมาธิให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในอันเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายโดยเริ่มจากการกล่าวสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและกล่าวคำขอขมาลาโทษต่อพระรัตนตรัยต่อบุพการีและต่อครูบาอาจารย์เพื่อให้เกิดความบริสุทธิ์ความบริบูรณ์ทั้งกายวาจาและใจให้พร้อมที่จะรองรับพลานิสงส์ที่จะเกิดขึ้นจากการสั่งสมบุญในทุกๆบุญได้อย่างเต็มที่ค่ะอีกทั้งยังจะเป็นการเตรียมความพร้อมของใจนั้นให้ใสสะอาดบริสุทธิ์

0: ในเบื้องต้นก่อนที่ทุกท่านนั้นจะได้ร่วมกันสั่งสมบุญอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติธรรมประกอบพิธีบูชาข้าวพระหรือว่าช่วงเวลาที่จะได้ถวายทานต่างๆค่ะ
1: จากนั้นผู้มีบุญทุกท่านทั่วโลกนะคะที่ได้รับชมผ่านทางแพลตฟอร์มต่างๆของสถานี CBN by DMC ก็ได้พร้อมใจการปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในอันเป็นสรณะที่แท้จริงของเราทั้งหลายและเป็นทางมาแห่งความสุขและความสำเร็จทั้งมวลในชีวิตค่ะอีกทั้งยังเป็นบ่อเกิดแห่งพลังใจที่จะได้สร้างความดีให้ยิ่งขึ้นไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดอีกด้วยดังที่คุณครูแม่ใหญ่ได้กล่าวเอาไว้ตอนหนึ่งนะคะว่าฝึกใจให้หยุดนิ่งเพื่อความสุขและความปลอดภัยของชีวิตให้ความสำคัญต่อการฝึกใจให้หยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เพื่อตัวเราเองไม่ใช่เพื่อใครไม่ว่าเราจะมีภารกิจมากน้อยเพียงใดก็ตามก็ต้องไม่ให้เป็นข้อแม้ข้ออ้างหรือเงื่อนไขในการทำใจให้หยุดนิ่งเพื่อความสุขและความปลอดภัยในชีวิตของเราความตายไม่มีนิมิตหมายจะตายเมื่อใดที่ไหนด้วยวิธีการใดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตจึงต้องฝึกใจให้หยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้เรื่อยๆทบทวนโอวาทคุณครูแม่ใหญ่เมื่อวันที่25กุมภาพันธ์พุทธศักราช2550ค่ะ
0: และเมื่อกายวาจาใจนะคะของทุกท่านนั้นใสสะอาดบริสุทธิ์แล้วเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ในพิธีบูชาข้าวพระซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกันที่ผู้มีบุญทั่วโลกนั้นจะได้มาร่วมกันเชื่อมสายบุญสายสมบัติกับมหาปูชนียาจารย์ทุกท่านคะการประกอบพิธีบูชาข้าวพระนั้นถือเป็นอริยประเพณีที่สืบต่อกันมากกว่า50ปีหลวงพ่อธรรมชโยท่านเคยกล่าวถึงการบูชาข้าวพระไว้ตอนหนึ่งค่ะว่าการบูชาข้าวพระแบบเข้าถึงเราจะได้อานิสงส์มากเป็นอสงไขยอัปปมานังคือจะนับจะประมาณมิได้แม้ว่ามีผู้รู้มีญาณทัศนะสามารถคำนวณเม็ดฝนได้ก็ยังไม่สามารถคำนวณบุญที่เกิดขึ้นจากการบูชาข้าวพระได้และสำหรับอานิสงส์โดยสังเขปของการบูชาข้าวพระก็มีดังต่อไปนี้ค่ะประการแรกจะเข้าถึงฐานะ5ประการนั่นก็คืออายุวรรณะสุขะพละและปฏิภาณประการที่2จะได้รับโภชนะอันวิจิตรประณีตอลังการรสชาติเป็นเลิศทั้งในภพนี้และภพสวรรค์ประการที่3จะเกิดในตระกูลสูงเป็นที่เคารพรักของหมู่มนุษย์และเทวาประการที่4ทำให้ได้รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติบริวารสมบัติทิพยสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขประการที่5ก็จะทำให้เรานั้นได้บารมีทั้ง30ทัศน์อย่างเต็มเปี่ยมบริบูรณ์และประการที่6ค่ะสามารถที่จะเข้าถึงธรรมได้โดยง่ายโดยเร็วพลันทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมค่ะ
1: จากนั้นในเวลา 10:45 เป็นพิธีกล่าวคำถวายอุปกรณ์สื่อโสตทัศน์อาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยขออนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพผู้มีบุญนำกล่าวคำถวายคือคุณเมนทกะศรีสัตนาและคุณวีรชัยแสงเกื้อกูลชัยค่ะต่อด้วยพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานขอกราบอนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพผู้นำกล่าวถวายคือคุณบุษบาดามาพงษ์และคุณมณีฉายภัทรนาวิกค่ะจากนั้นท่านประธานสงฆ์ได้เมตตานำคณะสงฆ์ให้พรยอดนักสร้างบารมีทุกท่านคะการให้เป็นพื้นฐานของการทำความดีเป็นบาทเบื้องต้นของการสร้างบารมีสิบทัศเป็นวิสัยพื้นฐานของเหล่าบัณฑิตนักปราชญ์ทั้งหลายอีกทั้งยังเป็นวิธีการสั่งสมบุญที่ทำได้ง่ายที่สุดที่จะนำไปสู่การมีชีวิตอันประเสริฐดังโอวาทีหลวงพ่อธรรมชโยได้กล่าวเอาไว้ตอนหนึ่งค่ะว่าถ้าขาดทานบารมีแล้วพบชาติต่อไปก็จะเป็นคนอดอยากยากจนขัดสนสร้างบารมีไม่สะดวกเพราะห่วงเรื่องทำมาหากินเมื่อทำมาหากินฝืดเคืองก็ต้องประกอบมิจฉาอาชีวะลักขโมยบ้างปล้นจี้บ้างในที่สุดชีวิตก็จะตกต่ำทั้งในภพนั้นและในอบายภูมิ แต่หากชีวิตสมบูรณ์ไปด้วยโภคทรัพย์สมบัติจะให้ทานต่อก็สะดวกจะรักษาศีลก็สบายจะเป็นจะเจริญสมาธิภาวนาก็

0: ไปทำหน้าที่กันอย่างเต็มที่เต็มกำลังไปทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรกับทิศทั้ง6นะคะซึ่งผู้มีบุญนั้นก็รอที่จะฟังนะคะข่าวสารงานบุญต่างๆที่อยากจะมีส่วนนะคะเป็นบุคคลในประวัติศาสตร์ได้สร้างบุญใหญ่แบบนี้ซึ่งอานิสงส์แห่งการสร้างมหาทานบารมีแบบนี้นะคะเราก็เป็นผู้ออกแบบชีวิตเพราะฉะนั้นค่ะเราสร้างบุญสร้างบารมีนอกจากเพื่อตัวเราเองแล้วนะคะเราก็ต้องสร้างสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสังคมที่ดีตามไปด้วยค่ะ
1: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นสามบิ๊กบุญใหญ่นี้พลาดไม่ได้เลยนะคะ
0: ค่ะ
1: จากนั้นในเวลา15 นาฬิกาหลวงพ่อทัตตชีโวท่านประธานสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีนำสาธุชนกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยต่อด้วยคณะเจ้าภาพผู้มีบุญผู้แทนสาธุชนทั่วโลกประกอบพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยเพื่อบูชาพระรัตนตรัยและบูชามหาปูชนียาจารย์ซึ่งนับเป็นบุญพิเศษที่เหล่านักสร้างบารมีทั่วโลกจะได้พร้อมใจการประกอบพิธีกรรมในช่วงเข้าพรรษาฤดูกาลแห่งพรรษาเศรษฐีมีอริยทรัพย์ภายในด้วยบุญแห่งการน้อมบูชาบุคคลผู้เลิศผู้ควรค่าแก่การสักการะบูชาด้วยดวงประทีปนี้พลานิสงส์จะส่งผลให้เป็นผู้ที่มีบุญทุกท่านสมบูรณ์พร้อมทั้งมังสาจักขุทิพยจักขุสัมมันตจักขุธรรมจักขุและปัญญาจักขุเป็นผู้มีดวงปัญญาสว่างไสวปฏิบัติธรรมได้โดยสะดวกบรรลุธรรมได้โดยง่ายโดยเร็วพลันไปทุกภพทุกชาติกระทั่งได้บรรลุมรรคผลนิพพานคุณผู้ชมคะนอกจากนี้ทุกท่านก็ยังได้น้อมอุทิศบุญที่ได้กระทำไว้ดีแล้วตลอดทั้งวันอุทิศให้กับบุพการีหมู่ญาติตลอดจนผู้มีพระคุณที่ล่วงลับไปแล้วให้ท่านเหล่านั้นได้ประสบความสุขยิ่งขึ้นไปในสัมปารายภพค่ะ
0: จากนั้นนะคะก็เป็นช่วงเวลาแห่งการสร้างมหาทานบารมีและได้ร่วมกันตั้งจิตอนุโมทนาบุญกันไปทั่วโลกค่ะกับสาธุชนผู้มีบุญที่ได้ร่วมกันน้อมถวายปัจจัยบูชาธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์เพื่อบำรุงวัดและสนับสนุนงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในทุกๆด้านของวัดพระธรรมกายภายหลังจากที่ทุกท่านนั้นได้ร่วมกันสั่งสมบุญกันอย่างเบิกบานใจกันแล้วนะคะจากนั้นก็ได้รับฟังโอวาทอันทรงคุณค่าจากท่านประธานสงฆ์เพื่อที่จะน้อมนำหลักธรรมที่ได้นี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันก่อให้เกิดความเจริญงอกงามในธรรมและเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานรวมถึงประสบกับความสุขสมความปรารถนาในทุกสิ่งค่ะ
1: ค่ะซึ่งหลวงพ่อทัตตชีโวนะคะท่านก็ได้ฝากถึงการทำบุญค่ะให้เรานั้นได้ปลื้มนะคะซึ่งการทำบุญแล้วปลื้มเนี่ยสำคัญมากๆเลยทีเดียวค่ะ
0: ค่ะ
1: รวมถึงหลังจากที่เราทำบุญแล้วนะคะก็อย่าลืมที่จะกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนี้ค่ะให้แด่เหล่าเทวดาทั้งหลายด้วยนะคะเพราะว่าเหล่าเทวดานั้นก็จะช่วยดูแลปกปักรักษามนุษย์เราด้วยเช่นกันเมื่อเราทำบุญใหญ่แล้วค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุญกฐินนะคะที่เรานั้นกำลังจะได้ทำกันค่ะนอกจากอุทิศบุญให้กับเทวดาแล้วนะคะก็ต้องอุทิศบุญให้กับบรรพชนแล้วก็หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วค่ะถือเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีนะคะที่ท่านเหล่านั้นได้ปกปักรักษาปกป้องพระพุทธศาสนาจนสืบทอดมาถึงยุคเราได้ค่ะ
0: ใช่ค่ะสำคัญมากๆเลยนะค
1: ะ
0: นอกจากเราสั่งสมบุญด้วยตัวเราแล้วนะคะก็อย่าลืมค่ะที่จะนึกถึงบุคคลที่เรารักค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือสรุปงานบุญวันอาทิตย์ต้นเดือนวันที่6กันยายนพุทธศักราช2569สำหรับเวลาของการถ่ายทอดสดก็ได้หมดเวลาลงแล้วขอขอบคุณทุกๆการติดตามรับชมและร่วมประกอบพิธีกรรมทางแพลตฟอร์มต่างๆด้วยจิตใจที่ผ่องใสเบิกบานในบุญและก็ขอขอบคุณค่ะทุกๆคอมเมนต์ที่มาร่วมแสดงความคิดเห็นรวมถึงการร่วมอนุโมทนาบุญไปพร้อมๆกันทั่วโลกค่ะผ่านทาง Facebook เพจ GBN

0: ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาร่วมกันในครั้งนี้ด้วยค่ะเราทั้งสองคนพร้อมทีมงานต้องขอลาไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

มงคลแปลว่าเหตุแห่งความเจริญผู้คนใดสังสมมงคลคือเหตุแห่งความเจริญบุคคลนั้นย่อมจะเริญพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ห่างไกลแล้วจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธตรัสชอบได้โดยเรื่องเองวิชาดารณสัมปันโนถึงเรื่องด้วยวิชาสามวิชาแปดจารณะสิบห้าสุขโตเสด็จไปดีโลงกับวิทูรู้แจ้งโลกไม่มีอะไรจะมาปิดบังพุทธญาณคือความเห็นแจ้งรู้แจ้งของพระองค์ไปได้อากาศไม่มีประมาณสรรพสัตว์ไม่มีประมาณจักรวาลไม่มีประมาณพุทธญาณไม่มีประมาณอนุตตรโอปุริสธรรมสารถิเป็นสารถิผู้ฝึกบรรลุอย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานแล้วด้วยพระธรรมกายภควาเป็นผู้จำแนกธรรมสั่งสอนสรรพสัตว์จะหาบุคคลผู้มีพระคุณมากเสมอเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไม่มีเลยด้วยพระมหากรุณาธิคุณพระปัญญาธิคุณพระวิสุทธิคุณแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันเองใช้เวลายาวนานมากตลอดหนึ่งกับก็ยังไม่อาจไม่สามารถที่จะสรรเสริญเรื่องคุณนั้นให้หมดสิ้นไปได้การบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้อานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่มากไม่ว่าพระองค์จะดำรงพระชนอยู่ก็ตามหรือดับขันธปรินิพพานแล้วก็ตาม เมื่อจิตเลื่อมใสเสมอกันผลย่อมเท่ากันพระนาคาสมารันเถระครั้งนั้นเขาได้ถือดอกแคฝอยไปบูชาพระเจดีย์ของพระพุทธเจ้าพระนามว่าสิขีซึ่งมหาชนได้สร้างไว้ในหนทางใหญ่ด้วยผลของบุญนั้นตลอด31กับไม่รู้จักคำว่าทุกติเลยในกับที่15แต่กับนี้ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิจอมกษัตริย์พระนามว่าปุพพิยะสมบูรณ์รัตนาน7ประการชาติสุดท้ายได้ออกบวชบรรลุมรรคผลนิพพานพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาญาณ4และวิโมกข์8การบูชาใช้เวลาเพียงนิดอานิสงส์บิดอรุณดวงบายตลอดการยาวนานมากเครื่องสังฆาราบูชาแม้เล็กน้อยอานิสงส์มหาศาลพระอาจารย์ขอเรียนเชิญกัลยาณมิตรทุกท่านเมื่อถึงเวลา 17:30 นเวลาในประเทศไทยให้พร้อมใจกันชักชวนมวลญาติมิตรพี่น้องพวกพ้องบริวารลูกหลานทั้งหลายให้มาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์บูชามหาปูชนียาจารย์คือพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีด้วยชวาลบุญคือไฟส่องสว่างมหาธรรมกายเจดีย์ไฟส่องสว่างมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีไปส่องสว่างมหาวิหารคุณยายอาจารย์และปฏิมากรรมประจำวันอาทิตย์ที่6กันยายนพุทธศักราช2569ได้แก่คุณครูไม่ใหญ่
ุณครูไม่เล็กคุณยายอาจารย์มหารัตนาอุบาติกาจันทร์ขนนกยูงพระมหาโสพลสุภโลมพระสุวรรณกิติเรืองตโนพระภูวนันจารุธรรมโมพระตะวันเชษฐรัตโนพระครูภาวนาพุทธิธรรมพระครูสิทธิรัตนวิเทศพระเทิดชาตินันทชโยพระธรณิตจารุวังโสพระโยคิมอาฆาตปุโรพระครูสมุวิษณุปัญญาธีโปพระอาจารย์

และกฤตสมศักดิ์เขมีกาวัจเจวรสิทธิ์ปรียาภรณ์พรหมภักดีและกฤตทั่วโลกพร้อมใจกันทำบุญอุทิศให้เองแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายตลอดแสนโกนจักรวาลตลอดอนันตจักรวาลอันไม่มีประมาณรูปธรรมวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียวัดพระธรรมกายเดนมาร์กวัดพระธรรมกายโอ๊กแลนด์กระมิดอันนันอัศวโภคินกระมิดไพศาลทวีชัยถาวรกระมิดสาวนีหิรัญสิริดร.กฤษดาทัศนีจางใจมนกระมิดสองทันติโรจน์สุภสิทธิ์มโนทิพย์นัดเรือพระจักรวรรณธรรมพ่อเสรีสุริยพุทธแม่สายสมรอิทธิศักดิ์บรรพตครอบครัวเรืองรักดิเขตแก่มิตรีพรชะยาสุจรัตแลงครอบควรโตงกะอรัญญาเศษแก่มิตรยาสุรินสาสารตนันจงรุ่งเรืองกิจแก่มิกิติวัฒนาพรกะตาพรปีชะนาพรสุขสว่างแก่มิตรมาลีพนมชัยนิตยามณีการกาญจนสุภักก็เสียงเข็มแม่เฉียงแสนตั้งครอบครัวเจมพิทยานุวัฒน์ครอบครัวธนสมานโชคแก่มิกิติชัยด็อกเตอร์เพ็ญจันทวิล้อนจับชัยทีม The Power of Merit นายแพทย์สิริพงษ์พัฒนาธนาวิสุทธิ์กฤตจัญญาวรุษวริษาเพชรราบิลัตกฤตวีรศักดิ์สุภาพรครอบครัวประดุงดันตระกูลพ่อประดิษฐ์แม่มโนรีมากรุ่งแจ้งกฤตมาดูวรรณพรครอบครัวไตรเนตรกฤตสุวรรณธรรมตระตุลชัยตันทีเนรามัยทีมอาจารย์บรมจักรพรรดิสมบัติจินตายไปถึงที่สุดแห่งธรรมพ่อดวงแก้วแม่อิงทิดินแม่ทินดารัตนาปัวขานทันตแพทย์หญิงด็อกเตอร์กุฎิดารักศิลขันกฤตมงคลาวันจิเรือนพัฒนากุลแรงครอบครัวกฤตเรือนพันปริมาบริปัจจยาแม่ศศิลักษ์พ่อมั่นและครอบครัวทองเจือกฤตสมบูรณ์ตั้งจิตวิทยาสกุลกฤตประพันธ์สุวรรณีสุเชษพี่น้องพงพีพัฒนาพ่อประดุงแม่พัทราพรนายแพทย์ชัดชัยศรีบัณฑิตกัลยาณมิตรพุทธิดาวิเชียรมงคลกุลกัลยาณมิตรปิยนันท์บุญสูงคณะกัลยาณมิตรศูนย์ปฏิบัติธรรมบางแพราชบุรีกัลยาณมิตรสมรธรรมสุวรรณกัลยาณมิตรตันคิมวันพลตำรวจเอกอรังสิทธิ์ผ่อนเลิศกัลยาณมิตรวรพจน์วรรณศิลป์แม่มาลีนายแพทย์สุรินทร์จิรนิลไมกฤตสมบูรณ์จิรนิลไมกฤตมาโมรุคาโตกฤตเสริมศรีงามเงินวันกฤตปาลิตางโครเนอร์เภสัชกรหญิงทันพมรบุญแข็งเก่งกฤตนันทาบุญมีวิริยะกฤตสกอตซิดดี้วิทเกอร์กฤตมอนวงสมพันธ์กฤตปทุมมาทอมัสแซ่เปิงสตอลแมติกกฤตทองยศวาสนาคำวงศากฤตเคียงขวัญรักคิดกฤตไพโรจน์นิด

สดาสุขกระมิดมาลีหันสารจารุพันธ์แมทเส้นพ่อเสถียรแม่สุกัญญาเหลืองวงหวานกฤตดาราประกิตสุภพิโรธด็อกเตอร์ธนกฤตโอรัตนัตชาคุณกฤตนารีรัตสุวรรณีตั้งวัชรพงศ์กฤตบุพผาปรมณีกฤตบุรีรัตสังขวาเสกกฤตพ่อธนาอนุสิทธิ์วิวัฒน์พ่ออภิชาติแม่วรรณาแสงทองกุลกฤตพัชรินแสงงามกฤตบดีรัตปัทมดิลกพ่อรักแม่พรศรีประเสริฐวงศ์พ่ออาอีแม่เฮงกมิตรมาลีเบญจพลสิริจิตกมิตรจุพินดิเลกธรรมปรีชากมิตรรติมาชัยสุโรจกมิตรรุจีดาพรเชี่ยวชัชวานชัยกมิตรลักษณาวหาวิสารกมิตร

รสินสกุลกวิทย์วัชราสุดนานายแพทย์วีระเทพรัตนสุวรรณศรีกวิทย์สกุลสุรีครอบครัววิจิตรบรรณาการกิมิสนิทขอพรกิมิสสมคิดชูวิทย์กิมิสหมุยกิมเสียมทองกิมิสอัศนีเหมมกระสีสัตวแพทย์หญิงจันทนาคำพัฒน์กิมิสเตือนใจซึ่งโชติกุลกิมิสชูรอยสีทิวเฉลียวมีใจเย็นกิมิสสุดาโฉมงามกัลยาณมิตรเนื่องทองดีทศพรมหาไทยรองศาสตราจารย์ทันตแพทย์ด็อกเตอร์ชนพงศ์รจนะวรสิทธิ์วรฤทธิ์แม่นถนอม

ให้แท้เจงกลุ่มอุดมธรรมกายไปสู่ที่สุดแห่งธรรมกมิสุรางแท้ผัวเวลลิงเกนพ่อเสียมยงกี่แท้ผู้กมิตรภายก่อนจานสุภมิตรสลิมาศกมิสร้อยแก้วมหาไทยกมิชาวลิศสถิรวานิตกมิสุกิจอุดมโชคเสกุลกมิสุมพงล้อมทองกมิสุธิดาธานีกลุ่มบุญนิธิสหัสเรืองศรีกมิสาสินนิสากรนารากมิตรอนัญญารัศมีกมิตรุเรชัยนนทกรอิมสุวรรณกมิตรจารุชาจักเพชรกมิตรสถาพรครอบครัวมหันตโนดมกุลพ่อวิจิตแม่มิมถนอมบุญถนอมบุญเจริญกมิตรสมรักอุดรศูนย์ปฏิบัติธรรมหนองบัวลำพูกมิตรสุนทรสายันคุณป้าสะอิ่งศรีอุดมพงศ์กมิตรสุเทพกิมหลวนทีระวสันติวงศ์ปิยพันธ์ทองแก้วกมิตรทั่วทั้งโลกขอเรียนเชิญผู้แทนทุกบุญทั้งหมดที่ได้กล่าวรายนามไปแล้วกรุณายืนขึ้นเพื่อทำการบูชาพระมหาธรรมกาย

0: ังคีเนด้วยบุญกุศล
1: ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: มาตามระลึกถึง
1: คุณของพระรัตนตรัย
0: คุณของพระธรรมกาย
1: อันนับอสงไขยพระองค์ไม่ท้วน
0: คุณของมหาปูชนียาจารย
1: ์พระเดชพระคุณ
0: พระมงคลเทพมุนี
1: พระผู้ปรา
0: โมท
1: ย
0: ์น้อมน้อมกราบไหว
1: ้
0: บูชาด้วยดวงประทีป
1: และดอกไม้ของหอม
0: เริ่มขอถึงพระรัตนตรัย
1: ว่าเป็นที
0: ่
1: พึ
0: ่
1: ง
0: และสวดสรรเสริญ
1: คุณของพระธรรมกาย
0: คุณของมหาปูชนียาจารย
1: ์ของมหาปูชนียาจารย
0: ์ผ่านหน้ามหาธรรมกายเจดี
1: ผ่านหน้าพระมหาธรรมกายเจดี
0: ด้วยอานิสงส์แห่งบุญนี้
1: ด้วยอานิสงส์แห่งบุญนี้
0: ขอให้ข้าพเจ้าเข้าถึงเรื่องธรรมกาย
1: ที่สว
0: ่
1: างสว
0: ั
1: ย
0: รู้แจ้งแทงตลอด
1: ทั้งทางโลกและทางธรรม
0: สมบูรณ์ทั้งวิชาและจรณะ
1: ถึงพร้อมด
0: ้
1: วยศ
0: ี
1: ล
0: สมาธิ
1: ปัญญา
0: วิมุตติ
1: ญาณทัศนะ
0: มีดวงปัญญาสว่างสวย
1: มีญาณทัศนะกว้างไกล
0: มีดวงตาแจ่มใส
1: ทั้งมังสาจักษุ
0: ทิพยจักษุ
1: ปัญญาจักษุ
0: พุทธาจักษุ
1: ธรรมจักษุ
0: สัมมันตจักษุ
1: ให้ถึงพร้อมด้วย
0: ที่สุดแห่งรูปสมบัติ
1: ที่สุดแห่งทรัพย์สมบ
0: ั
1: ติ
0: ที่สุดแห่ง

0: งคุณสมบัติ
1: ที่สุดแห่งคุณสมบัติ
0: ที่สุดแห่งลาภยศสรรเสริญสุข
1: ที่สุดแห่งลาภยศสรรเสริญสุข
0: มรรคผลนิพพาน
1: มรรคผลนิพพาน
0: มีสมบัติมหาศาล
1: มีสมบัติมหาศาล
0: เอาไว้ใช้สร้างบารมี
1: เอาไว้ใช้สร้างบารมี
0: ไม่มีความประมาท
1: ไม่มีความประมาท
0: ไม่มีความผิดพลาด
1: ไม่มีความผิดพลาด
0: ไม่มีความน้อยใจ
1: ไม่มีความน้อยใจ
0: วันคืนล่วงไปมากมายเพียงใด
1: ขอให
0: ้
1: ได้สร
0: ้
1: างบารม
0: ี
1: มากมายเพียงน
0: ั้
1: น
0: วันคืนล่วงไป
1: มากมายเพ
0: ีย
1: งใด
0: ขอให้บริสุทธิ์กายวาจาใจ
1: มากมายเพ
0: ีย
1: งน
0: ั้
1: น
0: วันคืนล่วงไป
1: มากมายเพ
0: ีย
1: งใด
0: ขอให้พระธรรมกายภายใน
1: ขอให้พระธรรมกายภายใน
0: สว่างสวย
1: สว่างสวย
0: มากมายเพียงนั้น
1: มากมายเพียงนั้น
0: ไม่มีความโลภ
1: ไม่มีความโลภ
0: ไม่มีความโกรธ
1: ไม่มีความโกร
0: ธไม่มีความหลง
1: ไม่มีความหลง
0: ไม่มีนิวรณ์ห้า
1: ไม่มีนิวรณ์ห้า
0: ไม่มีธรรมเป็นเครื่องเนื่นช้า
1: ไม่มีธรรมเป็นเครื่องเนื่นช้า
0: คือตัณหา
1: ต
0: ั
1: ณหาม
0: านะ
1: ท
0: ิ
1: ฏฐ
0: ิ
1: ถึงคราวละโลก
0: ขอให้บังเกิดด้วย
1: ท
0: ิ
1: พยกาย
0: ที่รุ่งโรจน์สว่างสวย
1: ด
0: ้
1: วยสห
0: ั
1: ตถเร
0: ื
1: องส
0: ี
1: ให
0: ้
1: ได้ไปด
0: ุ
1: สิตบ
0: ุ
1: ร
0: ี
1: วงบ
0: ุ
1: ญพ
0: ิ
1: เศษ
0: เขตบรมโพธิสัตว
1: ์
0: ผู้มุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
1: ผู้มุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
0: ขอความปรารถนา
1: ขอความปรารถนา
0: ของข้าพเจ้าทั้งปวงนี้
1: ของข้าพเจ้าทั้งปวงนี้
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: จงเป็นผลสำเร็จ
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: จงเป็นผลสำเร็จ
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: จงเป็นผลสำเร็จ
0: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
1: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
0: ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ทุกทุกพระองค์
1: ทุกพระองค์
0: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
1: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
0: ของพระผู้ปราบมาร
1: ของพระผู้ปราบมาร
0: จงทุกประการเถิด
1: จงทุกประการเถิด
0: นิพพานปัจจโยโหตุ
1: นิพพานปัจจโยโหตุ
0: ขอให้ทุกท่านอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันลงไปในกลางดวงบุญสวรรค์ถวายให้พรันเถิดสาธุตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกันอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทโธเมนันโธพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวังขันโตภะคะวันตาธัมโมธัมมังนมัสสามิธัมโมเมนันโธเรื่องธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปันติปันโนภะคะวันโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิสังโฆเมนันโธพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
2: เรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพียงกันครับกราบกราบกราบ
0: ขอให้บุญส่งผลสำเร็จเร็วแรงให้กลับถึงบ้านโดยสวัสดิภาพเริ่มกลับเข้าถึงเรือนธรรมการที่สว่างสวยมีฝนเรือนตนาชาติตกลงมาท่วมท้นเอาไว้ใจสร้างบารมีอย่างสะใจกลับดุสิตบุรีอย่างสง่างามมากทุกภพทุกชาติถึงที่แสดงธรรมทุกท่านทุกประการเธอ
2: สาธุพระอาจารย์กับคณะสงฆ์จะน้อมนำดอกไม้อันประณีตต่างๆสักการะบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์และบูชามหาปูชนี

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเย็นโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะท่านมยังมุตสะภะคะวะโตอุปปาคะนะมะกะ

0: บุญใด
1: บุญใด
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: เพราะบุญนั้น
1: เพราะบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ทำให้แจ้ง
1: ทำให้แจ้ง
0: โลกุตตระธรรม9
1: โลกุตตระธรรม9
0: ในทันที
1: ในทันที
0: ข้าพเจ้า
1: ข้าพเจ้า
0: เป็นผู้อาภัพอยู
1: ่เป็นผู้อาภัพอยู
0: ่ยังต้องท่องเที่ยวไป
1: ยังต้องท่องเที่ยวไป
0: ในวัฏฏสงสาร
1: ในวัฏฏสงสาร
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว์
1: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์ผู้เที่ยงแท
1: ้ผู้เที่ยงแท
0: ้ได้รับพยากร
1: ณ์ได้รับพยากร
0: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: ไม่ถึงฐานะ

0: ให้ข้าพเจ้า
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ทิฏฐิชั่ว
0: ทิฏฐิชั่ว
1: พึงประกอบด้วย
0: พึงประกอบด้วย
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
0: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
1: คือศรัทธา
0: คือศรัทธา
1: สติ
0: สติ
1: หิริ
0: หิ

0: และความเจริญ
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: ในอัตและธรรม
0: ในอัตและธรรม
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: เป็นไปไม่ข้องขาด
0: เป็นไปไม่ข้องขาด
1: ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ในธรรมะที่ควรรู้
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ของข้าพเจ้า
0: ของข้าพเจ้า
1: ที่เป็นกุศล
0: ที่เป็นกุศล
1: ขอให้สำเร็จ
0: ขอให้สำเร็จ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: คนที่ข้าพเจ้า
0: คนที่ข้าพเจ้าก
1: ล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
0: กล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
1: จงมีแก่ข้าพเจ้า
0: จงมีแก่ข้าพเจ้า
1: ทุกภพทุกชาติ
0: ทุกภพทุกชาติ
1: เมื่อใด
0: เมื่อใด
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เมื่อนั้น
0: เมื่อนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
0: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
1: เป็นผู้ได้โอกาส

0: ได้ความเป็นมนุษย
1: ์ได้เพศบริสุทธิ
0: ์ได้เพศบริสุทธิ
1: ์ได้บรรพชา
0: ได้บรรพชา
1: อุปสมบทแล้ว
0: อุปสมบทแล้ว
1: เป็นคนรักศีล
0: เป็นคนรักศีล
1: มีศีล
0: มีศีล
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ของพระบรมศาสดา
0: ของพระบรมศาสดา
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: เป็นผู้มีการปฏิบัติธรรมได้
0: เป็นผู้มีการปฏิบัติทำได้
1: โดยสะดวก
0: โดยสะดวก
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: กระทำให้แจ้ง
0: กระทำให้แจ้ง
1: ซึ่งอรหัตตผลอันเลิศ
0: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
1: อันประกอบด้วย
0: อันประกอบด้วย
1: ธรรมะ
0: ธรรมะ
1: มีวิชาเป็นต้น
0: มีวิชาเป็นต้น
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เมื่อเป็นเช่นนี้
0: เมื่อเป็นเช่นนี
1: ้ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พึงได้ญาณ
0: พึงได้ญาณ
1: เป็นเครื่องรู้
0: เป็นเครื่องรู
1: ้เฉพาะตน
0: เฉพาะตน
1: อันสูงสุดเท
0: ออันสูงสุดเท
1: อสัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
0: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
1: สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข์
1: เกิดแก่เจ็บตายด้วยก
0: ัน
1: หมดท
0: ั้
1: งสิ
0: ้
1: น
0: อานิคา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
0: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้
1: วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น

0: น
1: รักษาตน
0: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
1: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
0: ท่านทั้งหลาย
1: ท่านทั้งหลาย
0: ที่ท่านได้ทุกข
1: ์ที่ท่านได้ทุกข์
0: ขอให้ท่านมีความสุข
1: ขอให้ท่านมีความสุข
0: ท่านทั้งหลาย
1: ท่านทั้งหลาย
0: ที่ท่านได้สุข
1: ที่ท่านได้สุข
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป

0: เป็นสังเสทชะ
1: ที่เกิดเป็นสังเสทชะ
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเทอญ
1: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเทอญ
2: คนเช่นเราไม่ใช่ไร้ปัญญาชั่วก็รู้ดีก็เห็นเราจะฆ่าตัวเราเองเพราะความปรารถนาลามกทำไมที่เขาพูดหาว่าเราอย่างนั้นบางคนคงจะไม่รู้จักคำว่าธรรมกายมีอยู่ที่ไหนหมายเอาใครเขาอาศัยความไม่รู้มาว่าเราผู้ตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเมื่อผู้ไม่รู้มาติเตียนเราความไม่รู้ของเขาจะลบล้างสัจธรรมของพระพุทธศาสนาได้อย่างไรถ้าจะกลบก็กลบได้เพียงชั่วคราวไม่ช้าดวงแก้วของพระพุทธศาสนาก็จะเปล่งรัศมีให้ผู้มีปัญญาเห็นด้วยสายตาของตนเองการที่เขานำไปพูดเช่นนั้นเป็นผลแห่งการปฏิบัติที่เราได้กระทำกันอยู่แสดงให้เห็นว่า

คณะวัดปากน้ำไม่ได้กินแล้วนอนเป็นสำนักที่เคร่งครัดในการปฏิบัติธรรมการที่เขานำไปพูดเช่นนั้นเท่ากับเอาสำนักเราไปเผยแพร่ดีเสียกว่าการโฆษณาทางหนังสือพิมพ์เพราะการที่เขานำไปพูดเช่นนั้นเป็นการกระทำของผู้พูดเองเราไม่ได้จ้างไม่ได้วานใครเมื่อพูดทางไม่ดีได้ก็ต้องมีคนพูดทางดีได้เหมือนกันธรรมะจะต้องชนะอธรรมเสมอเราไม่ต้องเดือดร้อนใจเพราะธรรมกายของพระพุทธศาสนาเป็นของแท้ไม่ใช่ของเก๋หรือของเทียมธรรมกายจะปรากฏเป็นความจริงแก่ผู้เข้าถึงธรรมเรื่องอย่างนี้เราไม่หวั่นเราเชื่อในคุณพระพุทธศาสนาโอวาทพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญพระผู้ปราบมาร

ขณะนี้ท่านประธานสงฆ์คือพระเดชพระคุณพระภาวนาธรรมวิเทศเดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วขอนิมนต์พระคุณเจ้าและสามเณรทุกรูปและขอเชิญสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านตั้งใจกราบพระมหาธรรมกายเจดีย์โดยพร้อมเพรียงกันกราบกราบกราบขอเชิญสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันกราบกราบกราบลำดับแรกคณะสงฆ์และสาธุชนจะสวดธรรมจักกัปปวัตนสูตร1จบก่อนปฏิบัติธรรมตามเสียงหลวงพ่อช่วงนี้ขอนิมนต์ทุกรูปและขอเชิญทุกท่านตั้งใจสวดมนต์โดยพร้อมเพรียงกัน

ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆหลับตาเบาๆพอสบายสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะให้รู้สึกสบายสบายหลับตาเบาเบาพอสบายสบายทำใจของเราให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสใครกังวลในทุกสิ่งแล้วก็กรวมใจไปหยุดนิ่งๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือหรือจำง่ายๆว่าอยู่ในกลางท้องของเราบริเวณนั้นแล้วก็ตรึกนึกถึงดวงใสใสใสเหมือนกับเพชรหรือนึกถึงเพชรสักเม็ดหนึ่งที่กลมรอบตัวใสอย่างสบายสบายหรือนึกถึงองค์พระแก้วขาวใสอย่างใดอย่างหนึ่งนึกไปเรื่อยๆนึกให้ติดเป็นนิสัยเลยแล้วก็ประคองใจของเราโดยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหัง

สัมมาอรหังสัมมาอรหังทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอรหังจะต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงดวงใสใสหรือพระแก้วใสใสอย่างใดอย่างหนึ่งทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆอย่างสบายๆจะลืมตอกย้ำซ้ำเดิมทุกวันว่านี่คือกรณียกิจเป็นกิจที่ต้องทำเพราะเป็นงานที่แท้จริงของการเกิดมาเป็นมนุษย์ในแต่ละภพแต่ละชาติแม้ตายแล้วก็ยังเป็นกิจที่แท้จริงอยู่ดีคือกิจในการทำใจให้หยุดให้นิ่งนิ่งให้หยุดให้นิ่งนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดแล้วเราจะพบกับความสุขที่แท้จริงที่ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ในระดับเทวดาธรรมดาเนี่ยที่ไม่ได้เป็นพระอริยเจ้าโมเพื่อเพลินในกามของทิพย์ยังสุขไม่เท่ากับใจหยุดนิ่งนี้เลยชาวสวรรค์ทั้งหลายเนี่ยหกชั้นถ้าไม่ฝึกให้หยุดให้นิ่งมัวแต่เพลิดเพลินในทิพยสมบัติสนุกสนานเพลิดเพลินก็ยังไม่มีความสุขเท่ากับหยุดกับนิ่งหยุดนิ่งนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดถ้าหากหยุดจนกระทั่งเข้าไปถึงพระธรรมกายในตัวซึ่งเป็นพระรัตนตรัยในตัวแม้เป็นพรหมอยู่ในพรหมโลกที่ไม่ใช่เป็นพระอริยเจ้าได้รูปฌานสมาบัติธรรมดานั้นสุขยังไม่เท่ากับที่เราได้เข้าถึงพระธรรมกายในตัวเลยอรูปภพก็เหมือนกันในอรูปฌานสมาบัติสุขก็ยังไม่เท่ากับที่เราได้เข้าถึงพระธรรมกายในตัวเว้นจากพระอริยเจ้าแล้วเราก็สุขอย่างนี้แหละและที่ใครจะคำว่ายกเว้นพระอริยเจ้าเพราะพระอริยเจ้าท่านก็หยุดใจของท่านได้แล้วในกายธรรมตั้งแต่พระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์อย่างนั้นถ้าอยู่ในภพก็ถึงพระอนาคามีใจหยุดนี่จึงเป็นที่สุดแห่งความสุขทั้งปวงซึ่งเป็นคำยืนยันของท่านผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในทำทั้งปวงในเรื่องราวความเป็นอยู่ของชีวิตคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านเวียนว่ายตายเกิดซ้ำๆในภพสามนี่นับครั้งไม่ถ้วนโดยเฉพาะในเมืองมนุษย์นี่ก็นับครั้งไม่ถ้วนเป็นตั้งแต่ชนชั้นล่างชั้นกลางแล้วก็ชั้นสูงในระดับพระเจ้าจักรพรรดิมาแล้วพระเจ้าจักรพรรดิซึ่งปกครองทวีปทั้งสี่มีชมพูทวีปคือโลกของเราใบนี้ในยุคที่มีผืนแผ่นดินเดียวเป็นเกาะที่มีน้ำล้อมรอบคล้ายๆเกาะเงินชนในยุคนั้นน่ะ

นับถือศีลห้าเป็นประเทศเดียวท่านปกครองได้ทั้งชมพูทวีปอุตรกุรุทวีปปุพพวิเทหทวีปอัปปะโคยานทวีปเป็นทวีปที่มีมนุษย์อยู่รอบๆเขาพระสุเมรุหรือเขาพระสินเนรุนั่นไปมาได้ด้วยรัตนเจ็ดในอนุภาพของจักรแก้วท่านก็เป็นมาแล้วเนี่ยท่านยังยืนยันว่าใจหยุดนี่แหละมีความสุขกว่าเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเมื่อพระเจ้าจักรพรรดิเป็นสุดยอดของการมาเกิดเป็นมนุษย์ในฐานะเป็นปุถุชนแล้วก็นอกนั้นก็ถือเป็นเรื่องรองลงมาจะเป็นพระราชาผู้ยิ่งใหญ่พระราชาธรรมดาพระราชาประเทศราชบรมเศรษฐีมหาเศรษฐีหรือจุลเศรษฐีอะไรต่างๆเหล่านั้นที่มีทรัพย์มากก็ยังไม่ได้ชื่อว่ามีความสุขเท่ากับใจที่หยุดที่นิ่งนี้เลยนั่นคือคำยืนยันของท่านผู้รู้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในธรรมทั้งปวงที่หมดกิเลสอาสวะแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้ยินได้ฟังอย่างนี้แล้วนะเราก็จะต้องให้โอกาสกับตัวเราเองฝึกใจเนี่ยให้มันหยุดให้มันนิ่งและยึดถือว่าสิ่งนี้เนี่ยเป็นหลักของชีวิตนอกนั้นก็เป็นเรื่องรองลงมาแม้มันจะมีความจำเป็นอย่างเช่นการทำมาหากินก็ยังเป็นเรื่องรองลงมาซึ่งเราสามารถทำสองอย่างนี้ควบคู่กันไปได้แล้วเราก็ต้องฝึกใจนะให้มันหยุดให้มันนิ่งให้ได้ฝึกกันไปทุกวันให้ใจเนี่ยมันคลอเคลียอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7พอถูกส่วนแล้วมันก็นิ่งเราก็จะถูกดึงดูดให้ตกศูนย์เข้าไปสู่ภายในและดวงปฐมมรรคก็จะปรากฏเกิดขึ้นนี่ก็เป็นเรื่องของขั้นตอนของการทำสมาธิภาวนาเราก็มีเป้าหมายจะไปสู่ที่สุดแห่งนั้นน่ะอาจจะพักระหว่างทางที่ดุสิตบุรีเราก็จะต้องขวนขวายในการสั่งสมบารมีทุกรูปแบบทั้งทานศีลภาวนาเป็นต้นอย่าให้มันตกหล่นๆเพราะนั้นตอนนี้เราก็ฝึกหยุดใจนิ่งนุ่มเบาๆสบายสบายด้วยใจที่ชื่นบานให้สบายสบายฝึกกันไปทุกวันอย่าเหยียดคลานกันและสิ่งนี้เนี่ยนอกเหนือจะให้ความบันเทิงในชีวิตในระหว่างที่เรายังแข็งแรงเนี่ยยังมีความสำคัญสำหรับชีวิตตอนก่อนที่เราจะถูกถอดกายไปสู่ปรโลกซึ่งเราก็ต้องฝึกกันให้เป็นเราจะได้ตายก่อนตายได้คือถอดกายออกไปก่อนจะถึงช่วงหมดอายุขัยหรือตายพร้อมกับการหมดอายุขัยของเราด้วยใจที่ใสบริสุทธิ์แล้วก็ไปสู่เทวโลกดุสิตบุรีวงบุญพิเศษนี่เป็นเรื่องที่เราจะต้องฝึกฝนแล้วก็สอนตัวเราเองให้ได้ทุกวันให้เราได้หมั่นขยันในการทำความเพียรอย่าให้เกียจคร้านต้องสอนตัวเองนะบอกกับตัวเองทุกวันคอยกำกับ
ที่จะต้องสอนอย่างนี้เพราะมันมีเรื่องที่จะดึงใจเราให้หลุดจากกลางเนี่ยได้เยอะใจมักจะแวบออกไปในเรื่องราวต่างๆเพราะฉะนั้นก็ต้องฝืนเลยฝืนใจฝึกไปเรื่อยจนกระทั่งถึงในระดับที่ใจมันหยุดนิ่งในสนิทติดในกลางเข้าถึงดวงปฐมมรรคเป็นอย่างน้อยเนี่ยถึงณตรงนั้นในความขยันมันก็จะมาเองแต่มีความรู้สึกว่าอยากนั่งต่อไปอย่างนี้เรื่อยๆอยากศึกษาอยากจะเรียนรู้ความรู้ภายในให้มันยิ่งไปกว่านี้หรือความรู้ที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกเราก็อยากจะศึกษาด้วยตัวของตัวเองแหละเพราะว่าเมื่อใจมันนิ่งแน่นถูกส่วนเข้าถึงปฐมมรรคแล้วมันจะเกิดแรงบันดาลใจอยากจะเข้าไปศึกษาเองความเพียรก็จะเป็นอัตโนมัติใจของเราจะขยายจากสติก็เป็นมหาสติปัญญาก็เป็นมหาปัญญาความรู้ภายในก็จะเริ่มต้นขึ้นเมื่อเข้าถึงปฐมมรรคอย่างแนบแน่นแล้วนะดวงก็จะใสสว่างแล้วก็จะเคลื่อนกันไปสู่ภายในเข้าถึงดวงธรรมต่างๆถึงกายภายในกายมนุษย์ละเอียดทิพย์พรหมรูปพรหมแล้วก็กายธรรมซึ่งเราคอยเราอยู่เป็นชีวิตระดับที่ละเอียดยกระดับขึ้นไปเรื่อยๆทีนี้มันยากก็ยากตอนแรกตอนที่จะประคองใจให้หยุดให้นิ่งเนี่ยที่ยากเพราะมันขี้เกียจนั่งถ้าขยันนั่งเนี่ยมันต้องได้ทุกคนไอ้ที่ไม่ได้ก็จะมีประเภทที่เราก็รู้กันอยู่นั่นแหละประเภทเป็นบ้าเป็นโรคประสาทปัญญาอ่อนอะไรประเภทอย่างนั้นถ้าขยันนั่งมันก็จะต้องได้ใหม่ๆมันก็ฟุ้งมืดเมื่อยอะไรอย่างนั้นแต่นั่งไปนานๆก็สิ่งเหล่านั้นก็จะค่อยๆหมดไปจิตมันก็จะค่อยๆบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นยิ่งบริสุทธิ์มันก็ยิ่งมีความสุขมากแล้วมันก็จะโล่งโปร่งเบาสบายใจก็จะขยายบุญก็จะไหลผ่านเข้ามาในตัวเรายิ่งกระแสทานในบุญไหลผ่านเข้ามาจะยิ่งมีความสุขเพิ่มขึ้นความบริสุทธิ์เพิ่มกำลังใจที่จะสั่งสมความดีงามโดยไม่คำนึงถึงอุปสรรคเกิดขึ้นเลยมันก็จะเกิดขึ้นเป็นอัตโนมัติเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่เราขยันนะครับปรับปรุงวิธีการให้ดีทีเดียวเพราะฉะนั้นในตอนช่วงนี้ก็ให้เจริญภาวนาไปอย่างสบายๆกันทุกๆคนนะลูกนะ

0: สัพเพพุทธาพลปตาปัจเจกันัญจะยังพลังอรหันตานัญจะเตเชนรักขังพันธามิสัพโสเตอัทลัทธาสุขิตาวิรุณาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหทสหสัพเพญาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสทาโสธีพระวันตุเต
1: สาธุ
0: หันธรรมยังพุทธสาภควโตปุพพาคณมการังกโรมเส

0: ส
1: ด้วยบุญกุศล
0: ด้วยบุญกุศล
1: ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: มาตามรึกถึง
0: มาตามระลึกถึง
1: คุณของพระรัตนตรัย
0: คุณของพระรัตนตรัย
1: นอบน้อมกราบไหว้
0: นอบน้อมกราบไหว
1: ้บูชาด้วยดวงประทีป
0: บูชาด้วยดวงประทีป
1: และดอกไม้ของหอม
0: และดอกไม้ของหอม
1: พร้อมขอถึงพระรัตนตรัย
0: พร้อมขอถึงพระรัตน
1: ว่าเป็นที่พึ่ง
0: ว่าเป็นที่พึ่ง
1: ที่ระลึกอันสูงสุด
0: ที่ระลึกอันสูงสุด
1: และสวดมนต์ปฏิบัติธรรม
0: และสวดมนต์ปฏิบัติธรรม
1: บูชาพระมหาธรรมกายเจดี
0: บูชาพระมหาธรรมกายเจดี
1: พระมหาเจดีพระพุทธเจ้าล้านพระองค์
0: พระมหาเจดีพระพุทธเจ้าล้านพระองค์
1: เพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกาย
0: เพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกาย
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: และประชาชนทุกคนทั่วโลก
0: และประชาชนทุกคนทั่วโลก
1: มีความสงบร่มเย็น
0: มีความสงบร่มเย็น
1: รอดพ้นและปลอดภัย
0: รอดพ้นและปลอดภัย
1: จากโรคทั้งหลาย
0: จากโรคทั้งหลาย
1: และพยันตรายทั้งปวง
0: และพยันตรายทั้งปวง
1: ให้มีสุขภาพแข็งแรง
0: ให้มีสุขภาพแข็งแรง
1: อายุขัยยืนยาว
0: อายุขัยยืนยาว
1: ได้สร้างบารมีเป็นนาน
0: ได้สร้างบารมีไปนาน
1: ๆให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญ
0: ให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญ
1: ค้ำจุนพระพุทธศาสนา
0: ค้ำจุนพระพุทธศาสนา
1: ไปจนกระทั่งหมดสิ้นอายุขัย
0: ไปจนกระทั่งหมดสิ้นอายุขัย
1: ให้มีดวงปัญญาสว่างไสว
0: ให้มีดวงปัญญาสว่างไสว
1: เป็นบัณฑิตนักปราชญ
0: ์เป็นบัณฑิตนักปราชญ์
1: ฉลาดในศาสตร์ทั้งปวง
0: ฉลาดในศาสตร์ทั้งปวง
1: ให้รู้แจ้งเห็นแจ้ง
0: ให้รู้แจ้งเห็นแจ้ง
1: แทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรม
0: แทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรม
1: บาปกรรมอย่าได้มากล้ำกลาย
0: บาปกรรมอย่าได้มากล้ำกลาย
1: อุปสรรคต่างๆนานาในชีวิต
0: อุปสรรคต่างๆนานาในชีวิต
1: ให้มาลายหายสูญ
0: ให้มาลายหายสูญ
1: บุญศักดิ์สิทธิ์เกื้อกูล
0: บุญศักดิ์สิทธิ์เกื้อกูล
1: ให้ชีวิตบริบูรณ์ตลอดไป
0: ให้ชีวิตบริบูรณ์ตลอดไป
1: เมื่อยังต้องเวียนว่ายตายเกิด
0: เมื่อยังต้องเวียนว่ายตายเกิด
1: ถือกำเนิดมาเป็นมนุษย
0: ์ถือกำเนิดมาเป็นมนุษย
1: ์ให้ได้เพศบริสุทธิ์

0: ไม่ได้เพศบริสุทธิ์
1: บังเกิดในตระกูลสัมมาทิฏฐิ
0: บังเกิดในตระกูลสัมมาทิฏฐิ
1: ให้ถึงพร้อมด้วย
0: ให้ถึงพร้อมด้วย
1: ที่สุดแห่งรูปสมบัติ
0: ที่สุดแห่งรูปสมบัติ
1: ทรัพย์สมบัติ
0: ทรัพย์สมบัติ
1: คุณสมบัติ
0: คุณสมบัติ
1: ลาภยศสรรเสริญสุข
0: ลาภยศสรรเสริญสุข
1: และมรรคผลนิพพาน
0: และมรรคผลนิพพาน
1: ธรรมอันใด
0: ธรรมอันใด
1: ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: และพระเดชพระคุณหลวงปู
0: ่และพระเดชพระคุณหลวงปู่
1: พระมงคลเทพมุนี
0: พระมงคลเทพมุนี
1: สดจันทสโร
0: สดจันทสโร
1: พระผู้ปราบมาร
0: พระผู้ปราบมาร
1: และคุณยายอาจารย
0: ์และคุณยายอาจารย
1: ์มหารัตนอุบาสิกาจารย์ขนนกยูง
0: มหารัตนอุบาสิกาจารย์ขนนกยูง
1: ท่านได้บรรลุ
0: ท่านได้บรรลุ
1: ขอจงบรรลุธรรมนั้น
0: ขอจงบรรลุธรรมนั้น
1: ขอความปรารถนาทั้งมวล
0: ขอความปรารถนาทั้งมวล
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: จงเป็นผลสำเร็จ
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: จงเป็นผลสำเร็จ
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: จงเป็นผลสำเร็จ
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
0: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
1: ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ทุกพระองค์
0: ทุกพระองค์
1: จงทุกประการเทอญ
0: จงทุกประการเทอญ
1: นิพพานปัจจโยโหตุ
0: นิพพานปัจจโยโหตุ
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อเวรา
0: อเวรา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
0: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
1: อภยาปัชชา
0: อภยาปัชชา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: อะนีคา
0: อะนีคา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
0: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
1: สุขีอัตตานัง
0: สุขีอัตตานัง
1: ปริหารันตุ
0: ปริหารันตุ
1: จงมีความสุขกายสุขใจ
0: จงมีความสุขกายสุขใจ
1: รักษาตน
0: รักษาตน
1: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
0: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้ทุกข
0: ์ที่ท่านได้ทุกข
1: ์ขอจงพ้นทุกข
0: ์ขอจงพ้นทุกข์
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้สุข
0: ที่ท่านได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เกิดเป็นอันดชะ
0: ที่เกิดเป็นอันดชะ
1: ที่เกิดเป็นชลาภุชา
0: ที่เกิดเป็นชลาภุชา
1: ที่เกิดเป็นสังเสทชะ
0: ที่เกิดเป็นสังเสทชะ
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกะ
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกะ
1: จงมาอนุโมทนาบุญ
0: จงมาอนุโมทนาบุญ
1: ให้ทั่วทุกตัวเธอ
0: ให้ทั่วทุกตัวเธอ

แล้วเรารวมใจของเราหยุดนิ่งให้เป็นกลางดวงบุญที่เป็นดวงสว่างติดแน่นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7นึกถึงบุญที่เราทำตั้งแต่เช้าจนทั้งบัดนี้รวมทั้งบุญเก่าด้วยให้เป็นดวงบุญสว่างไสวพร้อมทั้งนึกน้อมเอาบุญนี้บูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ของเราอันได้แก่พระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายและผู้มีพระคุณของเราทั้งหลายมีคุณแม่คุณพ่อปู่ย่าตาทวดบรรพบุรุษครูบาอาจารย์ญาติสนิทมิตรสหายสัมพันธชนบุคคลเป็นที่รักของเราทั้งหลายรวมทั้งเทวดาที่รักษาพระพุทธศาสนาเทวดา

ได้รักษาพระมหาธรรมกายเจดีย์แห่งนี้เทวดาที่เป็นสัมมาทิฏฐิทั้งหลายอีกทั้งคู่เวรคู่กรรมที่เราเคยผิดพลาดร่วงเกินกันมาเราขอโหสิกรรมซึ่งกันและกันและขอแบ่งบุญให้ตามส่วนในกรรมนั้น

0: อะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
1: อะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
0: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
1: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
0: พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา

0: สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
1: ขอนิมนต์พระคุณเจ้าและสามเณรทุกรูปและขอเชิญสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านตั้งใจกราบพระมหาธรรมกายเจดีย์โดยพร้อมเพรียงกันกราบกราบกราบขอเชิญสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันกราบกราบกราบ
0: ให้มีบุญกันเยอะๆทุกท่านทุกคนนะ
1: สาธุ
0: กลับไปบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้านด้วยนะ
1: สาธุ
0: และสร้างบรรยากาศดีๆภายในบ้านในที่ทำงานด้วยรอยยิ้มและปิยวาจากันนะ
1: สาธุ
0: และกลับไปรวยๆกันทุกคนเลยจ้า
1: สาธุสำหรับพิธีสวดมนต์ปฏิบัติธรรมเพื่อน้อมบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์และน้อมบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ในวันพระและวันอาทิตย์วันนี้ได้เสร็จสิ้นลงแล้วและพิธีนี้จะจัดขึ้นเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา10

19:00 นถึง20:00 นขอนิมนต์ทุกรูปและขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมพิธีทางระบบ Zoom ทางช่อง GBN หรือที่ศูนย์กลางพิธีแห่งนี้โดยพร้อมเพรียงกันและขอให้ทุกรูปทุกท่านตั้งจิตอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกัน

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการผู้ออกแบบชีวิตชีวิตของเราทุกคนคุณสามารถออกแบบเองได้จะให้เป็นเช่นไรทั้งในชาติปัจจุบันและในชาติต่อๆไปคุณสามารถออกแบบเองได้ด้วยตัวของคุณเองนะครับวันนี้คุณสายใจวรีและผมวีระสุภะดำเนินรายการครับ
0: ค่ะในทุกๆสัปดาห์นะคะเราจะได้มาร่วมกันเปิดบันทึกหน้าสำคัญของประวัติศาสตร์

0: ชีวิตเรื่องราวการสร้างบารมีของแขกรับเชิญที่ได้มาออกรายการนะคะมากันหลากหลายทุกวงการอาชีพเลยค่ะเตรียมพร้อมที่จะมาเป็นต้นบุญต้นแบบและที่สำคัญจะมอบกำลังใจให้กับคุณผู้ชมทั่วโลกอย่างแน่นอนค่ะอย่างที่ทางรายการเน้นย้ำคุณผู้ชมอยู่เสมอเลยนะคะว่าทุกท่านนั้นคือสถาปนิกผู้ออกแบบชีวิตตัวจริงค่ะ
1: ครับแขกรับเชิญของเราในวันนี้ไม่ได้เป็นสถาปนิกแต่ว่าเป็นวิศวกรหนุ่มที่มีเรียกว่าอนาคตกว้างไกลยาวไกลนะครับแล้วก็เป็นอาชีพที่หลายๆคนที่ใฝ่ฝันนะครับท่านก็มีความมุ่งมั่นในการที่จะหลังจากที่ได้มาศึกษาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็รู้สึกประทับใจและรู้สึกว่าจะต้องมาบวชอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็วันท่านก็ได้ศึกษานะครับจนกระทั่งได้คว้าธงชัยอันเรียกว่าความสำเร็จที่หลายๆคนก็มุ่งหวังช่วยเช่นเดียวกันนั่นคือเปลี่ยนธรรม9ประโยคครับวันนี้ท่านมาอยู่กับเราในรายการแล้วนะครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับพบกับพระมหาสิริสาโรนะครับปริธรรม9ประโยควัดพระธรรมกายปีพุทธศักราช2569นมัสการครับ
0: นมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะก่อนอื่นกราบขอความเมตตาพระอาจารย์นะคะได้ช่วยเล่าถึงภูมิลำเนาของพระอาจารย์เจ้าค่ะอยู่ที่ไหนอย่างไรแล้วก็ชีวิตวัยเยาว์เนี่ยมีความผูกพันกับพระพุทธศาสนามากน้อยขนาดไหนเจ้าค่ะ
2: อ๋อหลวงพี่เกิดที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะก็ครอบครัวก็เป็นครอบครัวพุทธศาสนาแหละชาวพุทธเป็นครอบครัวชาวพุทธแต่ก็เป็นชาวพุทธแบบทั่วๆไปนะไม่ได้อะไรมากมายนะก็เห็นพระพายเรือผ่านมารับบิณฑบาตก็ใส่บาตร
0: ครับ
2: วางโอกาสก็ไปวัดทําบุญนะแล้วแต่โอกาสเท่านั้นเองหลวงพี่เรียนชั้นประถมที่โรงเรียนวัดสายชนนรังสีที่ฉะเชิงเทรานั่นแหละจนถึงชั้นป
0: .4
2: ก็ได้ย้ายบ้านจากฉะเชิงเทรามาอยู่ที่นครปฐ
1: ม
2: แล้วก็มาเรียนต่อชั้นป.5ป.6
1: นี่ย้ายทั้งครอบครัวไหมครับหรือว่าเฉพาะหลวงพี
2: ่ย้ายทั้งครอบครัว
1: มานครปฐม
2: มานครปฐมเรียนชั้นป.4ไอ้ป.5ป.6ที่โรงเรียนวัดมะเกลือกาญจนารักษ์พิทยาแล้วก็ไปต่อม .1 ถึงม .3 ที่โรงเรียนยุรายบุญมีรังสฤทธิ
1: ์
2: พอจบม .3 ก็ไปสอบเข้าม .4 ที่โรงเรียนเตรียมอุด
0: ม
2: แล้วก็สอบติดก็เลยย้ายไปพักกับญาติที่โรงเรียนใหญ
1: ่
2: ก็เรียนโรงเรียนที่โรงเรียนเตรียมอุดมก็เรียนอยู่2ปีบังเอิญว่าสอบเทียบได
0: ้
2: สอบเทียบได้แล้วก็เอ็นทานเข้ามหาวิทยาลัยได
1: ้
2: ก็ได้คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
1: ์
2: ในปี2527ก็เรียนอยู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็อยู่หออย
0: ู่
2: หอ
0: ครับ
2: ตอนช่วงที่เรียนอยู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรียนปี2ปิดเทอมปิดเทอมภาคฤดูร้อนก็ได้เห็นโปสเตอร
1: ์
2: ที่หอพักชวนบวชเป็นรูปอุบาสกนั่งสมาธิเราเห็นแล้วก็นึกยังไงก็ไม่รู้นะก็ไปสมัครอบรมกับเขา
1: ไม่ได้อยู่ชมรมพุทธอะไร
2: ไม่ได้อยู่ชมรมพุทธก็เหมือนอยากนั่งสมาธิว่างๆก็อยากนั่งสมาธิก็เลยเข้าไปสมัครอบรม
1: ที่ชมรมพุทธเหรอครับ
2: ไปสมัครที่ชมรมพุทธแล้วก็ได้เข้ามาอบรมที่วัดพระธรรมกายสมัชชาญาติรุ่น14ปี2529
0: ค่ะ
1: แล้วตอนใช้ชีวิตที่ตอนเป็นมหานักนิสิตเกษตรเนี่ยครับเป็นไงบ้างครับอาจารย
2: ์ตอนเป็นนิสิตเกษตรก็หลวงพี่ไม่ได้ร่วมกิจกรรมชมรมพุทธนะแต่ว่ามันมีกิจกรรมชมรมศิลปะการดำรงชีพหลวงพี่ก็ทำอยู่ที่ชมรมนี
1: ้
2: ซึ่งชมรมนี้มันก็มันกึ่งพุทธแล้วก็กึ่งค่าย
1: ออกค่ายเพื่อไปดูแลชาวบ้าน
2: ให้ความรู
1: ้ทางศาสนาพัฒนา
2: ให้ธรรมะชาวบ้าน
1: ให้ธรรมะด้วย
2: ใช่ไหมไปให้ธรรมะชาวบ้านแล้วก็ไปสร้างถาวรวัตถุให้หมู่บ้านด้วยเช่นว่าไปสร้างห้องน้ำให้วัดอย่างเงี้ยหรือไม่ก็ไปสร้าง

0: แล้วก็รักษาความสะอาดภายในมหาลัยออกเก็บ
1: อ๋อก็เหมือนกับไป
0: จัดระเบียบจักรยานไม่เก็บขยะอะไรพวกนี้แล้วก็มีกิจกรรม
1: เขาเรียกว่าสาธารณประโยชน
2: ์แล้วพอเจอโปสเตอร์ที่ว่ามาบวชธรรมทายาทปีที่เท่าไหร่นะคะครั้งที
0: ่รุ่น14
2: รุ่น14แล้วบรรยากาศของการบวชในครั้งนั้นพระอาจารย์รู้สึกอย่างไรบ้างและตอบโจทย์พระอาจารย์อย่างที่ตั้งใจไหมเจ้าคะ
0: ก็หลวงพี่ก็ไม่ได้รู้จักวัดพระธรรมกายมาก่อนนะก็ไปสมัครบวชตามที่เขาประกาศไว้แหละแล้วก็ได้มาเข้ามาอบรมตอนแรกภาพในใจก็แค่ว่ามานั่งสมาธิแต่พอเข้ามาแล้วเนี่ยเขาจับโกนหัวเลยเพราะในภาพมันวาสกนั่งไม่ได้
1: โกนหัวรู้สึกจะเป็นภาพหลวงพี่มหาชัยฟ้า
0: เป็นไม่รู้ใคร
1: ที่นั่งอยู่ใต้กฎใช่ไหม
0: ที่สองเก้าแหละก็ไปตามเขาแหละเขาทำให้ทำอะไรก็ทำไปแล้วก็อบรมธรรมทายาทไปแก่งกระจานแล้วก
1: ็ไปฝึกระเบียบ
0: ฝึกระเบียบซึ่งเราก็เพิ่งฝึกรอดอมาแบบๆเหมือนก
1: ัน ก็เลยไม่ได้รู้สึกอะไร
0: ไม่รู้สึกอะไรไปฝึ
2: ก
0: ภาคสนามก็ฝึกซ้ำรอบสองก็แล้วก็บวชอบรมบวชอยู่ก็โดนฝนเหมือนกันนะช่วงนั้น
1: ก็เริ่มเพราะมันยังทุ่งนาฟ้าโล่งเหมือนกันนะตอนนั้น
0: ก็มี
1: เขาเรียกว่าบรรยากาศต้นไม้ยังไม่ค่อยมีนะ
0: ไม่ค่อยมีก็อยู่ที่กลางลาน
1: หินเกต
2: อยู่จนจบโครงการไหมเจ้าค่ะ
0: อยู่จนจบโครงการ
1: บวชที่ไหนครับบวชที่วัดเบน
0: วัดเบนบวชวัดเบนโยมพ่อโยมแม่ก็ไปด้วยนะ
1: ไปร่วม
0: งาน
2: ค
0: ่
2: ะ
0: แล้วก
1: ็ปลื้มไหมครับเพราะว่าไม่ได้เจอพระอาจารย์นานอยู่เหมือนกันเพราะว่าตอนช่วงอบรมนั่งสมาธิประมาณเดือนหนึ่งได
0: ้
1: ไม่ให้ติดต่อที่บ้านเลย
0: ไม่ได้ติดต่อ
1: ใช่ไหมครับแล้วก็ไปเจอกันอีกทีนึงก็วัดเบนเลย
0: ใช
1: ่เป็นไงครับรู้สึกยังไงบ้างตอนนั้นหลายๆคนเขาแบบน้ำตาร่วงกันหมด ที่บ้านเป็นไหมครับ
0: ก็ไม่น่าจะเป็นนะ มันก็มาก็ดีใจแหละ
1: ม
0: าก็ดีใจพอจบการอบรม
1: ครับ
0: ก็ลาสิกขาแต่ว่าจริงๆก็ยังไม่อยากลาแต่ว่ามันก็ต้องไปเรียนให้จบมันก็เลยต้องลาสิกขาไป
2: ตอนนั้นพระอาจารย์คิดว่าได้อะไรบ้างคะจากการบวชในครั้งแรก
1: สมใจไหมเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรม
2: หรือมีอะไรประทับใจ
1: ตั้งใจมาบวชเพราะว่าอยากนั่งปฏิบัติธรรมกับอุบาสกใน
0: ก็คือ
1: โปสเตอร์
0: ก็คือทำให้เราเข้าใจเป้าหมายของชีวิตที่เราเกิดมาว
1: ่
0: าเราเกิดมาทำไมอะไรคือเป้าหมายชีวิตอะไรเงี้ยพอเราได้บวชได้ศึกษาความรู้ได้ศึกษาธรรมะแล้วว่าคำสอนของครูบาอาจารย์ของหลวงปู่คำสอนหลวงพ่อคำสอนคุณยายอาจารย์เนี้ยเราก็เข้าใจลึกซึ้งมากขึ้นแล้วก็พอเข้าใจตรงจุดนี้แล้วเนี่ยเราจึงไม่อยากจะลาสิกขาแล้วก็อยากจะอยู่ต่ออ
1: ยากจะอยู่ต่
0: อเพราะว่าการบวชมันคือการทำชีวิตของเราเนี่ยให้ไปสู่เป้าหมายได้เร็ว
1: ครับ
0: ถ้าเราลาสิกขาออกไปอยู่ทั้งโลก มันปฏิบัติทำยาก
1: ที่
0: จะเข้าไปถึงจุดหมายปลายทาง
1: เราได้อยู่ในรุ่น14นี่พระอาจารย์เองก็นั่งปฏิบัติธรรมได้ดีด้วย
0: ก็ไม่ดีอ่ะก็คือตอนนั้นยังนั่งไม่ค่อยเป็นเท่าไหร
1: ่
0: ยังนั่งไม่ค่อยเป็นเท่าไหร
1: ่แต่ทราบซึ้งในมโนปฏิฐานครูบาอาจารย
0: ์ใช่มโนปฏิฐาน
1: แล้วก็
0: แล้วก็
2: และอยากจะมาฝึก
0: เป้าหมาย
1: เข้าใจเป้าหมายชีวิต
0: เข้าใจเป้าหมายใช่
1: ก็เลยอยากจะมาแบบเหมือนกับชีวิตบ้านปลายอยากจะมาบวชอยู่อย่างนี้อีก
0: ใช่ใช่
2: จากนั้นพระอาจารย์ก็กลับไปเรียนจนจบใช่ไหมเจ้าค่ะ
0: เรียนจนจบแล้วก็พอจบแล้วก็เข้าทำงานอยู่กับบริษัทเอกชน
2: ค่ะ
0: ก็ทำงานอยู่14ปี
2: ด้านวิศวกรรมที่เราจบนี่แหละใช่ไหมเจ้าค่ะ
0: ด้านวิศวกรรมนะช่วงที่
1: เดี๋ยวขออภัยครับแล้วตอนกลับจากอบรมไปแล้วนี่ได้เข้าอยู่ชมรมเดิมหรือว่าเข้าไปแวะเวียนในชมรมพุทธศาสตร์บ้าง
0: อ๋อก็ยังอยู่ชมรมเดิม

0: ยังอยู่ชมรมเดิม
1: ชมรมเดิม
0: แล้วกิจกรรมอย่างชมรมพุทธเขาจัดพระอาจารย์ได้ร่วมไหมครับใส่บาตรหรืออะไรต่างๆที่ชมรมพุทธ
2: เ
0: ขาจัด
2: เป็นร่วมเป็นบางครั้งที่เขาจัดแต่เราไม่ได้เป็นเฮดเป็นอะไรนะ
0: ก็ไปร่วมในฐานะที่เป็นเหมือนกับเคยไปร่วมงานด้วยกัน
2: แค่นั้นเอง
0: ครับแล้วก็ไปทำงาน
2: ไปทำงาน
0: จบแล้วไปทำงาน
2: ช่วงทำงานก็ห่างเหินวัดไปหน่อยนึงเพราะเราก็มุ่งมั่นที่จะหาเงินเลี้ยงครอบครัวนะแล้วก็อีกอย่างคือการเดินทางก็ไม่ค่อยสะดวกแล้วทำงานก็ทำงาน5วัน
0: ไปทำที่ไหนครับอาจารย
2: ์ก็ทำงานกับบริษัทเอกชนก็รับเหมาก่อสร้างออกแบบแล้วก็ก่อสร้างเกี่ยวกับพวกโรงกันน้ำมันโรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
0: ออกแบบในกรุงเทพ
2: อยู่ในกรุงเทพออกแบบแต่ว่าบริษัทที่เขาให้ออกแบบเนี่ยแล้วก่อสร้างเนี่ยมันอยู่ที่ชลบุรีระยอง
0: ครับ
2: เป็นพวกโรงกัน
0: น้ำมัน
2: แล้วก็โรงงานปิโตรเคมี
0: ครับ
3: ทำงานอยู่กี่ปีอย่างไรแล้วมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นเจ้าคะ
2: ก็ทำงานอยู่14ปีแหละ
3: ค่ะ
2: แต่ว่าในปี2538
0: ครับ
2: น่าจะ6-7ปีข้างหลังจากเริ่มทำงาน
0: ครับ
2: ก็ได้เหมือนว่าได้อ่านหนังสือโลกทิพย์อ่ะนะ
3: ค่ะ
2: โลกทิพย์มีภาพของหลวงเพื่อนนะที่เคยเรียนอยู่มหาลัยเนี่ยของหลวงพี่ปรเมศนะ
3: ค่ะ
2: อยู่ในนั้นน่ะท่านบวชแล้วก็บวชเกี่ยวกับการบวชของท่าน
0: ครับ
2: เราก็เลยอยากจะพบอะไรเงี้ยก็มาวัดมาพบปะ
0: เป็นบรรบวชอุทิศชีวิตของหลวงพี่ปรเมศเหรอครับ
2: ท่านในหนังสือมันกล่าวถึงว่าหลวงพี่ปรเมศบวช
3: แล้วอยู่มหาวิทยาลัยเดียวกันด้วย
0: รุ่นเดียวกันเลย
2: รุ่นเดียวกันก็เลย
0: ตอนเรียนเจอกันไหมครับ
2: เจอ
0: แล้วท่านไม่ได้ชวนมาร่วมกิจกรรมชมรมพุทธหรืออะไรเงี้ย
2: ก็ชวนแหละแต่ท่านก็อยู่ชมรมเดียวกับหลวงพี่แหละ
0: อ๋ออยู่ชมรมเดียวกันเลย
3: ช
0: ม
3: รมแล้ว
2: ชมรมศิลปะ
0: ศิลปะการดำรงชีพเหมือน
2: ชมรมเดียวกัน
0: อ๋อท่านก็ไม่ได้อยู่ชมรมพุทธเหมือนกัน
2: ไม่ก็ร่วมเหมือนกันบ้างแหละแต่ว่า
0: แต่ท่านอยู่ชมรมเดิมกับหลวงพี่ด้วยก็คุ้นกันอยู
2: ่คุ้นกันอยู่ก็มาวัดแล้วก็ได้พอดีเป็นช่วงที่ทางวัดเขาก่อสร้างมหาธรรมกายเจดีย
0: ์ครับ
2: ก็เลยได้มาร่วมบุญสร้างองค์พระอะไรเงี้ยแล้วก็หลังจากนั้นก็มาค่อนข้างบ่อยขึ้น
0: ครับ
2: บ่อยขึ้นจะต่อเนื่องจนถึงปี45นะถึงมาบวชนะ
0: โอ้เรียกว่าตัดสินใจนานอยู่เหมือนกันจากหลังจากที่แบบพอเริ่มเข้ามาในเรียกว่าอีกครั้งหนึ่งที่มาเจอหลวงพี่ปรเมศอีก 4-5 ปีได้นะครับถึงจะตัดสินใจบวชแล้ว
2: ก็คือหลังจากที่เราเข้าวัดมาต่อเนื่องไง
0: ครับครับ
2: เราก็อยากจะบวชแหละแต่ว่าเนื่องจากว่ายังเป็นห่วงยังเป็นห่วง
0: ที่บ้านอยู
2: ่ทางบ้านอยู่ว่าเราออกมาเดี๋ยวท่านก็ลำบาก
0: ครับครับ
2: ก็พอสุดท้ายเนี่ยเราปี 44เนี่ยเราดูแล้วมันอายุก็35แล้วเนี่ยถ้าไปบวชแก่กว่านี้มันก็คงไม่ดีเท่าไหร
0: ่ครับ
2: เราก็เลยวางแผนว่าปีหน้าบวชก็ได้ไปปี 44เนี่ยก็ได้ไปอธิษฐานจิตอยู่ที่หน้าเรือนทองของคุณยายบ้านแก้วเรือนทองคุณยายว่าปีหน้าจะบวชอุทิศชีวิตนะ
3: อ
2: ย่างเงี้ยแล้วก็แจ้งข่าวให้ทางบ้านทราบ
0: ครับ
2: ทางบ้านก็ทราบแต่ก็ไม่ได้
0: ไม่สนับสนุน
2: ไม่ได้สนับสนุนเท่าไหร่ก็รอเวลาจนถึงปี 45ก็เลยลาออกจากงาน
3: ครับ
2: แล้วก็บอกทางบ้านมาบวช
3: ได้เวลาแล้ว
2: มันได้เวลาแล้วมันเกินกว่านี้ไม่ได้แล้วทางบ้านก็ขัดไม่ได้ก็ให้บวช
0: ก็หลวงพี่ก็พระอาจารย์ก็ตามก็เรียกว่าเตรียมความพร้อมให้ทางบ้านระดับหนึ่งแล้ว
2: ใช่
0: ใช่ไหมครับในเรื่องการทำงานแล้วก็เก็บบางส่วนก็ให้ท่านไป
2: ใช่ไห
0: มครับ
3: พระอาจารย์เห็นอะไรแล้วเจ้าคะความสำคัญยังไงเห็นอะไรถึงอยากจะบวชและอยากจะบวชตลอดชีวิตด้วยเจ้าคะ
2: ก็เราตอนบวชครั้งแรกเราก็ได้รู้แล้วว่าเราเกิดมาทำไมมาอะไรคือเป้าหมายชีวิต
3: ค่ะ
2: นั้นการบวชเพื่อศึกษาธรรมะแล้วก็ปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงเป้าหมายชีวิตเข้าถึงธรรมกายเนี่ยมันเป็นทางที่ถูกต้องไง
0: ถ้า
2: เราอยู่ทางโลกเนี่ยเป็นคารวาสมันค่อนข้างคับแคบปฏิบัติธรรมลำบากต้องกังวลทำมาหากินเอาเวลาที่ไหนมานั่งถ้าบวชเป็นพระยังพอมีเวลาปฏิบัติธรรมทำสาธารณกิจแล้วก็ปฏิบัติธรรมไปได้มากกว่า
0: บทครั้งที่สองก็คือบทที่วัดพระธรรมกาย
2: บทที่วัดพระธรรมกายปี2545
0: รุ่นอะไรนะครับ
2: รุ่น58ปีพระราชภาวนาวิสุทธิบูชาธรรม
0: บูชาธรรมก็คือตั้งใจละวันนั้นที่บอกกับคุณยายว่าจะบวชอุทิศชีวิตเพราะจริงๆตอนนั้นก็เป็นโครงการทั่วไปที่บูชาธรรมก็แค่เดือน2เดือนแต่พระอาจารย์มุ่งมั่นแล้วว่าจะบวชอุทิศชีวิตในวันนั้น
2: ใช
0: ่ๆครับที่บ้านก็ตั้งก็รู้ใช่ไหมครับว่าจะบวชอุทิศชีวิตตรงนี้
2: ก็ไม่ได้บอกท่านหรอกแต่ท่านก็คงรู้
3: รู้แค่ว่าบวชก่อน

0: ไว้นานตั้งท่าไว้นาน
1: แจ้งไว้ทั้งปี
0: ครับแล้วเวลาวันบวชวันนั้นเป็นไงครับปลื้มไหมครับรู้สึก
1: ก็ปลื้มอ่ะ
0: ครับ
1: โยมพ่อโยมแม่ก็เข้ามาถวายบาตรจีวร
0: ครับก็จัดที่โบสถ
1: ์ที่โบสถ์
0: ที่เจดีย
1: ์ที่โบสถ
0: ์จัดโบสถ์เลยรุ่นนั้นโบสถ์กันเยอะไหมครับ
1: ไม่เยอะมันวัน36รูป
0: โอ
1: ้น้อยมาก
0: แล้วอยู่เยอะไหม
1: อยู่เยอะอยู่เยอะ
0: อยู่หมายถึงว่าอยู่กับหลวงพี
2: ่ปัจจุบันนี้นะเจ้าคะ
1: ปัจจุบันก็เหลือไม่เยอะละเหลือ5-6รูป
0: อ๋อแต่ก็เยอะนะฮะจาก36รูป
1: ก็นับว่าเยอะ
0: ครับแล้วเส้นทางจากนั้นเป็นยังไงบ้างครับหลังจากบวชแล้วก
2: ็ได้รับหน้าที
0: ่หลายๆท่านก็ลาสิกขาไปหลวงพี่ก็เข้าโครงการนวกะ1-2อะไรอย่างเงี้ยครับเป็นยังไงบรรยากาศเป็นยังไงบ
1: ้
0: างคร
1: ับ พออบจบโครงการอบรมมาของธรรมทายาทก็เป็นคนที่อยู่ต่อก็เข้าอบรมพระนวกะหลวงพี่ก็อบรมพระนวกะแล้วก็ได้รับหน้าที่ให้เป็นพระพี่เลี้ยง
0: รุ่นต่อไป
1: ดูแลรุ่นที่มาบวชรุ่นต่อไปเป็นพระพี่เลี้ยง
0: คร
1: ับแล้วตัวเองก็อบรมด้วย
0: ครับ
1: แล้วก็เป็นพระพี่เลี้ยงช่วยอบรมเขาด้วย
0: ไอ้รุ่นนั้นมีธรรมยาตรายังครับ
1: ยังไม่มีไม่มีแต่มันมีแค่ช่วงนั้นเพราะช่วงอบรมนวกะ
0: ครับ
1: มีแค่เดินธุดงค์เขาใหญ
0: ่อ๋อมีไปธุดงค์เขาใหญ่ด้วย
1: ใช่
0: ก็คือไปเดินที่เขาใหญ่เลย
1: ใช่
0: รอบนั้นแล้วก็ไปปฏิบัติธรรมที่เขาใหญ
1: ่ใช่ใช
0: ่เป็นไงบ้างครับบรรยากาศ
1: มันก็ได้บรรยากาศอีกแบบหนึ่งนะเพราะว่ามันไปเดินผ่านป่าผ่านเขาอะไรเงี้ย
0: ครับครับ
1: มันก็บางทีก็มีชงมีช้างมาดักเขาก็ให้
0: ต
1: ื่
0: นเต้นไปเดินทุ่งดงกันเยอะไหมครับไปอยู่ที่
1: เขาก็ไปกันเขาก็รวมรุ่นไปก็
0: เป็นร้อยไหมครับ
1: เป็นร้อยอยู่เป็นร้อยอยู่ไปเดินกัน
0: อยู่กี่วันครับไปเดินทุ่งดงอย่างนั้น
1: ประมาณอาทิตย์หนึ่ง
0: อาทิตย์หนึ่งก็ตอนช่วงนวกะ1-2
1: เป็นช่วงนวกะ2-3ประมาณนี
0: ้ครับ
1: ก็ช่วยงานอบรมอยู่แล้วก็ช่วงนั้นก็องค์พี่ก็ได้เอาเวลาว่างนะมาดูบาลีเนี่ย
0: ตอนนี้ก็เริ่มแล้วเริ่มวางแผนชีวิตนี่ว่าจะต้องเรียนบาลีด้วย
1: ใช
2: ่
1: คร
2: ับ
1: ทีแรกเนี่ยเราตั้งเป้าไว้ว่าจะเป็นพระมหาแล้วก็สวดพระปาติโมกข์แต่นี่ว่าช่วงที่เราเป็นพระนวกะเนี่ยถ้าจะเอาพระมหาก่อนเนี่ยมันไม่โอกาสไม่ค่อยให้เพราะเวลา
0: จะเรียน
1: ก็จะเรียนอ่านเนี่ยมันไม่ค่อยมีแต่ว่าย
0: ิ่งพระนวกะนี่จะแบบรับบุญเยอะ
1: เยอะระวังถ้าไม่มีเลย
0: ครับครับ
1: แต่ว่าท่องปาติโมกเนี่ยเราสามารถที่จะ
0: ใช้เวลาว่าง
1: ส่วนตัวก่อนนอนหรือว่าช่วงฉันปานะช่วงเที่ยงพักเที่ยงช่วง
0: เหมือนสามเณรที่จะต้องไวยากรณ
1: ์เดินไปฉันอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: ช่วงนี้เราก็ทำท่องได
0: ้ครับ
1: มันก็เลยท่องปาติโมกไปก่อน
0: ครับ
1: ปีหนึ่งแล้วก็ได้ขึ้นไปสวด
0: ครั้งแรกตอนพรรษาเท่าไหร่ครับที่ขึ้นสวดปาติโมก
1: พรรษา
0: บวชได้กี่ปี
1: น่าจะ
0: พรรษา1-2เนี่ยนะ
1: พรรษา2หรือ
0: พรรษา2แล้วโอ้โห
1: อาจารย์ภาษา2
0: เป็นไงครับรู้สึกยังไงเพราะหลวงพ่อก็ไปฟังด้วยอะไรด้วยไงครับมีพระผู้ใหญ่เยอะแยะเลยแต่ว่าบรรยากาศหลายๆท่านผู้ชมหลายๆท่านก็คงไม่เคยเห็นนะครับเพราะว่าในโบ

0: อื่นใช่ครับ
1: ใช่
0: บรรย
1: ใช
0: า
1: ่
0: กาศเป็นยังไงครับแล้วหลวงพี่เวลาตอนท่องนี่มี
1: ก็
0: ติดขัดอะไรบ้างไหมครับ
1: ก็เราซ้อมมาอย่างดีแล้วก็ขึ้นไปเราก็ค่อนข้างมั่นใจแล้วก
0: ็ครับ
1: ก็ไม่มีอุปสรรคอะไร
0: ครับ
1: เราทำเวลาได้ตรวจได
0: ้ทำเวลาได้นี่คือประมาณกี่นาทีครับ
1: ช่วงนั้นน่าจะสัก34 นาที
0: โอ้34ปกติเขากี่นาทีกันนะครับ
1: ก็ประมาณนี้แหละ
0: ประมาณนี้
1: 30-35
0: 30-35ของพี่34
1: อ
0: ่าโอ้ก็แบบไวเลยไปไวเลยใช่ไหมครับ
1: ทีนี้พอทรงปาฏิโมกข์ได้แล้วก็ปีต่อมาก็เป็นพี่เลี้ยงด้วยใช่ไหมแล้วก็อบรมเราก็มีเวลามากกว่าพรรษาหนึ่งพรรษาสองก
0: ็
1: อ่านบาลีได้เยอะหน่อยก็อ่านประโยคหนึ่งสองอ่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็ไปสอบก็ผ่าน1-2
0: ผ่านเลย
1: มัน
0: ครั้งแรกที่ไปสอบก็ผ่านเลยนะ
1: มันตก
0: มันตก
1: ตกตก
0: บางวิชา
1: ตกวิชา
0: แต่หลวงพี่ไม่ยอมไปสอบซ่อม
1: ไม่ตกหนึ่งตกแต่ว่าไปซ่อมผ่านไปซ่อมผ่านอันนี
0: ้
1: ประโยค1-2
0: ประโยค1-2ใช่ไหมครับแล้วประโยค3ล่ะครับ
1: ประโยค3ก็เหมือนกันคือไปก็อ่านเองแล้วก็ไปสอบก็ผ่านเลยไม่มีซ่อม
0: โอ้
1: ผ่าน
0: ก็ได้เป็นพระมหาสมใจแล้ว
1: ใช่ใช่
0: ตอนพรรษาที่เท่าไหร่ครับ
1: พรรษา4
0: พรรษา4
1: แล้วก็ได้ขึ้นทรงปาฏิโมก
0: อีกรอบหนึ่ง
1: อีกรอบนึง
0: โอ้
1: อ
0: ัน
1: นี้ก็ได้เป็นมหา
0: โอ้ตอนพอฉลองพระมหาก็เลยขึ้นปาฏิโมกอีกรอบหนึ่งเป็นไงฮะครั้งนี้อาจฐานกว่าเดิมเพราะมีมหาอยู่นำหน้าด้วยกี่นาทีครับ
1: ก็ประมาณเดิมๆแหละ
0: ประมาณเท่าเดิมก็สปีดก็พอดีที่เราคุ้นเคย
1: คราวนี้พอ
0: ไปรับพัดที่ไหนครับอาจารย
1: ์ไปรับพัดที่วัดพระปฐมเจดีย์โยมพ่อโยมแม่ก็ไป
0: ไปมุทิตาด้วยก็เป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งเหมือนกับการรับปริญญานะครับครับเอาละครับเดี๋ยวเราพักกันไว้ที่ประโยค3ก่อนนะครับอาจารย์เองยังต้องเดินทางอีกไกลถึงประโยค6และประโยค9นะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นช่วงชีวิตที่สำคัญของการใช้ชีวิตของสมณะนะครับแล้วก็ในเรื่องของการปฏิบัติธรรมนะครับพระอาจารย์เองเนี่ยก็มุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็สามารถที่จะได้เข้าไปอยู่ในทีมในการที่ปฏิบัติธรรมนะครับอย่างเรียกว่าได้ผลดีนะครับแล้วก็มีเรื่องราวต่างๆมากมายที่จะมาฝากกับคุณผู้ชมครับช่วงนี
2: ้พักกันสักครู่ค่ะ
0: ครับพักสักครู่ครับ

0: คุณผู้ชมกำลังติดตามรับชมรายการผู้ออกแบบชีวิตอยู่นะคะเรื่องราวการสร้างบารมีของแขกรับเชิญพระอาจารย์ในวันนี้ค่ะต้องบอกคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะคะว่าท่านนั้นได้ทุ่มเอาชีวิตเป็นเดิมพันกับงานสำคัญที่แท้จริงของคนจริงกันเลยละค่ะ
1: เราได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์นะครับพระมหาสิริสาโรนะครับปริญธรรม9ประโยควัดพระธรรมกายปีพุทธศักราช2569ครับ
0: นมัสการพระอาจารย์อีกครั้งนึงเจ้าค่ะ
1: ครับ
0: ปริญธรรม3ประโยคเรียบร้อยแล้ว
1: ไปรับพัดที่วัดไร่ขิงใช่ไหม
2: ไม่วัดพระปฐมเจดีย
1: ์วัดปฐมเจดีย์
0: นครปฐมนะคะ
1: แล้วมีการมุทิตาโยมห้อยโยมแม่ก็ปลื้มใจ
2: เข้าไปร่วมด้วย
1: แล้วเส้นทางต่อไปเป็นยังไงครับ
2: พอจบประโยค3ใช่ไหมก็ไปสอบประโยค4อีกปีถัดไปนะ
0: ครับ
2: สอบประโยค4คราวนี้ในช่วงนั้นเนี่ยเขามีการเหมือนว่าเปิดโครงการทหารร้อยอ่ะเปิดโครงการปฏิบัติธรรมเพื่อค
1: ั
2: ดทหารร้อยอ่ะ
1: ครับ
2: หลวงพี่ก็ได้เข้าสมัครกับโครงการนั้นด้วยแล้วก็ได้ผ่านเข้าไปนั่งปฏิบัติธรรม
1: ครับ
2: นะที่ตอนนั้นยุคนั้นก็นั่งที่หมู่บ้านปฏิบัติธรรมนะ
1: โอ้ครับ
2: แล้วก็

0: ในช่วงที่เข้าปฏิบัติธรรมเนี่ยมันก็มาประกาศผลนะ
1: ครับ
0: มันก็ผ่านมาหนึ่งวิชาแล้วมันก็ตกวิชาหนึ่ง
1: มาถึงสอบป.4ด้วย
0: ป.4นะสอบป.4เสร็จแล้วเราก็ไปสมัครเข้าโครงการอบรมปฏิบัติธรรมระยะยาวเนี่ยแล้วก็เขาประกาศผลมาก็สอบผ่านวิชาหนึ่งซ่อมวิชาหนึ่งแต่ว่าเราอยู่กับการปฏิบัติธรรมแล้วก็เลยไม่มีโอกาส
1: ไป
0: ซ่อมก็ต้องมุ่งปฏิบัติธรรมแล้วก็เลยไม่ได้ไปซ่อมนะก็ปฏิบัติธรรมเรื่อยมานะก็ผ่านไป12 ปี
1: โอ้โหที่แบบจะเรียกว่าได้ป.ท.4ครึ่งมา
0: สามครึ่ง
1: สามครึ่งเพราะว่าเกือบได้4แล้วใช่ไหมฮะเพราะว่าถ้าไปสอบซ่อมวิชานั้นก็คงจะผ่าน
0: ก็ปฏิบัติธรรมร่วงไป12 ปีอ่ะแล้วก็ได้ไปสอบประโยค4อีกครั้งนึง
1: ครับ
0: ก็สอบผ่าน
1: โอ
0: ้สอบผ่าน
1: เขาให้ซ่อมถึงชั้นไหนครับ
0: ชั้น5
1: ประโยคชั้น5ที่ซ่อมได
0: ้พอผ่านแต่ก็ไม่ได้มีโอกาสต่อประโยค5
1: ครับ
0: ยังช่วงนั้นยังไม่มีโอกาสก็พอผ่านไป3 ปี
1: ครับ
0: นะหลวงพ่อท่านอนุญาตให้ชุดปฏิบัติธรรมเนี่ยได้ไปเรียนบาลีได้สอบบาลีได้หลวงพี่ก็เลยไปสมัครสอบเลย
2: ค่ะ
0: นะ
1: ประโยค5
0: ประโยค5อ่านเอง
2: ค่ะ
0: แล้วก็ผ่าน
2: ค่ะนะ
0: ผ่านแบบว่าหลวงพี่ช่วงสอบอะนะ
1: ครับ
0: เขาเข้าไปดูข้อสอบวิชาแรกอะนะ
1: ครับ
0: มันภาคไหนเนี่ยเรื่องอะไร
1: ทำไมอะครับ
0: มันไม่ตรงกับที่อ่าน
1: โอ้ส่วนใหญ่เขาจะติวเขาจะเกรงไปใช่ไหมครับจะเกรงไปว่าจะเอาหน้านี้อะไรอย่างนี
0: ้
1: แต่นี้ที่ไปสอบไม่เคยเห็นมาก่อนครับ
2: เพราะว่าอาจารย์อ่านเองไม่เคยติวเลยใช่ไหม
0: ไม่
1: แล้วเราแก้ปัญหายังไงครับ
0: ก็เราก็อาศัยความรู้ของเราความรู้ของเราใช้หลักไวยากรณ์แล้วก็เขียนไปตามหลักเขียนไปตามภูมิความรู้ของเรา
1: ค
0: ่ะแล้วก็ผลปรากฏว่ามันผ่านด้วยนะสอบผ่านฉะนั้นยังไม่พอนะเขาภายหลังเขาแจ้งมาว่า
1: ครับ
0: ท่านได้รับทุนเล่าเรียนหลวง
1: โอ้สมมุติได้อันดับ1
0: ก็คือ
1: คะแนนสูงสุด
0: คะแนนสูง
1: คะแนนสูงสุด
0: คะแนนสูง
1: ก็เลยจะได้ทุน
0: อยู่ในระดับคะแนนสูงใช่กลุ่มผู้ได้คะแนนสูงคงมีหลายคน
1: อ
0: ่ะมีหลายองค
1: ์แต่ว่าไม่ธรรมดานี่ต้องบอกว่าด้วยความ
2: ด้วย
1: บุญเก่าในเรื่องของวิศวกรเนี่ยนะก็มีความภาษาคุณใส่ใจบอกว่าก็ฉลาดอยู่แล้ว
2: เก่งฉลาดอยู่แล้ว
1: ก็เลยสามารถได้ทุนด้วยป.5
0: เนี่ยจุดเนี้ยทำให้หลวงพี่จับหลักจับจุดได้ว่าในการสอบบาลีเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะไม่เคยเห็น
1: ข้อสอบ
0: ไม่ข้อหรือว่าบางเรื่องบางตอนเราไม่ได้อ่านผ่านตามาหรือว่าอ่านผ่านไปแค่รอบเดียวแล้วก็จำอะไรไม่ได้นะ
2: คร ับ
0: แต่ว่าสิ่งที่ช่วยเราได้คือความรู้ทางภาษาบาลีไวยากรณ
1: ์
0: เนี่ยไอ้ตัวเนี้ย
2: สำคัญที่สุด
0: สำคัญ
2: ค่ะ
1: แล้วก็
0: เราอย่าไปกลัวว่าโอ้พอไม่ตรงแล้วก
2: ็
1: หมดกำลังใจ
0: หมดกำลังใจรอเวลาออกห้องสอบไม่ยอมเขียน
1: พระอาจารย์จะบอกว่าเราไม่ต้องไปตระหนกตกใจมีสติน
2: ึกถึงไวยากรณ์ที่เราได้ท่องได้จำ
1: เราสามารถทำได
0: ้
1: เราต้องทำได้
0: ใช่ถึงแม้
1: ว
0: ่
1: าเราจะไม่ได้เพราะว่าเอาจริงๆผมก็ไม่เคยเรียนนะครับแต่เท่าที่ฟังมาเขาก็จะบอกว่าเหมือนกับมีการเกรงว่าปีนี้จะออกหน้านี้หน้านี้บทนี้แล้วถ้าออกมาตรงก็อ่ะล่ะฉลุยเขียนไปให้ได้แต่ถ้าออกมาไม่ตรงล่ะบางท่านก็จะหมดกำลังใจเหมือนกับทำไม่ได้แล้วแน่ๆแต่ของพระอาจารย์นี่สู้เพราะว่าถึงแม้จะไม่เคยเห็นมาก่อนหรือว่าเห็นแค่รอบเดียว
2: แต่ก็ใช้
1: พื้นฐานความรู้ที่มีอยู่ค่อยๆ

0: ค่อยๆเขียนไป
1: ใช่ถูกต้องนั่นแหละ
0: แล้วก็ไม่ธรรมดาได้คะแนนสูงขนาดได้ทุนเรียนหลวงด้วย
1: โอ้นั้นไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นหลักรับประกันเนี่ยเป็นประกันนะว่าไอ้สิ่งที่เราใช้ภูมิความรู้หลักไวยากรณ์เราเขียนน่ะมันถูกต้อง
0: ครับ
1: เนี่ยมันสามารถทำให้กรรมการยอมรับได้จึงให้ผ่าน
2: เรียกว่าเป็นเคล็ดลับวิธีการ
0: ก็ต้องบอกว่า
2: เรียนบาลี
0: เรามีประโยค3ประโยค4มาแล้วเนี่ยแต่ว่าความรู้เราไม่ธรรมดาใช่ไหมครับที่จะสอบอย่างประโยคสูงๆก็ตามอ่
2: ะ
0: ก็ขอให้มีความมั่นใจว่าเราต้องเขียนได
1: ้มั่นใจในหลักไวยากรณ์ที่เราเรียนมาว่า
2: จากนั้น6 7 8 9อย่าง
0: เดียวต้องถามว่าของพระอาจารย์นี้ไวยากรณ์ต้องท่องเหมือนสามเณรมั้ยครับ
1: ไม่ได้ท่องนี่ท่องไม่ได้
0: แล้วจำเป็นต้องท่องมั้ยครับ
1: ใหญ่ผู้ใหญ่ไม่จำเป็นต้องท่อง
0: ถ้าใครจะจำจะท่องไม่ได้อยู่แล้วใช่มั้ย
1: ถ้าใครท่องได้อ่ะนะ
0: สุดยอด
2: ก็
1: น
2: ิ
1: มนต์เลยอันนี้มนต์เชิญเลยท่องไปเลยแต่ใครที่ท่องแล้วมันท่องไม่ได้มันท่องแล้วมันลืมอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องไปกังวล
0: ครับ
1: เราสามารถที่จะเรียนไปแล้วก็เปิดดูไวยากรณ
0: ์ให้มันคุ้นไป
1: ให้มันคุ้นเดี๋ยวก็จำได้เอง
0: มันต่างกับภาษาอังกฤษไหมครับไวยากรณ์ของบาลีกับภาษาอังกฤษ
1: คล้ายกันเพราะฉะนั้นถ้าใครเรียนภาษาอังกฤษมาเนี่ยเรียนบาลีก็สามารถจะเรียนได
0: ้ครับ
1: คล้ายๆกัน
2: ค่ะ
1: คราวนี้พอจบประโยค5ก็เรียนก็สอบประโยค6ประโยค7ประโยค8ประโยค9
2: ไม่ตกเลยฉลุย
0: โอ้โหโดยเฉพาะประโยค6นี่สำคัญนะครับเพราะว่าเป็นประโยคเขาเรียกว่าขั้นกลาง
1: ใช
0: ่ที่จะก่อนจะสูงสุดก็จะมีโอกาสได้รับพัดจากพระเจ้าอยู่หัวด้วย
1: ใช่แล้วก็ไม่มีโอกาสซ่อมแล้ว
0: ไม่มีโอกาสซ่อมแล้วด้วยป .6 นะฮะของพระอาจารย์ก็ไปรับพัดที่พระบรมมหาราชวังด้วย
1: ใช่
0: เป็นยังไงบ้างครับ
2: บรรยากาศตอนน
1: ั้
2: น
1: บรรยากาศก็ปลื้มภูมิใจนะที่เราสอบผ่านได้นะแต่ว่าปีนั้นมันยังเป็นปีที่โควิดยังนั่นอยู่ก็เลยไม่ได้ให้ทางบ้านมาร่วมงานอะไรกลัวติดโควิด
0: ตอนรับก็ยังใส่แมสอยู
1: ่ใช่ใส่แมส
0: ตอนนี้รับกับพระเจ้าอยู่หัวหรือว่ารับกับเทพครับ
1: ปีพระเจ้าอยู่หัวเนี่ย
0: พระเจ้าอยู่หัวนะครับ
1: น่า
0: ตอนนั้นท่านเป็นพระเจ้าอยู่หัวแล้วหรือว่าเป็นพระบรมยังมีรัชกาลที่9อยู่ไหม
1: น่าจะเป็นรัชกาลที่10นะ
2: อ
1: ๋
2: อเจ้าค่ะ
0: ครับก็ปลื้มใจ
1: ภูมิใจตอบได
0: ้ระหว่างเนี่ยครับพระอาจารย์ได้มีโอกาสได้เข้าก็ยังอยู่ในโครงการปฏิบัติธรรมอยู่ได้มีโอกาสมาร่วมกิจกรรมอื่นด้วยไหมครับเช่นธรรมยาตรารุ่นดอกกุหลาบได้ไปเดินไหมครับ
1: รุ่นดอกกุหลาบมันปี54
0: ครับ
1: ปี54
2: รุ่นแรกเลย
1: รุ่นแรกก็ช่วงนั้นยังไม่ได้เรียนไม่ได้สอบบาลีช่วงนั้นช่วงนั้นเป็นช่วงปฏิบัติธรรมช่วงนั่งปฏิบัติไม่ได้มาสอบไม่ได้มาเรียนบาลีก็ได้มาเดินอัญเชิญหลวงปู่ไปวัดปากน้ำมาเดินทุดง
0: ไปทั้งรุ่นไหมครับที่ชุดที่ปฏิบัติธรรม
1: ชุดปฏิบัติธรรมทั้งหมด
0: ไปทั้งหมดเลย
1: ใช่ไปวัดปากน้ำ
0: ปลื้มไหมครับ
1: ผมก็ปลื้มมันได้เดินบนกุหลาบ
0: โยมพ่อโยมแม่ได้มีโอกาสได้ไปต้อนรับด้วยไหมครับ
1: อ๋อไม่ได้มีโอกาสไป
2: นั่นคือการเดินธรรมยาตราครั้งแรกเห็นสาธุชนมากล่าวสาธุการยาวๆอย่างนี้พระอาจารย์เห็นบรรยากาศแล้วเป็นยังไง
1: บ้างก็ปลื้มใจนะโยมเขาก็มีบุญนะที่ได้มาร่วมงานร่วมต้อนรับพระธุดงค์เดินธรรมยาตราเชิญหลวงปู่
0: แล้วรุ่นต่อไปก็ไม่ได้เดินแล้วใช่มั้ยคร
1: ับรุ่นต่อไปก็ไม่ได้เดิน
0: ก็ยังไปมุ่งเรื่องการเรียนแล้วก็เรื่องการปฏิบัติธรรมอยู
1: ่ช่วงนั้นมันก็ยังปฏิบัติธรรมอยู
0: ่ครับ
1: แต่ว่าเรื่องการเดินเนี่ยมันก็จะแค่ปีแรกเป็น
0: ปฐมเริ่ม
1: ปฐมเริ่มเป็นตัวอย่างให้รุ่นต่อไป
0: ครับ
1: นั่นเองแล้วรุ่นต่อไปก็เป็นชุดของกองร้อย
0: กองร้อย
1: แล้วก
0: ็ชุดที่จะมาใหม
1: ่ชุดบวชแสนบวชอะไรเนี่ยบวชชุดนั้นน่ะมาเดิน
0: ครับ
1: มาเดินธรรมยาตา
0: สาธุนี่กลับไปเรื่องบาลีใหม
2: ่ค่ะ
0: พอป .6 ได้รับพัดเรียบร้อยแล้ว7 8 9พระจะมีเทคนิคอะไรที่ไม่ตกเลย
1: ก็
0: หรือเทคนิคเดิม
1: ก็คือ

0: เทคนิคเดิมแหละก็คือเราอันแรกนะเราต้องขยันอ
1: ่
0: านนะ
1: ครับ
0: มีความเพียรอ่านให้ต่อเนื่อง
1: ครับ
0: อ่านให้ต่อเนื่อง
1: ต่อเนื่องนี่ต้องยังไงครับทุกวันวันละกี่หน้าวันละกี่ชั่วโมงครับ
0: เนี่ยก็อ่านให้ต่อเนื่องทุกวันนั่นแหละ
1: ครับ
0: แล้วก็อ่านแบบว่าสบายสบายนะ
1: ครับ
0: คือ
1: ต้องฝึกทำกันบ้านไหมครับ
2: ฝึกเขียน
0: ก็อ่านให้ต่อเนื่อง
2: ค
0: ่
2: ะ
0: นะอ่านอย่าไปเคร่งเครียดกับมัน
1: ครับ
0: อ่านให้อ่านไปอย่างก็เหมือนนั่งธรรมะแล้วนั่งแบบเพลินๆนั่งไงมันสบายๆอ่ะก็อ่านหนังสือก็เหมือนก็นั่งอ่านให้มันเพลินๆหน่อยให้มันสบายๆ
1: ให้มันมีความสุข
0: ให้มันพบช่วงไหนที่มันเริ่มรู้สึกว่ามึนๆเครียดแล้วก็เบรกๆไปก็ไปทํากิจกรรมอื่น
1: ครับ
0: นะแล้วก็พร้อมแล้วก็กลับมาอ่านใหม
2: ่
0: อ่านไปอย่างนี้แหละให้มันต่อเนื่องจนถึงวันสอบหลวงพี่อ่าน3รอบ
1: โอ้
0: รอบแรกเนี่ยหลังจากประกาศผลสอบแล้วเนี่ย
1: ครับ
0: ก็ลุยมันจะซ่อมจะตกผลสอบมายังไงก
1: ็ลุย
0: เดือนหน้าก่อน
1: ต่อไป
0: อ่านตุนไว้ก่อน
1: ครับ
0: อ่านตุนไว้ก่อน1รอบก่อนเปิดเรียน
1: ครับ
0: ช่วงนั้นก็ประมาณ3เดือนน่ะได้นะช่วงรอประกาศผลจนถึงเปิดเรียนเนี่ย
1: คร
0: ับ ก็ประมาณ3 4เดือนเนี่ยก็จะได้1รอบ
1: นี่คือดูรอบของปทต่อไปแล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่
1: สมมติว่าสอบป .6 ยังไม่ได้ประกาศผลว่าจะได้หรือไม่ได
0: ้
1: ก็อ่านของป .7
0: ปท .7 ได
1: ้ครับ
0: อ่านไปรอบแรกนะประมาณ 3-4 เดือนเนี่ยอ่านไปรอบแรกพอรอบ2ก็ช่วงที่เขาเรียนกัน
1: ครับ
0: มีเปิดเรียนช่วงที่เปิดเรียนเนี่ย
1: ครับ
0: ช่วงเข้าพรรษาเนี่ย 3-4 เดือนมันก็จะได้อีก1รอบพอออกพรรษาเรียนหรือว่าช่วงปิดเทอมแล้วเนี่ยก่อนสอบ
1: ครับ
0: มันก็จะมีเวลาอีกช่วงนี้ก็ช่วงติวช่วงอะไรเนี่ยมันก็จะอ่านได้อีกรอบนึงเนี่ย3รอบอย่างเงี้ย
1: พระอาจารย์ครับรอบนึงเนี่ยกี่เล่มกี่เรื่องกี่หัวข้อกี่วิชา
0: ก็ตามหลักสูตรแหละอย่างปท.7มันก็จะ2เรื่อง
1: ไอ้2วิชา
0: วิชาก็วัน8จะ3แล้วถ้า9ก็3วิชา
1: คือ3วิชาเนี่ยก็คือรอบนึงก็ต้องอ่านให้ครบ3วิชาวิชาละเล่มมั้ยฮะหรือว่าวิชาหลายๆเล
0: ่มหลายๆเล่มเลย
1: หลายเล่มถ้าบอกว่าเป็นรอบๆมันก็เยอะอยู่นะ
0: งั้นเราก็ต้องวางแผนนะว่าเรามีเวลา 3-4 เดือนเราจะให้จบ1รอบเนี่ยเราจะต้องอ่านวันละกี่หน้าวันละกี่ชั่วโมงเนี่ยเราวางแผนได้หมด
1: พระอาจารย์แล้วแต่ละชั้นปีปท.ครับอย่างเช่น6 78ก็มีจุดเด่นของแต่ละปท.ไหมครับหรือว่ามีอะไรเพิ่มขึ้นมาไหมอะไรเงี้ย
0: ก็มีประโยค8กับประโยค9แหละที่
1: เพิ่ม
0: ขึ้นมาประโยค8ก็จะเพิ่มวิชาการแต่งฉันประโยค9ก็เพิ่มวิชาฉัน
1: ย
0: ัง
1: อย่างที่เราอะไรนะสรรเสริญหลวงปู่นี่ได้เป็นฉันไหมครับ
0: อันนั้นเป็นฉันภาษาไทยฉันไทยอ๋อ
1: แต่ว่าม
0: ันเป็นฉันไทย
1: เป็นพันธุ์เป็นฉันภาษาไทยแต่ว่าของพระอาจารย์นี้ปท.8 ปท.9ก็ต้องเป็นฉันบาลี
0: เป็นฉันภาษาบาลี
1: โอ้โหต้องมีไวยากรณ์ต้องมี
0: คือต้อง
1: อะไรตรงนั้น
0: ใช่ๆต้องแม่นไวยากรณ์แล้วก็ต้องจำคงรูปแบบของฉันได
1: ้โอ้โหมีธรรมดา
2: วินาทีที่ประกาศปริญญธรรม9ประโยคที่พระอาจารย
0: ์
2: สอบได้ณตอนนั้นพระอาจารย์กำลังทำอะไรอยู่แล้วก็รู้สึกอย่างไรบ้างคะวันที่รายชื่อของเราถูกพูดขึ้นมาว่าผ่านจ้ะ
0: ก็วันนั้นก็รอลุ้นอยู่ที่พักนั่นแหละ
1: ครับ
0: ฟังดูถ่ายทอด GBN นะก็หลวงพี่พอสอบเสร็จก็ประโยค9อ่ะนะสอบเสร็จก็พอจะรู้แล้วล่ะ
1: ว่าได้
2: มั่นใจนะคะ
0: ค่อนข้างมั่นใจแต่ว่าที่ไม่มั่นใจคือว่าเราไม่รู้ว่ากรรมการแต่ละท่านเนี่ยมันจะไปตกมือท่านไหนไงบางท่านเข้มบางท่านก็โอเคไม่เข้มมาก
1: ครับ
0: ถ้าไปเจอ กรรมการที่ตรวจเข้มๆเราก็อาจจะพลาดได
2: ้
0: ถ้าเจอกรรมการที่ไม่เข้มมากก็อาจจะผ่าน
1: ก็ผ่าน
0: ง่าย
1: ก็โดยมาตรฐานผ่านอยู่แล้ว
0: โดยมาตรฐานน่าจะผ่าน
1: แต่ว่าถ้าเข้มงวดมากๆบางทีบางจุดบางอะไรเงี้ยอาจจะพลาดไปนิดหน่อย
0: อาจจะเอาเราตกได
2: ้ครับ
0: ก็พอมันประกาศผลก็ค่อนข้างมั่นใจอยู่แล้วนะก็มันก
2: ็
0: ภูมิใจนะแค่โล่งนั่นเองว่าโอ้เราผ่านแล้ว
1: พูดแต่มันก็น่าภูมิใจที่พระอาจารย์ไม่ตกเลยเนี่ยก็คือ7 8 9อ่ะผ่าน
2: ส
1: ะดุดไป
0: มันต้องใช้ความเพียรแล้วก็ความต่อเนื่อง
1: ครับ
0: อย่างสูงนะ
1: ครับ
0: คือปล่อยไม่ได้อ่ะผมที่ไม่ยอมตกอ่ะเพราะว่าถ้าตกก็ต้องไปเรียนซ้ำเรียนซ้ำมัน
1: ก็เสียเวลาไป
0: เสียเวลาแล้วก็อารมณ์มันก็ไม่ได้แล้ว
1: ครับ
2: ไม่
1: เป็นการให้กำลังใจของตัวเองที่ดีก
2: ็
1: คือไม่ปล่อย
0: ไม่ปล่อยไม่ยอมให้ตกต้องผ่านให้ได
1: ้
0: อะ
1: ง
0: ั้นเราก็ต้องหาวิธีที่จะทำให้มันผ่านให้ได
2: ้
1: ครับ
0: ก็คือต้องขยันต่อเนื่อง
1: แล้วจากผ่านไปแล้วนี่ยังไงต่อครับพระอาจารย
2: ์มีความตั้งใจอย่างไร
1: โล่งแล้วสิ่งที่ปรารถนามา
2: ประโยคการ
1: น
2: ะครับ
1: ในเรื่องการปฏิบัติธรรมก็ได้ไปในจุดที่พอใจนะครับในเรื่องของการ
2: เร
1: ียนบาล
2: ี
1: ก็พระมหาขั้นสูงสุดขั้นปฏิโมกข์ก็ได้ส่งไป2ครั้งแล้วใช่ไหมครับหรือมากกว่านั้นแล้ว
0: มากกว่ามากกว่า
1: โอ้กี่ครั้งแล้วครับ
0: 3
1: 3แล้วหรือไปฉลองประโยค9หรือเปล่าครับตอนครั้งที่3
0: ครับฉลองครั้งที่4แล้ว
1: ครั้งที่4
0: ประโยค9ครั้งที่4
1: ครั้งที่4แล้ว
0: ปีหน้า
1: ปีหน้าโอ้ครับแล้วเป็นยังไงครับ
2: จาก
1: ชีว
2: ิ
1: ตวางแผนอะไรยังไงต่อไป
2: ในฐานะที่มารายการผู้ออกแบบชีวิตเจ้าค่ะ
0: ก็เราก็คงปฏิบัติธรรมต่อไปอ่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็ในส่วนที่ได้รับภารกิจหลวงพี่ก็ให้ไปช่วยแนะนำธรรมะญาติโยมที่มาปฏิบัติธรรม
1: เวอร์พีท
0: ใช่ปฏิบัติธรรมที่เวอร์พีทปฏิบัติธรรม1สัปดาห์นะที่เวอร์พีท
1: ไปกี่รุ่นแล้วครับพระอาจารย
0: ์ก็จำไม่ได้ก็หลายรุ่นอยู่
1: หลายรุ่นอยู
0: ่ก็ช่วงที่เรียน789เนี่ย
1: ก็ไป
0: แต่ก็ไปเป็นบางช่วงนะเพราะช่วงที่มีเวลาก็ไปบางช่วงก็ไม่ได้ไป
2: ค่ะ
1: แล้วงานมุทิตาเป็นไงบ้างครับที่ผ่านมาของปท9เห็นพระอาจารย์ไปหลายที่เลยใช่ไหมครับปท9นี่มีมุทิตาจัดหลายที่เลยใช่ไหม
0: จัดหลายที
1: ่มีที่ไหนบ้างครับ
0: ก็ที่แรกนี่คือที่ธนาคารกรุงเทพจ
1: ั
0: ดนะก็แล้วก็ต่อไปก็ที่สองก็ที่วัดพระธรรมกายเกาลูน
1: ฮ่องกง
2: เ
0: กาลูนแล้ว
1: ไปทั้งชุดมหาทั้งหมดของ
0: ที่วัดเรา
1: ของวัดเรา
0: วัดเรา
1: ครับ
0: แล้วก็ที่วัดของคณะธรรมยุทธ์จัดน
2: ะ
0: ก็ที่วัดเราจัด
1: โอ้ของที่วัดเราจัดนี่เรียกว่ายิ่งใหญ่ที่สุดเลยใช่ไหมเป็นไงบ้างครับบรรยากาศตอนเดินแนวกลางแล้วก็มีงานมุทิตาเยอะมากมาย
2: มีอะไรอยากจะกล่าวกับคุณผู้ชมหรือสาธุชนที่มามุทิตาพระอาจารย์บ้างเจ้าค่ะ
0: ก็ขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมที่มาร่วมงานมุทิตาพระเรียนธรรม9ประโยคก็ปลื้มนะที่เห็นญาติโยมเขาศรัทธานะก็ตรงจุดนี้ก็หลวงพี่ก็ขออนุโมทนาบุญแล้วก็ให้ญาติโยมทุกท่านนะให้มีส่วนในบุญที่หลวงพี่ได้ศึกษาจนจบปริยัติธรรม9ประโยคให้รู้แจ้งแทงตลอดทั้งปริยัติแล้วก็ปฏิบัตินะให้เข้าถึงธรรมกันทุกท่านเลย
1: สาธ
2: ุ
1: ช่วงนี้อยากให้พระอาจารย์ให้กำลังใจพระน้องพระแล้วก็สัมมณีนแล้วก็ผู้ที่กำลังจะเรียน
2: ภาษาบาล
1: ีให้สำเร็จดังหวัง
2: เพราะบางท่านก็มีตกกันบ้าง
1: ให้กำลังใจหรือว่าให้เทคนิคย้ำเตือนเทคนิคของพระอาจารย์
2: ใช่
1: ค่ะ
0: ก็ในส่วนของสัมมณีนเนี่ยเขามีหลักสูตรที่ทางโรงเรียนเขาสอนอยู่แล้วก็เรียนไปตามหลักสูตรที่เขาสอนส่วนพระหน่วยงานนะก็จะเรียนอีกห้องหนึ่งต่างหากไปจากห้องของสามเณรที่เขาเรียนกันเรียนในระดับผู้ใหญ่ผู้ทำงานไอ้ตรงเนี้ย พระเนรพระหรือว่าอุบาสกอุบาสิกาที่เรียนบาลีนะช่วงเนี้ยก็เราจะเรียนไม่เหมือนสามเณรนะสามเณรเนี่ยครับ

0: รู้สึกว่าท่องแล้วมันก็ลืมจำไม่ได้ก็ไม่ต้องท่อง
1: เข้าใจไว้
0: แค่รู
1: ้แค่เปิดใช้ได้
0: แค่รู้ว่าในไวยากรณ์มันมีอะไรแล้วมันอยู่ตรงประมาณไหนมีเรื่องอะไรบ้างเนี้ย
1: คร
0: ับ แค่รู้รับรู้เอาไว้แล้วก็ท่องบางที่มันจำเป็นนะที่มันต้องใช้อะไรเงี้ยก็ท่องบางส่วนนะไม่จำเป็นต้องท่องทั้งเล่มอะไรเงี้ยแล้วเวลาเรียนเราเปิดภาษาบาลีแล้วเราไม่รู้ว่าไอ้ตัวนี้มันยังไงแต่เรารู้ว่าในไวยากรณ์มันอยู่ประมาณตรงนี้เราก็ไปเปิดดูอย่างเงี้ยหรือบางทีเราไม่รู้ว่าไอ้มันวิพัฒน์อันนี้มันแปลว่าอะไรเราก็มาเปิดไวยากรณ์ดูถ้าทำอย่างเงี้ยบ่อยๆแต่มันก็จำได
1: ้มันเหมือนภาษาอังกฤษที่ต้องมีศัพท์มี dictionary อะไรเงี้ยมีไหมครับ
0: ก็มี
1: เป็นใช่ไหมครับ
0: แล้วยุคนี้นี่ก็ dictionary ของเราก็หาง่ายก็แค่กดแล้วก็เสิร์ชเข้าไป
1: โอ้ยพระอาจารย์ภูรินี่ออกแบบมาเป็นดิกภูริน
0: ั่นก็เป็นประโยชน์
1: ได้ใช้ใช้บ้างไหมครับ
0: หลวงพี่ไม่ทันใช้เพราะ
1: จบมาก่อน
0: จบมาก่อนเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วก็อย่าไปใจร้อน
1: ม
0: ั้งหลายท่านนะพอเข้าไปเริ่มเรียนพอเรียนไปวันสองวันไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่เข้าใจก็ถอยก็ว่าคงไม่ไหวแล้วก็คือใจร้อนเนี่ยว่าเอ๊ะทำไมต้องแปลอย่างนี้อย่างนี้อันนี้มันมายังไงอะไรอย่างเงี้ย
2: ค
0: ือใจร้อนอยากจะแปลให้ได้เลยเง
1: ี้
0: ย
1: ค่อยๆเป็นค่อยๆไป
0: พอเราแปลไม่ได้มันก็ถอยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราอย่าไปใจนั่นที่เป็นกันเพราะใจร้อนอยากจะแปลให้ได้ไว
1: ๆ
0: มันก็เหมือนนั่งธรรมะบางคนนั่งแล้วอยากจะเห็นดวงอยากจะได้ธรรมะไว
1: ๆ
0: มันไม่ได้ก็ฮึดฮัดอะไรเงี้ย
2: ลุ้มเร่งเพ่งจ้องเนี่ยเจ้าค่ะ
0: นี่เหมือนกันพอแปลไม่ได้ก็ถอยไม่เอาเนี่ยใจร้อนต้องใจเย็นๆค่อยๆซึมซับแรกๆนะค่อยๆซึมซับไปทีละนิดละหน่อยหน้าสองหน้าหรือว่าวันละ2-3 คำอะไรเงี้ย2-3 ศัพท์ค่อยๆเรียนไปสะสมไปแปลไปได้สักเรื่อง2 เรื่องอะนะ
1: ครับ
0: ถ้าแปลผ่านไปสักเรื่อง2 เรื่องไอ้เรื่องที่3ที่4ที่5มันก็คล้ายๆกันเพราะในเรื่องที่แปลเนี่ยเป็นธรรมบทธรรมบทก็คือเป็นนิทานน
1: ิ
0: ทานชาดกอะไรเงี้ยซึ่งมันก็กล่าวถึงบุคคลนะซึ่งมันก็แต่ละเรื่องก็เหมือนกัน
1: ถ้าเราอ่านธรรมบทเป็นภาษาไทยมาเป็นพื้นฐานอยู่แล้วมันจะช่วยได้ขึ้นไหมฮะ
0: ก็ช่วยได
1: ้
0: ถ้าเราจำเนื้อหาได้เนี่ยพอเราไปเจอบาลี
1: เราก็สามารถแปลเข้าข้างในสิ่งที่เราเข้าใจได้
0: พอจะถ้าเรารู้บาลีบ้างใช่ไหมเราก็พอแปลบาลีเราแปลได้ไม่หมดประโยคแต่เรารู้ว่าภาษาไทยมันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้แล้วก็พอจะคาดเดาได้หรือว่าก็แปลเป็นได้
1: ให้ตรง
0: ตรงได้เพราะนั้นก็ค่อยๆช่วงแรกนะค่อยๆเรียนไปก่อนนะให้มันผ่านหลวงพี่เนี่ยเวลาอ่านเองเนี่ยก็จะค่อยๆเทียบบาลีกับภาษาไทยค่อยๆอ่านแปลดูไปว่าตัวนี้มันมายังไงไอ้ศัพท์นี้มันแปลว่าอะไรดูภาษาบาลีแล้วก็ดูภาษาไทยเทียบ
1: ครับ
0: มันเดินประโยคยังไงก็ค่อยศึกษาไปอย่างนี้แหละ
1: ครับ
0: ศึกษาไปอย่างที่บอกแหละพอก็ได้จบไปสักเรื่อง2 เรื่องเนี่ยไอ้เรื่องที่3 4 5 6มันก็คล้ายๆกันเดินเรื่องเหมือนกันมันถ้าได้เรื่อง2 เรื่องเนี่ยที่เหลือก็ได
1: ้ได้สอนมั้งไหมครับ
0: ช่วงนี้ยังไม่ได้สอน
1: ยังไม่ได้สอนครับโอเคครับเอาล่ะครับคุณผู้ชมครับเรื่องราวของพระอาจารย์นะครับต้องบอกว่าทั้งเทคนิคในการที
2: ่ได้เยอะมากนะคะ
1: ในการที่จะไปเรียนบาลีท่านบอกว่ากำลังใจสำคัญนะครับเริ่มแรกๆเนี่ยอาจจะม
2: ี
1: กำลังใจที่อาจจะแบบอย่าท้อ
2: ใช่ค่ะ
1: นะครับเพราะว่าสิ่งที่เราร่ำเรียนนะครับมันถ้าเราแปลได้1-2เลยนะครับขั้นต่อไปมันก็คล้ายๆกันหลักการคล้ายๆกันแม้กระทั่งพระอาจารย์เองบอกว่าตอนไปสอบเนี่ยไม่เจอข้อสอบแล้วก็ไม่ได้เคยเจอผ่านหูผ่านตามาแต่ก็รวมตั้งสติแล้วก็ความรู้ทั้งหมดที่มีอยู
2: ่ก
1: ็พยายามอธิบายไปตามที่ตัวเองรู้นะครับก็สามารถ

0: สอบผ่านได้โดยไม่ตกเลยแม้แต่ปีเดียว
1: แต
0: ่
1: ที
0: ่
1: สำค
0: ั
1: ญ
0: ครับ
1: ต้องมีความเพียรและไม่ปล่อยค่ะ
0: ครับวันนี้เรื่องราวนั้นส่งคุณค่านี้นะครับพระอาจารย์ก็เรียกว่ามาเผยให้กับทุกท่านได้เป็นกำลังใจในการร่ำเรียนต่อไปต้องขอกราบขอบพระคุณครับพระมหาสิริสิริจันสิริสาโรครับประเรียนธรรม9ประโยควัดพระธรรมกายปีพุทธศักราช2565กราบขอบพระคุณครับ
1: กราบขอบคุณมาอย่างสูงเจ้าค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการผู้ออกแบบชีวิตในวันนี้นะคะคุณผู้ชมก็อย่าลืมไปออกแบบชีวิตให้กับตัวคุณเองและคนรอบข้างที่คุณรักด้วยนะคะเพราะว่าคุณคือสถาปนิกผู้ออกแบบชีวิตตัวจริงค่ะเวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วีระสุภะดิฉันสายใจวลีแขกรับเชิญพระอาจารย์รวมถึงทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดี

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: ัมมาอรหังสัมมาอรหัง
1: สัพพรติงธัมมรติจินาติความยินดีในธรรมะย่อมชนะความยินดีทั้งปวง

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะสถานี GBN by DMC ขอต้อนรับผู้ชมผู้มีบุญทั่วโลกทุกท่านนะคะเข้าสู่การถ่ายทอดสดนะคะวันนี้งานบุญวันอาทิตย์ต้นเดือนนะคะในรายการเส้นทางบุญช่วงนานาสาระธรรมค่ะวันนี้6กันยา

ายนพุทธศักราช2569นะคะงานบุญวันอาทิตย์ต้นเดือนเราได้มาร่วมกันบูชาข้าวพระกันนะคะโดยทางสถานี GBN by DMC จะทำหน้าที่ส่งตรงภาพบรรยากาศงานบุญนะคะไปยังคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมอยู่ทั่วทุกมุมโลกแล้วก็ทุกแพลตฟอร์มด้วยนะคะและก่อนที่เราจะไปร่วมกันสั่งสมบุญในพิธีบูชาข้าวพระค่ะก็อยากจะขอน้อมนำโอวาทนะคะของหลวงพ่อธรรมชโยค่ะที่ท่านได้ปรารภเอาไว้ว่าหากเรามีเป้าหมายที่จะไปถึงที่สุดแห่งธรรมอย่างแท้จริงเราต้องไม่ขาดการบูชาข้าวพระพระบุญนี้จะย่นย่อระยะทางในการสร้างบารมีเป็นบุญพิเศษที่จะทำให้เจ้าของบุญที่มาประกอบพิธีกรรมทั้งภายในและต่างประเทศได้บุญใหญ่ติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมให้ไหวเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์พุทธศักราช2558ค่ะดังนั้นแล้วอาทิตย์ต้นเดือนแบบนี้นะคะทุกท่านก็อย่าพลาดโอกาสอันดีที่เราจะได้มาร่วมกันบูชาข้าวพระค่ะและตลอดช่วงเวลาของรายการเส้นทางบุญในช่วงนานาสารธรรมนี้นะคะมีคุณสายใจวลีและดิฉันกนกวรรณชันกีฬารับหน้าที่ดำเนิน

0: เป็นรายการค
1: ่
0: ะ
1: ใช่แล้วค่ะแล้วก็ทักทายไปยังศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วโลกด้วยนะคะที่ต้องบอกเลยว่าอย่างที่คุณครูไม่ใหญ่ท่านได้เน้นย้ำนะคะงานบุญพิธีบูชาข้าพระเนี่ยต้องไม่ขาดเลยนะคะแล้วก็เวลาเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวกัน
0: ใช่ค่ะ
1: เวลาธรรมกายทั่วโลกเลยนะคะดังนั้นก็วันนี้อยู่เรียกได้ว่าทำใจใสๆกันให้ได้ตลอดทั้งพิธีกรรมและสำหรับการติดตามรับชมนะคะของสถานี GBN by DMC ทั้งรายการต่างๆรวมถึงการถ่ายทอดสดเนี่ย

0: นะคะเพจ Facebook หรือทาง YouTube นะคะเลือกแพลตฟอร์มที่ท่านต้องการได้เลยโดยที่ไม่ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแต่อย่างใดชมแล้วกดใจกดคอมเมนต์ส่งข้อความนะคะส่งไปเชิญชวนคนที่เรารักคนที่เรารู้จักให้เขาได้มาสั่งสมบุญไปพร้อมๆกับเราเพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกกิจกรรมงานบุญค่ะ
1: ค่ะก็เช้านี้เริ่มต้นบุญใสๆกันตั้งแต่เช้าแล้วนะคะหลายๆท่านเดินทางมาร่วมกันในพิธีตักบาตรแด่คณะพระภิกษุและสามเณรนะคะก็อากาศก็ดีนะคะแล้วก็อุ่นฟ้าข้างไว้ด้วยนักสร้างบารมีทั้งหลายที่มาเก็บเกี่ยวบุญตั้งแต่เช้าเลยนะคะวันนี้ก็ขอให้สดชื่นแจ่มใสไปตลอดทั้งวันเลยนะคะและเช่นเคยเรื่องราวดีๆธรรมะดีๆข่าวสารดีๆนะคะกับทางรายการของเราวันนี้มีธรรมะเพื่อประชาชนค่ะตอนมงคลที่6ตั้งตนชอบสู่เส้นทางนิพพานนะคะแล้วก็มีสกู๊ปกิจกรรมวันธรรมชัยพรรษาที่58วันแห่งชัยชนะโดยธรรมค่ะที่จัดขึ้นในวันพระหัสบดีที่27สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็ยังมีการประมวลภาพพิธีทำบุญตักบาตรแด่คณะสงฆ์123รูปถวายเป็นพุทธบูชาเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสครบรอบ122ปีแล้วนะคะแห่งการก่อตั้งอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีและปิดท้ายกันที่ข่าวงานบุญรอบโลกที่นำมาฝากคุณผู้ชมค่ะ
1: ค่ะเริ่มต้นกันเลยนะคะกับธรรมะเพื่อประชาชนค่ะมงคลที่6ตั้งตนชอบสู่เส้นทางนิพพานนะคะคุณผู้ชมคะพระผู้มีพระภาคเจ้าสอน

0: ชีวิตก็ตามเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะคะไม่เที่ยงค่ะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเป็นทุกข์แล้วก็ไม่ใช่ของเราด้วยนะคะเพราะว่าเราเนี่ยบังคับบัญชาไม่ได้ค่ะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่าว่าแต่ตัวของเราเลยนะคะแม้แต่โลกนี้ก็ยังสลายไปได้ค่ะเมื่อสิ้นกลับไปแล้วก็ต้องแตกสลายไม่ว่าภูเขาต้นไม้ก็ต้องเสื่อมสลายลงไปนะคะหมู่ญาติของเราก็ต้องสูญเสียไปสูญสลายไปเช่นเดียวกันแยกย้ายกันไปหมดไม่เหลืออะไรเลยนะคะเปลี่ยนแปลงไปหมดทุกอย่างเพราะฉะนั้นเมื่อเราปล่อยวางสิ่งที่ไม่เที่ยงด้วยกันทำใจหยุดนิ่งแล้วก็มุ่งไปสู่สิ่งที่เป็นสาระที่แท้จริงของชีวิตคือการดำเนินจิตเข้าสู่กลางภายในนะคะให้เข้าไปพบกับพระธรรมกายซึ่งเป็นกายที่อมตะแล้วก็เป็นสิ่งที่เป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของพวกเราทั้งหลายค่ะ
1: ค่ะซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะได้ตรัสไว้ในวิริยสูตรว่านาหังภิกขเวอัญญังเอกธรรมังปิสะมนุปัสสามิเยนะอนุ

0: ไม่เกิดขึ้นหรืออกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเสื่อมไปเหมือนการปรารภความเพียรดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อบุคคลเป็นผู้ปรารภความเพียรกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นและอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเสื่อมไปคุณผู้ชมคะเราทั้งหลายที่เกิดมาในโลกนี้เนี่ยต่างทุ่มเทชีวิตจิตใจไปกับธุรกิจหน้าที่การงานการศึกษาเรียนเนาะแล้วก็เรื่องของชีวิตประจำวันทั้งหลายการทำมาหากินทุกอย่างนะคะเรื่องราวต่างๆที่ไม่เป็นสาระมามากแล้วนะคะบางคนถึงกับเอาชีวิตเป็นเดิมพันในการที่ต้องทำสิ่งที่ตัวเองมุ่งมั่นเอาไว้เมื่อชีวิตไม่สมหวังค่ะก็ต้องหาทางออกด้วยการที่ทำให้ตัวเองไม่มีชีวิตอยู่น
1: ะ
0: ก็ทำด้วยเหตุอะไรก็แล้วแต่จะวิธีการใดก็แล้วแต่หรือว่าถ้าเป็นนักธุรกิจก็ที่ตัดสินใจไปกู้หนี้ยืมสินมามากมายธุรกิจล้มเหลวไปเนี่ยนะคะก็ต้องไปหนีปัญหาด้วยการที่ต้องจบชีวิตของตัวเองค่ะ
1: ไม่ดีเลย
0: ใช่
1: นะนะคะซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้นะคะก็มีให้เรานั้นเห็นเนี่ยอยู่เป็นประจำในสังคมที่โลดแล่นไปกับโลกแห่งวัตถุนิยมสังคมที่มีอัตราการแข่งขันสูงขึ้นเรื่อยๆทุกคนเนี่ยจึงต้องทุ่มเทใช้ความเพียรพยายามกันอย่างเต็มที่แต่ว่าความเพียรเหล่านั้นเนี่ยก็เป็นเพียงการให้ได้มาซึ่งลาภยศสรรเสริญและสุขที่ไม่มีความจีรังยั่งยืนเท่านั้นความเพียรใดเป็นไปเพื่อพระนิพพานความเพียรนั้นเป็นสุดยอดแห่งความเพียรเป็นสิ่งที่มนุษย์และเทวดาทั้งหลายเนี่ยต่างยกย่องสรรเสริญความล้มเหลวหรือว่าผิดหวังจะไม่มีสำหรับผู้ที่ปรารภความเพียรมีแต่จะเข้าถึงความเต็มเปี่ยมของชีวิตยิ่งขึ้นไปนักปราชญ์บัณฑิตที่แท้จริงจะให้ความสนใจกับเรื่องของจิตใจมากกว่าวัตถุสิ่งของภายนอกแล้วก็จะทุ่มเทพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นไปเรื่อยๆแม้จะดำรงชีวิตอยู่ในโลกแต่ใจเนี่ยจะไม่ติดอยู่ในโลกคือคิดเพียงว่าโลกนี้เนี่ยคือสถานที่สร้างบารมีที่ดีที่สุดจึงเร่งรีบที่จะสั่งสมบารมีทุกรูปแบบแล้วก็หมั่นฝึกฝนใจให้หยุดนิ่งอยู่เป็นประจำค่ะ
0: ค่ะก็คือเหมือนทำควบคู่กันไปเนาะไม่ไปทุ่มเทกับสิ่งที่อันจะเกิดไม่เกิดสาระแก่ตัวเราเนี่ยนะคะแล้วก็ในเรื่องของการปรารภความเพียรนี่แหละค่ะมีเรื่องราวมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังนะคะพระอนนทเถระค่ะเป็นตัวอย่างเลยนะคะเพราะว่าท่านเนี่ยได้บรรลุธรรมในระหว่างอิริยาบถทั้ง4คือกำลังจะเอนตัวลงนอนนะคะอีกทั้งท่านเนี่ยเป็นพระภิกษุผู้มีความเพียรเป็นเลิศเป็นพระโสดาบันทำหน้าที่เป็นพุทธอุปถากที่ติดตามพระผู้มีพระภาคเจ้าเหมือนเงาตามตัวทำอันใดที่พระพุทธองค์ทรงแสดงท่านจะได้ยินได้ฟังมากที่สุดค่ะทำให้เป็นพระ

0: ควรที่จะเข้าร่วมการประชุมขอท่านจงเป็นผู้ไม่ประมาทเถิด
1: พระอนนท์นะคะก็รู้สึกกังวลใจอยู่ลึกๆค่ะเพราะว่าที่ประชุมใหญ่เนี่ยมีแต่พระอรหันต์ล้วนๆเลยแต่ว่าท่านนั้นเป็นพระหูสูตรทรงจำพระธรรมคำสอนไว้มากมีความจำเป็นที่จะต้องเข้าร่วมประชุมด้วยจึงได้ตั้งใจปฏิบัติธรรมเจริญกายคตาสติตลอดทั้งวันทั้งคืนเวลาที่ท้อแท้ใจขึ้นมานะคะก็นึกถึงโอวาทของพระบรมศาสดาว่าอนนท์เธอเป็นผู้ที่ได้ทำบุญไว้ดีแล้วในบรรดาพุทธอุปถากทั้งหลายในภัทรกัปนี้เธอเป็นยอดของอุปถากเหล่านั้นเพราะฉะนั้นเธอจงหมั่นประกอบความเพียรเถิดจักเป็นผู้หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะในภพชาตินี้ท่านคิดว่าธรรมดาพุทธพยากรนั้นเนี่ยจะไม่เป็นอย่างอื่นเด็ดขาดสงสัยเรานี่นะคงจะปรารภความเพียรมากเกินไปจิตของเราจึงไม่สงบเป็นเอกคตารมณ์เอาเถิดเรานั้นก็จะประกอบความเพียรให้พอดีเนื่องจากท่านเนี่ยได้บำเพ็ญสมณธรรมติดต่อกันมาหลายคืนค่ะไม่ค่อยได้พักผ่อนร่างกายนั้นก็เลยอ่อนเพลียค่ะ
2: นะก็นึกถึงคำที่ว่ามัชฌิมาปฏิปทานะ
1: ใช่
2: สายกลางนั่นเองนะคะและในเวลาใกล้รุ่งของเช้าวันนั้นค่ะหลังจากหยุดการเดินจงกรมแล้วเนี่ยนะคะท่านก็กลับเข้าไปในกุฏิเพื่อที่จะพักผ่อนนอนหลับสักครู่นึงนะคะเพราะว่าร่างกายอ่อนเพลียมากในขณะที่เอนกายลงเท้าทั้งสองข้างยังไม่ทันพ้นจากพื้นศีรษะยังไม่ทันถึงหมอนและขณะนั้นเองค่ะใจของท่านปลอดโปร่งโล่งเบาสบายคลายจากความตั้งใจมากเกินไปเมื่อใจสบายใจหยุดนิ่งได้ถูกส่วนหยุดเข้าไปในกลางกายธรรมพระโสดาบันดำเนินจิตเข้าไปเรื่อยๆจนเข้าไปเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับกายธรรมอรหัตเป็นพระอรหันต์หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะทั้งหลายครั้นถึงเวลาเช้าที่พระอรหันต์ต้องประชุมกันเพื่อทำการสังคายนาก็ได้มีการจัดอาสนะสำหรับพระอานนท์ด้วยเพราะถือว่าท่านจะมาหรือไม่มาก็ตามควรให้ความเคารพภิกษุผู้เป็นพระเถระและเป็นพระหูสูตรพระอานนทเถระมีความประสงค์จะให้ผู้อื่นรู้ว่าท่านเป็นพระอรหันต์แล้วเมื่อจัดแสดงอนุภาพของท่านให้ปรากฏจึงใช้อิทธิปฏิหารดำลงในผืนในแผ่นดินไปโผล่ขึ้นในถ้ำกลางมหาสมาคมนั่งอยู่บนอาสนะที่เตรียมไว้สำหรับท่านค่ะ
1: ค่ะเมื่อพระมหากัสสปะเนี่ยเห็นพระอานนท์นะคะก็ได้กล่าวชื่นชมยินดีว่าท่านผู้เจริญพระอานนท์บรรลุพระอรหันต์แล้วงามจริงๆหนอถ้าพระบรมศาสดานั้นยังดำรงพระชนชีพอยู่พระองค์จะพึงประทานสาธุการแก่พระอานนท์ในวันนี้เป็นแน่แท้จากนั้นคณะสงฆ์ทุกรูปได้พร้อมใจกันอนุโมทนาสาธุการกับพระอานนท์ที่ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ค่ะเราก็จะเห็นได้ว่าความเพียรในการฝึกฝนใจของเราให้หยุดให้นิ่งเป็นสิ่งที่ควรทำกันทุกคนเลยนะคะเมื่อหยุดได้แล้วเนี่ยใจก็จะแล่นเข้าไปเองค่ะหยุดหลุดร่อนจากกายแล้วก็กิเลสต่างๆเนี่ยไปทีละชั้นเป็นชั้นๆเข้าไปเมื่อหยุดสนิทที่ตรงศูนย์กลางกายฐานที่7ใจก็จะถูกดึงดูดให้แล่นเข้าไปสู่ข้างในหลุดจากหยาบไปถึงละเอียดจนกระทั่งกายธรรมอรหัตกายธรรมอรหัตนั้นหลุดร่อนจากกิเลสอาสวะทั้งหลายจะหลุดได้ก็ต้องอาศัยวิธีหยุดกับนิ่งอย่างเดียวแล้วใจก็จะแล่นเข้าไปข้างในเคลื่อนเข้าไปเรื่อยๆเคลื่อนไปก็ขยายกว้างออกไปขยายไปสู่จุดที่ละเอียดจากกายมนุษย์หยาบเนี่ยก็เข้าไปถึงกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายพรหมกายอรูปพรหมแล้วก็เข้าถึงกายธรรมในกายธรรมเข้าไปเรื่อยๆอาศัยการหยุดกับนิ่งอย่างเดียวค่ะ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเหตุนี้จึงสำคัญค่ะเป็นตัวการหยุดเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะคะเป็นตัวสำเร็จทำให้เราเนี่ยหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะจากที่เขาบังคับบัญชาจากสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเข้าถึงสิ่งที่เที่ยงเป็นสุขเป็นอัตตาเป็นตัวตนที่แท้จริงคือธรรมกายนั่นเองค่ะใจก็จะแล่นเข้าไปด้วยวิธีการอย่างนี้นะคะปัจจุบันมนุษย์เนี่ยไม่ค่อยจะรู้เรื่องนี้กันสักเท่าไหร่เนี่ยนะคะแต่ในโลกนี้เนี่ยเขาสอนแต่เรื่องของวิธีการทำมาหากินแข่งขันแข่งแย่งชิงดีกันนะคะก็คือตั้งโจทย์ผิดตั้งเป้าหมายผิดตั้งเป้าหมายว่าต้องมีต้องเป็นต้องอะไรสารพัดอย่างนั้นเนี่ยนะคะฉะนั้นเนี่ยจึงหลุดจากเป้าหมายเดิมก็คือเป้าหมายเดิมนั้นที่ต้องหลุดต้องพ้นต้อง

0: เข้าถึงที่สุดแห่งธรรมซึ่งเป็นเอกันตบรมสุขสุขอย่างเดียวมันเบี่ยงเบนไปกันก็ตรงนี้นี่แหละค่ะเราก็จะเมื่อเรารู้ได้อย่างนี้เนี่ยนะคะต่อเมื่อเราเริ่มฝึกใจของเราเนี่ยให้หยุดนิ่งพอหยุดถูกส่วนนะคะก็จะค่อยๆเริ่มเข้าไปทีละเล็กทีละน้อยเมื่อใจเริ่มโล่งโปร่งเบาสบายก็จะเข้าถึงความสว่างภายในเข้าถึงดวงธรรมภายในเข้าถึงกายภายในจนกระทั่งเข้าถึงธรรมกายพอเข้าถึงธรรมกายก็จะเกิดธรรมจักษุมองเห็นได้รอบตัวทุกทิศทุกทางเห็นทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตค่ะ
1: แล้วก็ยังรู้ว่าเรานั้นเกิดมาจากไหนด้วยนะคะเกิดมาทำไมอะไรคือเป้าหมายอันไหนเป็นบุญเป็นบาปหรือว่าเป็นกลางๆเพราะฉะนั้นใหทุกคนนะคะได้ตั้งใจเลยค่ะทำความเพียรให้เต็มที่การทุ่มเทชีวิตจิตใจเพื่อฝึกฝนใจหยุดนิ่งนั้นเป็นกรณียกิจที่สำคัญเลยนะคะที่พวกเราทุกคนเนี่ยควรทำอย่างยิ่งเราจะได้เข้าถึงพระธรรมกายแล้วก็มีพระรัตนตรัยนั้นเป็นที่พึ่งภายในกันทุกๆคนนี่ก็เป็นเรื่องราวธรรมะเพื่อประชาชนในวันนี้ที่นำมาฝากนะคะมงคลที่6ตั้งตนชอบสู่เส้นทางนิพพานค่ะ
0: ค่ะฟังแล้วก็ย้อนดูตัวเราด้วยนะนะคะเรื่องราวของท่านเนี่ยสะท้อนให้เห็นหลายๆท่านเลยนะคะว่ารู้หมดขั้นตอนการดำเนินฐานเข้าตั้งแต่ฐานที่1ถึงฐานที่7จำได้หมดทุกอย่างเลยนะคะทฤษฎีแม่นเป๊ะ
1: แต่ปฏิบัติ ก็มาทบทวนตัวเองละกันค่ะแล้วดูว่าเราปฏิบัติได้ระดับไหน
0: ใช่ค่ะแล้วค่ะคุณผู้ชมคะจากนี้ไปก็อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยได้ย้อนรำลึกนะคะถึงบุญอันยิ่งใหญ่ที่เราเนี่ยนะคะเราลูกศิษย์ของหลวงพ่อธรรมชโยเนี่ยนะคะได้มาบูชาธรรมท่านเมื่อวันพระรหัสบดีที่27สิงหาคมที่ผ่านมาย้อนไปวันที่27สิงหาคมในปีพุทธศักราช2512วันขึ้น15ค่ําเดือน9เป็นวันมหามงคลอย่างยิ่งนะคะเพราะว่าเป็นวันที่หลวงพ่อธรรมชโยท่านได้ก้าวเข้าสู่ร่มกาสาวพัสค่ะเป็นพระภิกษุสมดังความปรารถนาที่พระอุโบสถวัดปากน้ำภาษีเจริญและได้รับฉายาว่าธรรมชโยแปลว่าผู้ชนะโดยธรรมภาพบรรยากาศในวันนั้นจะปลื้มปิติขนาดไหนเราไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
1: เชิญค่ะ
2: พิธีทอดผ้าป่าธรรมชัยเพื่อถวายอุปกรณ์สื่อโสตทัศน์อาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยสมทบกฐินวัดพระธรรมกายและสมทบกฐิน 30,000 วัดทั่วประเทศครั้งที่1วันธรรมชัยวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569ณสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายเนืองแน่นไปด้วยพุทธศาสนิกชนผู้มีหัวใจพร้อมที่จะปกป้องและพิทักษ์รักษาพระพุทธศาสนาและด้วยปรารภเหตุเนื่องในวันธรรมชัยวันที่หลวงพ่อธรรมชโยได้ก้าวสู่ร่มกาสาวพัสทุกท่านจึงได้พร้อมใจกันมาเพื่อแสดงถึงพลังแห่งศรัทธาด้วยการอัญเชิญผ้าป่าธรรมชัยเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีทุกย่างก้าวเป็นไปเพื่อการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นกตัญญูบูชาแด่หลวงพ่อธรรมชโยก้าวตามปณิธานแห่งมหาปูชนียาจารย์ที่จะปกป้องและฟื้นฟูพระพุทธศาสนาเผยแผ่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้กว้างไกลไปทั่วโลก

ริ้วขบวนอัญเชิญผ้าป่าธรรมชัยเพื่อถวายอุปกรณ์สื่อโสตทัศน์อาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยสมทบกฐินวัดพระธรรมกายและกฐิน 30,000 วัดทั่วประเทศครั้งที่1เคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีด้วยความสง่างามดุจดังกระแสบุญที่หลั่งไหลต่อเนื่องไม่ขาดสาย

ป่าธรรมชัยคือผ้าป่าแห่งความสมัครสมานสามัคคีมันเกิดขึ้นด้วยความรักความศรัทธายิ่งใหญ่ที่มีต่อหลวงพ่อธรรมชโยด้วยทั้งใจจะบูชาธรรมท่านก้าวตามรอยเท้าท่านเพื่อนำศิลธรรมให้กลับมารุ่งเรือง

สายทานแห่งบุญใสพิสุทธิ์หลั่งไหลสู่ศูนย์กลางกายฐานที่7ในห้วงเวลานี้คณะศิษยานุศิษย์ได้พร้อมใจเจริญสมาธิภาวนาครั่นรวมใจให้ใสสว่างด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นกตัญญูบูชาแด่หลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวันที่ท่านได้เกิดใหม่ในเพศสมณะซึ่งเป็นวันแห่งชัยชนะของกองทัพธรรม

ื่อถึงเวลาอันเป็นอุดมมงคลท่านประธานบุญพิธีได้เป็นผู้แทนนำพุทธศาสนิกชนกล่าวคำถวายพระป่าถวายเป็นมหาสังฆทานเพื่อการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

ังสุขละชีวะรังไม่หังปาปุนาติข้าฟังสุขุนจีวรท่านมีเจ้าของนี้จงสำเร็จประโยชน์

ผ้าป่าธรรมชัยคือผ้าป่าที่เกิดจากการรวมใจกันของชนทุกเพศทุกวัยทั้งภายในและต่างประเทศเป็นผ้าป่าสามัคคีเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนงานพระพุทธศาสนาของวัดพระธรรมกายในทุกด้านซึ่งมีจุดมุ่งหมายจากขยายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปสู่ใจมหาชนทั่วโลก

บุญพิธีดำเนินต่อเนื่องมาจนถึงภาคค่ำในพิธีจุดประทีปเนื่องในวันธรรมชัยโดยท่านประธานสงฆ์เมตตาจุดประทีปโอมเอกเป็นประถมฤกษ์ก่อนจะได้นำทุกท่านกล่าวคำบูชาธรรมเนื่องในวันธรรมชัยและกลั่นดวงใจให้ใสสว่างน้อมรำลึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ของหลวงพ่อธรรมชโยผู้นำในการสร้างความดีและในวันสำคัญของท่านในคราวนี้คณะศิษยานุศิษย์ยังได้พร้อมใจกันสวดธรรมจักรกับวัตนสูตรจนครบ 8,658,585,858 จบและในวาระวันธรรมชัยเข้าสู่พรรษาที่58ของหลวงพ่อธรรมชโยเสียงระฆังทองระฆังธรรมได้ดังขึ้น58ครั้งประกาศถึงอุดมการณ์อันคงมั่นที่จะปกป้องและฟื้นฟูพระพุทธศาสนานำศีลธรรมให้กลับมารุ่งเรืองเหมือนดังครั้งพุทธกาล

0: ค่ะเป็นอีกค่ำคืนนะคะที่สว่างทั้งภายในของทุกๆท่านแล้วก็สว่างในภายนอกนั่นก็คือการสร้างสันติภาพโลกให้เกิดขึ้นตลอดต่อเนื่อง58ปีค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะอีกหนึ่งงานบุญนะคะที่จะพาคุณผู้ชมไปเก็บภาพบรรยากาศต้องบอกว่าปลื้มปิติใจมากๆเป็นงานบุญที่อยู่ใกล
0: ้
1: ๆกับวัดพระธรรมกายนี่เองนะคะประมวลภาพพิธีทำบุญตักบาตรค่ะแด่คณะสงฆ์123รูปถวายเป็นพุทธบูชาเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสครบรอบ122ปีแห่งการก่อตั้งอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีพร้อมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและบำเพ็ญกุศลอุทิศแด่ผู้มีคุณูปการต่ออำเภอคลองหลวงค่ะงานนี้จัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมพุทธศักราช2569บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีไปติดตามรับชมบรรยากาศแห่งความปลื้มปิติใจพร้อมๆกันเลยค่ะ

0: โอ้โหอนุโมทนาบุญด้วยเห็นป้ายเห็นป้ายคลองหลวงอุ่นใจอุ่นใจจริงๆนะคะชีวิตรุ่งเรืองตลอดไปตักบาตรทั้งอำเภอคลองหลวงแล้วก็จังหวัดปทุมธานีเลยนะคะใครที่มาวันนั้นแหมเห็นหน้าคุ้นๆหลายคน
1: เยอะเลยอ่ะ
0: ค่ะอนุโมทนาบุญด้วย

0: ปทุมธานีในช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะก็ในเวลาขออภัยค่ะผิดค่ะบุญรอบโลกมันต้องไปต่างประเทศ
1: ไป
0: ถูกไหม
1: ที่โซนอเมริกาก่อนเลย
0: ค่ะจะไปที
1: ่อเมริกา
0: ว
1: ั
0: ดพระธรรมกายจอร์เจียนะคะวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมเราก็ว่าทำไม6กันยายน2สิงหาคมค่ะวัดพระธรรมกายจอร์เจียจัดกิจกรรมงานบุญโดยมีสาธุชนชาวไทยชาวท้องถิ่นในพื้นที่แล้วก็ต่างรัฐด้วยนะคะเดินทางมาร่วมกันสั่งสมบุญโดยภาคเช้าค่ะทุกท่านก็เช่นเคยนะคะตามหลักวิชาก็คือนั่งสมาธิกลั่นกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์จากนั้นก็เป็นพิธีอาราธนาศีล5ต่อด้วยพิธีบุพเพตพลีอุทิศส่วนกุศลแล้วก็มีท่านประธานบุญพิธีในครั้งนี้เนี่ยนะคะเป็นพิธีจุดเทียนทำพิธีจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยคณะสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ตามด้วยพิธีทอดผ้าบังสุกุลซึ่งประธานในพิธีก็คือคุณแพงอินทรักษาจากนั้นค่ะร่วมกันประกอบพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยนะคะโดยมีคุณสุนภาคุณสาธิตคุณมาริสาคุณลีย่าเด็กหญิงเอมม่าคุณอนิสคุณแดนและครอบครัวสมทรัพย์ค่ะเป็นประธานนำกล่าวในพิธีถวายพัฒหารเป็นสังฆทานนะคะพิธขออภัยค่ะเป็นประธานนำกล่าวและในพิธีถวายพัฒหารเป็นสังฆทานนะคะมีคุณสุนภาคุณสาธิตคุณมาริสาคุณลีย่าเด็กหญิงเอมม่าคุณอนิสคุณแดนและครอบครัวสมทรัพย์เป็นประธานนำกล่าวค่ะก็ต่อด้วยสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านนะคะได้ร่วมกันถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์รับฟังธรรมะจากพระอาจารย์ก่อนที่จะได้ร่วมกันตักบาตรนะคะและถวายพัฒหารอันประณีตแด่คณะสงฆ์ค่ะและสำหรับกิจกรรมในช่วงบ่ายนะคะก็เริ่มต้นด้วยกิจกรรมเติมเต็มปัญญาและความรู้ค่ะ small group นะคะสำหรับชาวท้องถิ่นโดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์เซนเดอร์เขมธรรมโมค่ะได้มาแชร์ความรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของกฎแห่งกรรมและการทำความดีอาทิการให้ทานเป็นต้นค่ะพร้อมกับแชร์ข้อคิดนะคะที่นำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันเพื่อเสริมสร้างความสุขทางใจให้แก่ชาวท้องถิ่นค่ะผู้เข้ามาร่วมกิจกรรมทุกท่านนะคะนอกจากนี้เนี่ยทางวัดก็ได้เปิดโรงเรียนสอนภาษาไทยก็คือเปิดคลาสนะคะเผยแผ่ภาษาและวัฒนธรรมไทยให้แก่ชาวท้องถิ่นด้วยนะคะในระดับบิกินเนอร์ค่ะซึ่งสอนโดยดร.สุพิชยาปั้นประเสริฐนะคะสำหรับในระดับintermediate นะคะสอนโดยอุบาสิกาถนอมรัฐหัดสัชชัยและพรี

ติดตามรับชมอย่างนี้แล้วบางครั้งเนี่ยอยากอาจจะอยากติดต่อข้อมูลอะไรเงี้ยก็ไปติดตามที่เพจ Facebook ของแต่ละวัดได้เลยนะคะนี่ก็เป็นที่แรกวัดพระธรรมกายจอร์เจียที่มาฝากคุณผู้ชมยังอยู่สหรัฐอเมริกานะคะแต่จะพาคุณผู้ชมไปที่กิจกรรมงานบุญที่วัดพระธรรมกายเทนเนสซีค่ะซึ่งงานบุญนี้นะคะจัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะวัดพระธรรมกายเทนเนสซีนะคะได้จัดกิจกรรมงานบุญณอาคารแก้วธรรมชัยรัตนอนันต์โดยมีสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านพร้อมใจกันมาวัดค่ะเพื่อสั่งสมบุญสร้างบารมีทำทานรักษาศีลแล้วก็เจริญสมาธิภาวนาค่ะเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาแห่งการเข้าถึงธรรมซึ่งกิจกรรมงานบุญนั้น

0: ถวายพระป่าสมทบกฐิน 30,000 วัดทั่วไทยคณะที่2ค่ะประธานคือคุณสิงห์คุณบุญมาคุณจอแดนคุณมาลิสาคุณเอมิลี่ชัยสงครามคุณมาลินดาดาวนี่คุณบุญคงราธิเดชพิธีกล่าวคำถวายยานพาหนะประธานคือคุณโทบี้คุณเมลานียังพิธีกล่าวคำถวายกองบุญบวชพระและพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานประธานในครั้งนี้นะคะคือคุณเวียงชัยกันหาลิคำจากนั้นคณะเจ้าภาพค่ะน้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์สาธุชนผู้มีบุญค่ะรับฟังสัมโมทนียกถารับพรพระและบันทึกภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันนะคะเอาไว้ตรึกระลึกนึกถึงบุญที่ได้ทำร่วมกันในครั้งนี้ช่วงท้ายทุกท่านก็ร่วมกันตักบาตรแล้วก็ประเคนภัตตาหารแด่คณะสงฆ์ค่ะแน่นอนว่าสร้างความปลื้มปิติใจกับสาธุชนทุกๆท่านที่ได้มาร่วมงานบุญในครั้งนี้ค่ะนี่ค่ะเป็นภาพบรรยากาศนะคะแต่ละท่านสีหน้ามีความสุขกันนะคะอยู่ในบุญกันทุกๆคนแล้วก็มากันเป็นครอบครัวไม่ได้มาแต่เพียงลำพังจะเห็นชาวท้องถิ่นนะคะชาวไทยแล้วก็หลายๆท่านเลยตั้งใจค่ะมาสั่งสมบุญกันอย่างนี้แล้วก็เรียกได้ว่าเป็นการสั่งสมบุญด้วยความปลื้มปิติแล้วก็เบิกบานในบุญนะคะมีการตั้งประธานมีหลายคณะเลยค่ะมีทั้งคณะที่1คณะที่2อย่างเงี้ยนะคะก็เป็นความแบบว่าอเลิร์ตเบิกบานในการสั่งสมบุญนะคะก็กราบอนุโมทนาบุญด้วยนะคะกับพี่น้องนักสร้างบารมีที่วัดพระธรรมกายเทนเนสซีสหรัฐอเมริกาค่ะ
1: ค่ะจากเทนเนสซีนะคะมาที่วัดพระธรรมกายบอสตันสหรัฐอเมริกานะคะงานบุญจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมนะคะวัดพระธรรมกายบอสตันได้จัดกิจกรรมงานบุญค่ะโดยพิธีนะคะเริ่มต้นขึ้นในเวลา 9:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นค่ะเริ่มด้วยทุกท่านนะคะเช่นเคยค่ะนั่งสมาธิกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์รองรับบุญใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะและเมื่อถึงเวลาสว่างค่ะทุกท่านก็ได้ร่วมกันกล่าวคำอา

0: เอกลักษณ์โง่สิริคุณนันทนานิโคบุญเถลิงศักดิ์เป็นประธานนำกล่าวพิธีถวายจตุปัจจัยทายธรรมประธานคือคุณสำราญคุณล่าแก้วผลสุขจากนั้นท่านเจ้าภาพทุกคณะน้อมนำปัจจัยทายธรรมถวายแด่ท่านประธานสงฆ์และรับของที่ระลึกจากท่านประธานสงฆ์นะคะท่านประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียคถาและนำคณะสงฆ์ให้พรค่ะ
1: ค่ะต่อจากนั้นนะคะเป็นพิธีมุทิตาสการะค่ะพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวชิรวิเทศและพระเดชพระคุณพระราชวิเทศวชิระเวทีโดยมีพระมหาพิษณุวิสุทธิยาโนเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายบอสตันน้อมถวายพานธูปเทียนแพแด่พระเดชพระคุณพระราชภาวนาวชิระวิเทศโดยมีคุณสมศักดิ์คุณธนพรสังวรประธานคาราวาสน้อมถวายพานดอกไม้ซึ่งในช่วงท้ายนะคะพระมหาพิษณุวิสุทธิยาโนเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายบอสตันน้อมถวายปัจจัยบูชาธรรมแด่พระเดชพระคุณพระราชภาวนาวชิรวิเทศและพระเดชพระคุณพระราชวิเทศวชิระเวทีซึ่งกิจกรรมงานบุญในวันนี้นะคะสร้างความปลื้มปิติให้เกิดขึ้นแก่สาธุชนผู้มีบุญทุกท่านเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะ
0: ค่ะ
1: นี่ก็เรียกได้ว่าสร้างความปลื้มปิติใจให้กับสาธุชนผู้มีบุญที่มาสั่งสมบุญที่วัดพระธรรมกายบอสตัน
0: ใช่ค่ะเพราะว่าอันนี้ต้องบอกว่าเป็นบุญใหญ่จริงๆนะคะเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยได้มาอัญเชิญพระเจดีย์นะคะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็ยังมีพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาต
1: ุ
0: ภายในเกศดอกบัวตูมองค์พระประธานด้วยนะคะ
1: มีการตักบาตรอีก
0: ใช่หลายๆบุญเลยนะคะทุกท่านเดินทางมา
1: ด้วยนะคะ
0: นะเนืองแน่นนะด
1: ู
0: จากในภาพเนี่ยนะคะ
1: ถวายกองบุญเผยแผ่วิชาธรรมกายอีกด้วยนะคะ
0: อนุโมทนาบุญทุกท่านเลยนะคะแจ่มใสกันมากๆเลย
1: แล้วก็ปิดท้ายด้วยพิธีมุทิตาสการะอีกด้วยนะคะเรียกได้ว่าวันนั้นนี่มางานบุญนี้คุ้มค่ามากๆเลยนะ
0: คะ
1: ถ่ายภาพประวัติศาสตร์ปิดท้ายเอาไว้ตรึกระลึกนึกถึงบุญกันนี่เป็นโซนแรกนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ชมโซนสหรัฐอเมริกาเราจะพาคุณผู้ชมไปต่ออีกโซนนึง
0: ที่ไหน
1: โซนโอเชียเนียนะคะทางการเนี่ยได้มีการประมวลภาพงานบุญวันอาทิตย์ต้นเดือนที่2สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะณวัดพระธรรมกายเวลลิงตันประเทศนิวซีแลนด์บรรยากาศจะเป็นอย่างไรไปติดตามและก็ร่วมอนุโมทนาบุญพร้อมๆกันเลยค่ะ

0: อิมานิมยังพันเต
1: อิมานิมยังพันเต
0: ภัตตานิ
1: ภัตตานิ
0: สัปปริวารานิ
1: สัปปริวารานิ
0: ขุสังคสัต
1: ติขุสังคสัต
0: โอโนชยามะ
1: โอโนชยามะ
0: ประโยชน์
1: เพื่อประโยชน์
0: เพื่อความสุข
1: เพื่อความสุข
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: การละนาเธอ
1: ตลอด

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมความสุขที่แท้จริงที่คนเราต้องการนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับตำแหน่งหน้าที่การงานหรือคำสรรเสริญเยินยอจากคนรอบข้างแต่อยู่ที่ความพอใจที่มีต่อชีวิตของเราเองมีความพอใจในสิ่งที่เรามีสิ่งที่เราเป็นย่อมเป็นสุขได้เสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสุขจากใจที่สงบหยุดและนิ่งค่ะและก่อนที่เราจะได้ไปปฏิบัติธรรมนั้นเรามาเติมกำลังใจกับโอวาทอันทรงคุณค่าของหลวงพ่อธรรมชโยที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกท่านสามารถค้นพบความสุขภายในได้ด้วยตัวเองค่ะสบายตรงไหนเอาตรงนั้นไม่ต้องแสวงหาไม่ต้องเสียดายว่าเราสูญเสียอารมณ์ดีๆอย่างนั้นไปอารมณ์ดีมีเยอะมีเหลือเฟือทำเฉยๆดูเฉยๆเดี๋ยวจะมาอีกแล้วจะดีกว่าเดิมสบายตรงไหนเอาตรงนั้นไปก่อนหากเรารู้สึกมันเคว้งคว้างหาจุดไม่เจอไม่ต้องแสวงหาจุดชอบตรงไหนเอาตรงนั้นไม่มีอะไรใหม่ให้ดูก็ช่างมันอย่างนี้เดี๋ยวได้ไม่ยาก15พฤศจิกายนพุทธศักราช2550เมื่อไม่รู้จะอ่านอะไรหน้า93คุณผู้ชมคะก่อนที่เราจะได้ไปปฏิบัติธรรมให้ทุกท่านสำรวจความพร้อมของตัวเราทั้งกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสเพื่อที่จะเป็นภาวะปัจจัยสำคัญอันจะอำนวยผลให้ทุกท่านสามารถเข้าถึงพระรัตนตรัยภายในได้อย่างสะดวกง่ายดายค่ะขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณคุณสุจดาระยะอินด้วยกับโอวาทอันทรงคุณค่าของคุณครูไม่ใหญ่นะคะช่วงนี้หมดเวลาแล้วนะคะของรายการเส้นทางบุญในช่วงของนานาสารธรรมค่ะให้เราได้เตรียมกายวาจาใจของเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เตรียมพร้อมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นตลอดทั้งวันนี้นะคะช่วงนี้คุณกนกวรรณชานกีฬาดิฉันสายใจวลีพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: สัมมาอรหังสัมมาอรหัง
1: นัตถิสันติปรังสุขังความสุขคือยิ่งกว่าความสงบ

ขอความเจริญรุ่งเรืองในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทั่วโลกทุกท่านวันนี้รายการสุดยอดภาษากับมหาปริญญาก็ได้กลับมาพบกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งในวันนี้นั้นเรายังอยู่กันถึงเรื่องราวของพระอสีติมหาสาวกได้แก่พระมหาสาวกหรือพระสาวกผู้ใหญ่80รูปในบรรดาพระอสีติมหาสาวก80นี้เราก็ได้นำเสนอเรื่องราวกันไปตั้งแต่องค์แรกเลยที่เราคุ้นเคยกันก็คือท่านพระอัญญาโกณฑัญญะว่าด้วยเรื่องของการสร้างบารมีของท่านทำไมท่านได้มาเจอพระพุทธเจ้าและได้ฟังธรรมเป็นชุดแรกได้บรรลุธรรมเป็นท่านแรกนะอันนี้ก็ได้นำเสนอเรื่องราวของท่านไปก็ในกลุ่มของปัญ

บวชห้าท่านนั้นก็มีพระอัญญาโกณฑัญญะพระวัปปะพระพัทธิยะพระมหานะพระอัตชิซึ่งบรรดาทั้งห้ารูปนี้เราก็จัดท่านว่าเป็นพระอสีติมหาสาวกในตามหลักของผู้ที่จัดสรรในประเทศไทยของเราก็จัดให้ท่านเป็นหนึ่งในอสีติมหาสาวกหรือเป็นชุดแรกเลยในบรรดาอสีติมหาสาวกเมื่อเราได้นำเสนอประวัติของท่านพระอัญญาโกณฑัญญะไปแล้ววันนี้ก็คงจะมาขึ้นองค์ที่สองก็คือชื่อว่าพระวัปปะเถระประวัติของพระวัปปะเถระนี้ท่านมีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรในอัตถกถาขุททกนิกายเถรคถาในเอกนิบาตนั้นน่ะท่านได้กล่าวถึงวัปปะเถรคถาก็เป็นเรื่องราวที่ท่านพระวัปปะท่านได้กล่าวเอาไว้บางส่วนนะเป็นพระคาถาที่ท่านกล่าวแล้วก็อัตถกถามาขยายความเนื้อหาสาระประวัติความเป็นมาเป็นไปของท่านท่านก็ตั้งคำถามเป็นประเด็นขึ้นมาว่าเรื่องราวของท่านเป็นอย่างไรของท่านหมายถึงท่านวัปปะเถระนี้เป็นอย่างไรได้ยินว่าในการของพระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่าปฐมุตตระท่านบังเกิดในเรือนมีตระกูลในพระนครหงสาวดีถึงความเป็นผู้รู้แล้วฟังคำชมเชยว่าพระเถระรูปโน้นและรูปโน้นได้เป็นผู้รับพระธรรมของพระศาสดาเป็นปฐมดังนี้จึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าตั้งความปรารถนาว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าในอนาคตการขอให้ข้าพระองค์พึงเป็นภิกษุรูปใดรูปหนึ่งบรรดาภิกษุผู้รับพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเช่นกับพระองค์เป็นปฐมดังนี้หมายถึงว่าตอนนั้นท่านเกิดในยุคของปฐมุตตรสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็มีโอกาสได้ไปสั่งสมบุญบารมีไปทำบุญทำกุศลเนี่ยแล้วก็ได้เห็นได้ยินได้ฟังว่าเนี่ยพระภิกษุรูปโน้นนะองค์นั้นนะองค์นี้สองสามองค์นี้สี่องค์นี้อย่างเงี้ยนะมีโอกาสได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นชุดแรกแล้วก็ได้บรรลุธรรมเป็นชุดแรกท่านก็เกิดแรงบันดาลใจมีความปรารถนาว่าสาธุด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้ากระทำนี้ขอให้ข้าพเจ้าได้เป็นพระภิกษุรุ่นแรกนะชุดแรกที่มีโอกาสได้ฟังธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตกาลนั้นด้วยเถิดองค์ใดองค์หนึ่งก็ได้นะไม่จำเพาะเจาะจงแต่ขอให้เป็นชุดแรกนะท่านพระอัญญาโกณฑัญญะนั้นตั้งปรารถนามาเลยขอให้เป็นองค์แรกเลยนะก็ได้ตรัสรู้บรรลุเป็นองค์แรกแล้วก็อัธยาศัยของท่านก็ชอบทำอะไรที่เป็นของใหม่ๆได้ถวายทานเค้าเรียกว่าผ้าก็ผ้าใหม่ข้าวปลาอาหารก็ของใหม่ๆไม่ได้คิดเอาของมือสองอะไรต่างมาถวายเลยนะนี่ก็เรียกว่าสั่งสมบุญที่เป็นต้นเหตุแห่งการได้บรรลุก่อนด้วยฟังธรรมแล้วได้บรรลุเป็นองค์แรกส่วนท่านวัปปะนี้ท่านก็ไม่ถึงขนาดว่าขอเป็นองค์แรกนะขอให้เป็นชุดแรกนะจากกี่องค์ก็ตามก็ชุดนั้นชุดแรกๆก็แล้วกันก็คงจะมีความคิดว่าแหมไปชุดที่2ที่3ที่4นี่มันไม่ค่อยโดนใจอะไรมันก็ต้องรุ่น1รุ่น1รุ่นแรกอะไรประมาณนี้นะดังนั้นท่านก็เลยขอตั้งความปรารถนาอย่างนั้นดังนี้แล้วประกาศการถึงสรณคมในสำนักของพระศาสดาประกาศถึงสรณคมก็หมายถึงการนับถือพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกในสำนักของพระผู้มีพระเจ้าพระนามว่าปฐมุตตระนั้นท่านทำบุญจนตลอดชีวิตจุติจากอัตภาพนั้นแล้วท่องเที่ยวไปในเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนั่นแหละแต่สุดท้ายเนี่ยเมื่อเราตั้งความปรารถนาแล้วก็ต้องสั่งสมบุญนะบุญนี่แหละจะเป็นอุปกรณ์สำคัญในการส่งผลจะให้สำเร็จหรือไม่สำเร็จซึ่งเรื่องการอธิษฐานนี้เคยยกตัวอย่างมาหลายครั้งหลายคราวถ้าท่านใดก็ตามที่ได้ติดตามรับชมรับฟังที่หลวงพี่ได้เทศไว้ก็ดีได้สนทนามาในรายการแต่ละรายการเนี่ยก็พยายามบอกพวกเราเสมอว่าการอธิษฐานหรือการตั้งความปรารถนานั้นไม่ได้เป็นกิเลสนะมันเป็นเป้าหมายที่เราอยากจะเป็นแต่ก็ต้องมีข้อจำกัดก็คืออย่าไปอธิษฐานเจือด้วยราคะโทสะโมหะนะอย่าไปเจือด้วยความโลภความโกรธความหลงอะไรประมาณนี้นะซึ่งอธิษฐานขยายความไปหมดแล้วล่ะให้อธิษฐานเจือไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติมรรคผลนิพพานอันนี้ก็เหมือนกันท่านตั้งความปรารถนาเหมือนเวลาเราเก็บเงินนะบางคนบอกว่าเก็บเงินไว้ทำไม
างคนเก็บเงินไว้เพื่อจะซื้อคอมพิว

เตอร์ใหม่ๆซื้อมือถือราคาใหม่ๆของใหม่ๆหรืออยากจะซื้อรถหรือจะซื้อบ้านอย่างเงี้ยก็ต้องเก็บเงินสะสมไปเพื่อให้ได้ตามจํานวนนั้นจะคุณจะผ่อนจะดาวจะซื้อสดซื้ออะไรก็ตามก็แล้วเป็นเรื่องของคุณละแต่ยังไงก็ต้องมีเงินเช่นเดียวกันเมื่อท่านตั้งความปรารถนาว่าสาธุขอให้ข้าพเจ้าได้เป็นพระภิกษุชุดแรกในการได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตการได้เถิดจากนั้นก็สั่งสมบุญอย่างต่อเนื่องเนี่ยบางคนอธิษฐานเสร็จแล้วก็นอนอย่างเดียวมันก็ไม่สำเร็จนะเนี่ยตัวแปรมันก็คือตรงนี้ต้องสั่งสมบุญแล้วก็อธิษฐานนั้นมันก็

ที่ฐานตั้งความปรารถนาไปถึงจุดหมายปลายทางนั้นซึ่งเคยเปรียบเทียบเหมือนเวลาเราทำงานไปเก็บเงินไปถ้าเราไม่มีเป้าหมายในการที่จะซื้อบ้านซื้อรถในการที่จะซื้อเสื้อซื้อผ้าซื้อของอะไรต่างๆเนี่ยนะเราก็ใช้ของเราไปเรื่อยๆสเปะสปะไปถามว่าเราได้เงินไหมก็ได้เงินนั่นแหละได้เงินมาก็ใช้อย่างนู้นอย่างนี้อยากซื้ออยากอะไรก็ซื้อกินไปอะไรไปแต่ว่ามันไม่ได้มีเป้าหมายที่จะได้สิ่งนั้นๆเป็นชิ้นเป็นอันก็เหมือนกันถ้าคุณทำบุญไปเรื่อยๆบุญก็ส่งผลไปเรื่อยๆนั่นแหละแต่ว่าถ้าคุณไม่อธิษฐานมันก็ไม่มีเป้าหมายที่จะมุ่งตรงไปตรงนั้นแต่ถ้าคนอธิษฐานมันก็จะมุ่งตรงมุ่งตรงไปถึงจุดหมายปลายทางที่เราอยากจะได้ตรงนั้นจริงๆสมมติบางคนบอกเก็บเงินมา10ปีเพื่อซื้อบ้านราคา10ล้านอย่างนี้เป็นต้นนะเนี่ยก็ใช้เวลาความเพียรถึง10ปีอันนี้ก็เหมือนกันการที่ท่านจะประสบความสำเร็จตามความปรารถนาหรือสิ่งที่อธิษฐานไว้นั้นก็ต้องอยู่ที่ว่าคุณอธิษฐานเป็นสิ่งที่อธิษฐานนั้นมันใหญ่ขนาดไหนถ้าอธิษฐานขอเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งในอนาคตการด้วยเถิดอย่างนี้

ขอเป็นพระปัจเจกกับพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งก็สะสมบุญได้ประมาณหนึ่งถ้าย่อนลงมาเป็นอัครสาวกย่อนลงมาเป็นพระอรหันต์เนี่ยอย่างนี้เป็นต้นมันก็กำลังบุญก็สั่งสมไปตามนั้นๆสมมุติให้ฟังมาเสมอแหละสมมุติว่าเราซื้อรถคันหนึ่งถ้าเป็นพวกรถจักรยานที่เราจักรยานปั่นสมมติราคามัน2,000 บาท 3,000 บาทบางคนอาจจะเก็บแค่เดือนเดียวก็ซื้อได้แล้วแต่ถ้าเกิดว่าคนจะซื้อมอเตอร์ไซค์นะจักรยานยนต์หรือมอเตอร์ไซค์อาจจะใช้เวลาเก็บ2เดือน3เดือนถูกมั้ยถ้าคนจะซื้อรถยนต์รถเก๋งก็อาจจะใช้เวลาเก็บ5เดือน6เดือนถ้าคนจะซื้อรถเบนซ์ก็อาจจะใช้เวลาเก็บปี2ปีอย่างนี้เป็นต้นไงก็เหมือนกันถ้าเราปรารถนาสิ่งที่มันใหญ่ขึ้นกำลังบุญก็ต้องใช้อย่างมหาศาลมากขึ้นนี่ก็เหมือนกันท่านตั้งความปรารถนาขอเป็นพระสาวกชุดแรกในการที่ได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ทำสั่งสมบุญจนกระทั่งตลอดชีวิตจุติก็คือตายจากอัตภาพนั้นแล้วท่องเที่ยวไปในเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนั่นแลเกิดเป็นบุตรของพราหมณ์นามว่าเศรษฐะ

ได้เกิดอยู่ในกรุงกบิลพัสดุ์ในตระกูลพราหมณ์วาเสถะแล้วก็ตั้งชื่อท่านว่าพระวัปปะชื่อว่าวัปปะนะเป็นผู้ชายก็ตั้งว่าชื่ออย่างนั้นวัปปะพราหมณ์เมื่ออสิตะฤาษีพยากรณ์ว่าสิทธัตถกุมารจักเป็นพระสัพพัญญูจึงพร้อมด้วยบุตรของพราหมณ์มีพราหมณ์ชื่อว่าโกณฑัญญะเป็นประมุขละคารวาสวิสัยออกบวชเป็นดาบสอสิตะฤาษีเป็นใครล่ะอสิตะฤาษีนี้ก็เป็นฤาษีหรือเป็นนักบวชในยุคนั้นที่มีอายุไขแล้วก็เป็นผู้ที่มีฌานมีสมาบัติในแบบของฤาษีบางส่วนตอนที่สิทธัตถะของเราประสูตินั้นอสิตะฤาษีเนี่ยขอเข้าไปพบแล้วก็

ทรัพยากรของตนเองมากยกนิ้วเดียวยังไงเป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนออกบวชแน่นอนแล้วก็เลยพากันไปรวบรวมลูกศิษย์ลูกหาของพราหมณ์ต่างๆแล้วก็ลูกหลานของพราหมณ์ต่างๆเอาไว้เพื่อรอการออกบวชของสิทธัตถะก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานี้ดังนั้นแม้ท่านวัปปะเองก็เป็นหนึ่งในทีมที่อยู่ในกลุ่มของท่านอัญญาโกณฑัญญะเนี่ยนะท่านโกณฑัญญะพราหมณ์เนี่ยละคารวาสวิสัยออกบวชเป็นดาบทคิดว่าเมื่อสิทธัตถกุมารนั้นบรรลุพระสัพพัญญุตญาณแล้วเราฟังธรรมในสำนักของพระองค์จักบรรลุอมตะธรรมจึงเข้าไปอุปถากพระมหาสัตว์ผู้ประทับอยู่ในอุลุเวลานิคมบำเพ็ญเพียรอยู่ตลอด6ปีเกิดเบื่อหน่ายด้วยเหตุที่พระมหาสัตว์กับเสวยอาหารหยาบจึงหลีกไปสู่ป่าอิสิปตนะคือพอรู้ข่าวว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยจะต้องออกบวชแน่นอนก็รอคอยไปบวชเป็นฤาษีเป็นดาบทรอคอยกันอยู่จนกระทั่งสุดท้ายก็เป็นไปตามที่ตนเองคอยปรารถนากันเมื่อรู้ข่าวว่าสิทธัตถะออกบวช

แล้วตอนนั้นตอนแรกนั้นนะก็มาใคร่ครวญว่าจะแสดงคำโปรดใครก่อนดีแล้วจึงเสด็จไปสู่ป่าอิสิปตนะทรงแสดงธรรมจักรก็คือเมื่อพระองค์ตรัสรู้แล้วตอนนั้นตอนแรกนั้นนะก็มาใคร่ครวญว่าจะแสดงคำโปรดใครก่อนดีเริ่มแรกเดิมทีนั้นก็เห็นท่านอาลาลดาบทกับอุทกดาบทซึ่งเป็นสองคณาจารย์ที่พระองค์เคยไปเรียนสมาธิด้วยแต่ทั้งสองท่านนั้นก็สอนไปจนหมดความรู้เมื่อพระองค์ได้ปฏิบัติจนกระทั่งหมดความรู้อาจารย์แล้วก็รู้เลยว่านี่มันไม่ใช่หนทางแห่งการตรัสรู้ธรรมก็ลาของสองท่านนั้นไปก็ไม่ได้ว่าวิพากษ์วิจารณ์ว่าท่านผิดท่านถูกอะไรนะก็รู้ว่ามันยังไม่ถูกจริตอัธยาศัยเพราะว่าแม้มีหมดความรู้ครูบาอาจารย์กิเลสในใจเรามันยังไม่หมดรู้ด้วยตัวเองก็ล่ำลาไปแล้วก็ไปทรมานสังขารร่างกายตอนที่ท่านปัญจวัคคีย์ทั้งหลายพากันไปอุปถัมภ์อุปถากนั่นแหละคราวนี้ก็มองเห็นว่าอาลาระดาบทอุทกดาบทนั้นท่านเพิ่งเสียชีวิตไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไปเกิดอยู่พรหมโลกการที่จะตามไปโปรดที่พรหมโลกเป็นเรื่องยากเพราะว่าความรู้สึกของผู้ที่เปลี่ยนกายจากมนุษย์ไปเป็นพรหมแล้วเนี่ยเขาจะมีความสุขละเอียดอ่อนตามอารมณ์ของสมาบัติของเขาเขาก็ไม่มีในความเชื่อในธรรมของพระองค์พระองค์ก็เลยระลึกนึกถึงอุปการะคุณที่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5นี้นะดูแลอุปถากอุปถัมภ์กันมาตั้ง 5-6 ปีเนี่ยก็เห็นว่าชุดนี้สมควรจะเป็นชุดแรกในการที่จะได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระองค์พระองค์จึงได้เสด็จไปยังป่าอิสิปตนะมฤคทายวันแล้วก็ทรงแสดงธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรท่านวัปปดาบทตั้งอยู่ในโสดาปฏิผลในวันปาติบทคือวันแรม1ค่ำนะคือวัปปดาบทเนี่ยอัญญาโกณฑัญญานั้นท่านบรรลุธรรมได้ไหนท่านบรรลุธรรมในวันขึ้น15ค่ำเดือน8วันอาสาฬหะเลยในท่านอัญญาโกณฑัญญะเนี่ยเป็นองค์แรกเลยพอฟังเสร็จปั๊บพระพุทธเจ้าเห็นว่าท่านได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันก็ได้กล่าวคำว่าอัญญาสีวัตโพโกณฑัญโญนั่นไงอัญญาโกณฑัญญะรู้แล้วหนอนะได้รู้แล้วหนอซึ่งอัญญาโกณฑัญญะจากเริ่มทีที่มีชื่อว่าอัญญาหรือว่าโกณฑัญญะพราหมณ์เมื่อพระพุทธเจ้าตรัสว่าอัญญาสีวัตโพโกณฑัญโญก็เลยมีคำนำหน้าว่าอัญญาโกณฑัญญะตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาในวัน15ค่ำเดือน8คืออาสาฬหบูชาท่านได้บรรลุธรรมก่อนคนอื่นเขาส่วนท่านวัปปดาบทตั้งอยู่ในโสดาปฏิผลในวันปาติบทคือแรม1ค่ำถ้าเทียบปัจจุบันก็คือวันเข้าพรรษานั่นแหละแล้วบรรลุพระอรหัตผลพร้อมด้วยอัญญาโกณฑัญญะพราหมณ์เป็นต้นในดิถีที่5แห่งปักนี่คือท่านเรียบเรียงมาว่าเนี่ยหลังจากที่ท่านอัญญาโกณฑัญญะบรรลุแล้ววัปปะเดี๋ยวตอนท้ายก็จะบอกว่าปัปปะกับพัทธยะท่านได้บรรลุพร้อมกันและขอบวชพร้อมกันแต่ในส่วนของอัตถกถาท่านได้ขยายความว่าบรรลุวันละองค์วันละองค์จนกระทั่งครบไปถึงวัน5ค่ำพระพุทธเจ้าจึงได้แสดงธรรมในอนัตตลักขณสูตรจนทั้งในบรรลุเป็นพระอรหันต์ก็ว่ากันไปตามนั้นของอัตถกถานะแต่ในพระไตรปิฎกหรือในพระวินัยนั้นได้บอกว่าท่านพระวัปปะกับพัทธิยะเนี่ยท่านได้บรรลุวันเดียวกันก็คือวันแรม1ค่ำวันแรม1ค่ำบรรลุพระอรหันต์พร้อมท่านได้บรรลุโสดาปัตติผลในวันแรม1ค่ำนะแล้วปฏิบัติต่อมาก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์สมดังคาถาประพันธ์ที่ท่านกล่าวไว้ในอัปทานว่าก็คือในประวัติของท่านท่านได้กล่าวเป็นพระคาถาว่าสงครามปรากฏแก่เทวดาทั้งสองคือพวกยักษ์นะพญายักษ์กองทัพประชิดกันเป็นหมู่หมู่เสียงอันดังกึกก้องได้เป็นไปพระศาสดาทรงพระนามว่าปฐมบุตระทรงรู้แจ้งโลกสมควรรับเครื่องบูชาทรงยังมหาชนให้เกิดสังเวชเทวดาทั้งปวงมีใจยินดีต่างวางเกราะและอาวุธถวายบังคมพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารวมเป็นอันเดียวกันได้ขณะนั้นคือตอนนั้นเนี่ยท่านบอกว่าพวกเท้ามหาราชแล้วก็เทวราชก็คือทั้งพวกยักษ์พวกเทวดายกพวกจะถล่มกันพวกนี้เขาก็ยังมีกิเลสคล้ายมนุษย์นะอย่าคิดว่าพวกเทวดาไม่มีอารมณ์โกรธอารมณ์อะไรต่างๆเขาก็มีเพียงแต่ว่าถ้ามันมีมากเกินลิมิตของเขาเขาก็สามารถทำให้กายของเขาเผาไหม้ได้ได้แต่เนี่ยมันก็เป็นพวกพญายักษ์พวกอะไรที่อยู่ในชั้นจาตุมก็อารมณ์คล้ายๆมนุษย์เพียงแต่ว่ามันละเอียดกว่าเท่านั้นเอง
ก็มีการยก

พวกจะทำสงครามกันอะไรกันสุดท้ายได้อาศัยบารมีของปทุมุตตรสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมโปรดก็เลยทำให้ทั้งคู่ทั้งฝ่ายยักษ์ฝ่ายเทพเนี่ยหรือฝ่ายเทวดาก็วางสัตราอาวุธลงและถวายบังคมพระพุทธเจ้าหลังจากนั้นพระศาสดาผู้ทรงอนุเคราะห์ผู้ทรงรู้แจ้งโลกทรงทราบความดำริของเราแล้วทรงเปล่งวาจาสัตบุรุษทรงยังมหาชนให้เย็นใจว่าผู้เกิดเป็นมนุษย์มีจิตประทุษร้ายเบียดเบียนสัตว์เพียงตัวเดียวจะต้องเข้าถึงอบายเพราะจิตประทุษร้ายนั้นเปรียบเหมือนช้างในค่ายสงครามเบียดเบียนสัตว์อันมากท่านทั้งหลายจงยังจิตของตนให้เยือกเย็นอย่าเดือดร้อนบ่อยๆเลยนี่ก็เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสเพื่อให้ฝ่ายเทพหรือว่าฝ่ายเทวดากับฝ่ายยักษ์ต่างใจเย็นใจเย็นอย่าใจร้อนอย่าคิดทำลายล้างซึ่งกันและกันแม้พวกเสนาของพญายักษ์ทั้งสองได้ประชุมกันนับถือพระโลกเชษฐผู้คงที่เป็นอันดีในสรณะก็ตอนนั้นพวกเมื่อหัวหน้าเนี่ยใจเย็นเจรจากันดีลูกน้องก็ตามนะโอ้โหเห็นหัวหน้าใจดีลูกน้องก็ไม่อยากรบอยู่แล้วนะก็รบไปทำไมก็เหนื่อยกันบาดเจ็บกันทั้งสองฝ่ายทะเลาะเบาะแว้งเจ็บตายล้มตายกันสองฝ่ายแต่เมื่อไปอยู่อำนาจของหัวหน้าเขาสั่งทำก็ทำกันไปอะไรกันไปคราวนี้พอหัวหน้าใจอ่อนโยนจิตใจเกื้อกูลกันไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันนะทำให้ลูกน้องก็อารมณ์สบายตามนะไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันส่วนพระศาสดาผู้มีจักษุทรงยังหมู่ชนให้ยินยอมแล้วทรงเพ่งดูในเบื้องบนจากเทวดาทั้งหลายบ่ายพระพักไปทางทิศอุดรเสด็จกลับไปเราได้นับถือพระองค์ผู้จอมประชาผู้คงที่เป็นสรณะก่อนใครๆเราไม่ได้เข้าถึงทุกขติเลยตลอดแสนกับยังไงท่านบอกว่าท่านเองเนี่ยพอเห็นพระพุทธเจ้าก็กล่าวคำขอถึงพระพุทธเจ้าคือปทุมุตตรสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกก่อนคนอื่นเขาเลยคนอื่นเขาว่าตามโอ้จากนั้นเนี่ยท่านบอกตลอดแสนกับนั้นด้วยจิตใจที่กล่าวนอบน้อมเข้าถึงพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์โดยเฉพาะพระปทุมุตตรสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเป็นที่พึ่งที่ระลึกเขาเรียกว่าเจริญพุทธานุสติตลอดแสนกับไม่ไปทุกขติเลยเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเท่านั้นเองในกับที่30,000แต่พัตตลกับนี้ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ16พระองค์มีนามว่ามหาทุนทุพิและพระนามว่าละเสสภะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิถึง16ครั้งนะเนี่ยก็มีชื่อให้เรียบร้อยเลยเราเผากิเลสทั้งหลายแล้วคำสอนของพระพุทธเจ้าเราได้กระทำสำเร็จแล้วดังนี้ก็พระวัปปะเถระครั้นบรรลุอรหัตแล้วพิจารณาถึงความที่พระคุณของพระศาสดาเป็นของยิ่งใหญ่โดยมุขคือการพิจารณาถึงสมบัติที่ตนได้แล้วนี่ไงเมื่อท่านได้มาเกิดในชาติปัจจุบันแล้วก็ได้บรรลุวัตถุประสงค์ของตนเองก็พิจารณาถึงคุณอันยิ่งใหญ่ว่าโอ้การที่เราได้บรรลุธรรมการที่ได้เป็นผู้ที่มีโอกาสได้ฟังธรรมเป็นชุดแรกครั้งแรกเนี่ยก็เป็นด้วยบุญบารมีเก่าของตนเองด้วยแล้วก็พระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อจะแสดงว่าเราร้องเรียกพระศาสดาผู้ให้มีพระคุณเช่นนี้ด้วยว่าถ้าว่าเวียนไปเพื่อความเป็นคนมากๆโอขึ้นชื่อว่าความเป็นปุถุชนกระทำให้เป็นคนมืดมนกระทำให้เป็นคนไม่มีแววความเป็นอริยเจ้าเท่านั้นกระทำให้เกิดดวงตาเห็นธรรมดังนี้ได้กล่าวพระคาถาว่าพอท่านพิจารณาเห็นความเป็นมาเป็นไปแล้วก็เห็นคุณของพระรัตนตรัยคุณของพระศาสดาท่านก็ได้กล่าวเป็นพระคาถาว่าบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยทัศนะคือมองไอ้คำว่าทัศนะหมายถึงสมบูรณ์ด้วยการเห็นนะทัศนะตัวเนี้ยย่อมเห็นคนอันธพาลผู้เห็นอยู่ด้วยย่อมเห็นคนอันธพาลผู้ไม่เห็นอยู่ด้วยคือท่านบอกว่าถ้าเรามีสายตาหรือมีความเห็นที่สมบูรณ์เนี่ยมันจะแยกออกเลยว่าไอ้คนอันธพาลเนี่ยบางทีมันแสดงออกด้วยของหยาบๆมองปุ๊บรู้ไอ้หมอนี่เป็นอันธพาลนะกลางมาเลยนะโอ้โหด่าพระสงฆ์องค์สมณเณรกลางจะฆ่าคนนั้นตบคนนี้ตีคนนี้อันนี้พวกนี้อันธพาลเห็นชัดๆแต่บางคนเนี่ยมันเป็นอันธพาลภายในเก็บทำเงียบเงียบแต่โอเขาเรียกว่าแสบลึกหรือดื้อลึกๆเขาเรียกว่าเป็นอันธพาลที่มองไม่เห็นโดยทั่วๆไปแต่ถ้าเป็นบัณฑิตนักปราชญ์ที่ผ่านประสบการณ์ที่มองคนเห็นมาเนี่ยก็รู้ว่าไอ้หมอนี่มันผ่านแสบผ่านลึกมันเป็นผ่านแสด

งออกพานหยาบกับพานละเอียดว่างั้นเถอะส่วนคนอันธพาลผู้ไม่สมบูรณ์ด้วยทัศนะย่อมไม่เห็นคนอันธพาลผู้ไม่เห็นและคนอันธพาลผู้เห็นดังนี้คือท่านบอกถ้าบางคนเนี่ยถ้าไม่มีวิสัยทัศน์คือการมองเห็นก็จะเรียกว่าไม่มีการสังเกตเห็นก็จะไม่รู้ว่าไอ้คนนี้มันอันธพาลขนาดไหนบางทีก็นึกว่ามันดีมันเอาอกเอาใจมันพูดฉอเลาะดีอย่างนั้นอย่างนี้แต่มารู้ในภายหลังนี่โอ้โหมันสุดแสบเลยนะมันสุดแสบมันสามารถที่จะหักหลังได้อะไรได้นะว่าเขาลักขโมยของบ้างกดโกงบ้างอะไรบ้างเพิ่งมารู้ว่าโอ้มันพาลจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นเพราะว่าเราไม่มีการเห็นอย่างสมบูรณ์ก็คือวิสัยทัศน์การมองเห็นการพิจารณาการไตร่ตรองถ้าเรียกปัจจุบันก็บอกว่าดูคนไม่ออกมองคนไม่เป็นนั่นเองแต่ถ้าคนที่เขามีประสบการณ์นะศึกษาเรียนรู้มามากก็รู้ว่าคนนี้มันมีความพาลขนาดไหนพาลระดับหยาบพาลละเอียดขนาดไหนนะแล้วก็ประมาณไหนที่เราสามารถจะอยู่กับพวกคนพาลนี้ถ้าหากว่ามันเจ้นเจ้านายเราล่ะนะถ้ามันเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นคนที่มีอำนาจกว่าเราจะต้องไปอาศัยเขาอยู่ก็รู้ว่าเขาเป็นคนพาลละทั้งพาลหยาบพาลละเอียดแต่ว่าทำยังไงจะให้มันอยู่รอดได้ซึ่งเราเคยได้อธิบายขยายความกันไปในมงคลชีวิตว่าด้วยการไม่คบคนพาลไงเทียบง่ายๆก็เหมือนคนผิงไฟเข้าไปใกล้มากก็ร้อนออกมาไกลมันก็หนาวมันก็บอกอย่างนั้นน่ะก็คือเราก็ต้องดูจังหวะประมาณไหนที่จะอยู่กับคนพาลเหล่านี้ได้แล้วก็แม้เราสามารถมองออกดูออกก็ต้องใคร่ครวญว่าเราเองก็ไม่ต้องไปตกอยู่ในอำนาจของความเป็นพาล นั้นหรือว่าไม่เข้าไปมีส่วนพัวพันของความเป็นคนผ่านนั่นนี่ก็เป็นสิ่งที่ท่านตัดเตือนหรือว่ากล่าวเตือนเอาไว้ในเป็นพระคาถาของท่านพระวัปปะบุคคลชื่อว่าปัสสะเพราะเห็นอันนี้ท่านขยายความนะพระคาถาขยายความว่าไอ้ปัสสะแปลว่าอะไรเพราะเห็นคือรู้ได้แก่ตรัสรู้ธรรมทั้งหลายไม่ผิดพลาดด้วยสัมมาทิฏฐิคือเราจะแยกออกได้ว่าคนนี้มันผ่านละเอียดผ่านหยาบก็เกิดด้วยจากความเป็นสัมมาทิฏฐิพื้นฐานของเราสัมมาทิฏฐิพื้นฐานเชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปโลกนี้โลกหน้าเรื่องพระคุณของพ่อแม่เรื่องของพระอรหันต์มีจริงอย่างนี้เป็นต้นนะอย่างเป็นต้นเขาเรียกว่าเป็นสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นหมายถึงพระอริยบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยทัศนะพระอริยบุคคลนั้นย่อมเห็นคนอันธพาลผู้เห็นอยู่คือเห็นโดยไม่ผิดพลาดท่านบอกว่าถ้าเป็นอริยบุคคลโสดาตั้งแต่พระโสดาบันสกิทาคานาคาอรหัตเนี่ยเวลาท่านมองคนท่านก็จะรู้ว่าคนนี้มันเป็นคนพาลหรือคนไม่พาลคนดีหรือไม่ดีโดยสมบูรณ์นะเพราะว่าสภาวะจิตของท่านเนี่ยเป็นอริยบุคคลแล้วจิตของท่านสมบูรณ์แล้วพระอริยบุคคลนั้นเห็นอันธพาลผู้เห็นอยู่คือเห็นโดยไม่ผิดพลาดว่าผู้นี้มีปกติเห็นธรรมไม่ผิดพลาดคือย่อมรู้ธรรมสมควรแก่ธรรมด้วยปัญญาจักสุตามความเป็นจริงมิใช่เห็นเฉพาะคนอันธพาลผู้เห็นอยู่อย่างเดียวเท่านั้นโดยที่แท้แล้วย่อมเห็นคนอันธพาลผู้ไม่เห็นอยู่ด้วยคือผู้ใดปราศจากปัญญาจักสุไม่เห็นธรรมทั้งหลายตามความเป็นจริงย่อมเห็นปุถุชนผู้ไม่เห็นอยู่แท้อยู่แม้นั้นด้วยปัญญาจักสุของตนว่าผู้นี้เป็นคนมืดมนเป็นคนไม่มีดวงตาเห็นธรรมดังนี้ส่วนคนอันธพาลผู้ปราศจากปัญญาจักสุผู้ไม่เห็นอยู่ย่อมไม่เห็นคนอันธพาลผู้เช่นนั้นผู้ไม่เห็นอยู่ว่าผู้นี้ไม่เห็นธรรมและอธรรมตามความเป็นจริงคือไม่รู้อยู่ชั้นใดผู้ที่ไม่เห็นคือไม่รู้ธรรมและอธรรมด้วยปัญญาจักสุของตนและบัณฑิตผู้เห็นอยู่ตามความเป็นจริงว่าผู้นี้เป็นอย่างนั้นก็ฉันนั้นเพราะฉะนั้นพระเถระจึงแสดงข้อปฏิบัติอันไม่วิปริตของตนในบุคคลที่ควรคบและไม่ควรคบว่าแม้เราผู้ปราศจากทัศนะในการก่อนไม่เห็นพระผู้มีพระภาคผู้ทรงเห็นอยู่ซึ่งพยธรรมซึ่งไยธรรมทั้งสิ้นเหมือนเห็นมะขามป้อมในมือและศาสดาทั้ง6มีปุรกัสสปะเป็นต้นผู้ไม่เห็นธรรมอยู่ตามความเป็นจริงดังนี้นี่ก็เป็นเนื้อหาที่ท่านขยายความเกี่ยวกับเรื่องพระคาถาที่ท่านได้กล่าวถึงว่าถ้าเรามีสติปัญญาสมบูรณ์จะสมบูรณ์ได้ก็คือระดับอริยบุคคลนะตั้งแต่พระโสดาบันไปเนี่ยก็สามารถแยกออกระหว่างบุคคลผู้เป็นคนผ่านหยาบคนผ่านละเอียดนี่ได้เปรียบเทียบไปฟังอย่างนั้นแต่ถ้าหากว่ามันยังไม่สมบูรณ์อย่างนั้นมันก็มีผิดพลาดกันได้นะเพราะเรายังขาดพันใดคำว่าปัญญาจักษุมันแยกออกยากแต่ถ้าเราปฏิบัติจนกระทั่งไปถึงขั้นอริยบุคคลแล้วสามารถที่จะแยกออกแยกรู้เลยว่าอันนี้มันผ่านขนาดไหนตอนในพระไตรปิฎกเล่มที่4พระวินัยปิฎกเนี่ยท่านได้ในมหาวรรคภาคที่1นะท่านได้

ล่าวว่าท่านพระบพะนี้บรรลุธรรมสมปรารถนาตามที่ตนเองได้ปรารถนาคือได้ฟังธรรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรนั้นเป็นชุดแรกก็คือเป็น5รูปแรกแล้วในเนื้อหานี้ในพระไตรปิฎกมหาวรรคเนี่ยท่านก็บอกว่าครั้นต่อมาพระผู้มีพระภาคได้ทรงประทานโอวาทสั่งสอนภิกษุทั้งหลายที่เหลือจากนั้นด้วยธรรมีกถาเมื่อพระผู้มีพระภาคทรงประทานโอวาทสั่งสอนด้วยธรรมีกถาอยู่ดวงตาเห็นธรรมปัจจากทุลีปราศจากมนทินได้เกิดขึ้นแก่ท่านพระวัปปะและท่านพัทธิยะว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลมีความดับเป็นธรรมดาท่านทั้งสองได้เห็นธรรมแล้วได้บรรลุธรรมแล้วได้รู้จักธรรมแจ่มแจ้งแล้วมีธรรมอันอย่างยงแล้วข้ามความสงสัยได้แล้วปราศจากถ้อยคำแสดงความสงสัยถึงความเป็นผู้แก้วกล้าไม่ต้องเชื่อผู้อื่นในคำสอนของพระศาสดาได้ทูลคำนี้ต่อพระผู้มีพระภาคว่าขอข้าพระองค์ทั้งสองพึงได้บรรพชาพึงได้อุปสมบทในสำนักพระผู้มีพระภาคพระพุทธเจ้าข้าในคัมภีร์ตรงนี้ได้กล่าวว่าทั้งท่านพระวัปปะพัทธิยะนั้นได้บรรลุธรรมเป็นอริยบุคคลก็คือเป็นโสดาบันเนี่ยพร้อมๆกันแล้วก็ขอบวชพร้อมกันแล้วในอัตถกถาที่บอกไปว่าพระวัปปะนั้นได้บรรลุธรรมวันแรม1ค่ำนะต่อจากอัญญาโกณฑัญญะดังนั้นทั้งวัปปะพัทธิยะแสดงว่าต้องบรรลุธรรมในวันแรม1ค่ำพร้อมกันแต่อัตถกถาบางส่วนท่านมาไล่เอาว่าแรม1ค่ำเป็นวัปปะ2ค่ำเป็นพัทธิยะ3ค่ำเป็นมหานามะ4ค่ำเป็นอัจฉิอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วก็มาวันที่5ค่ำถึงได้ฟังอนัตตลักษณสูตรนี่ก็เป็นข้อความที่มีความแตกต่างกันเล็กน้อยแต่ให้เรายึดเอาในส่วนของพระไตรเนื้อพระไตรปิฎกเป็นตัวตั้งก็คือทั้ง2ท่านเนี่ยคือวัปปะพัทธิยะนั้นได้บรรลุเป็นพระโสดาบันพร้อมกันแล้วก็ขอบวชพร้อมกันพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเธอทั้งสองจงเป็นภิกษุมาเถิดดังนี้แล้วได้ตรัสต่อไปว่าทำอันเรากล่าวดีแล้วเธอทั้งสองจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำที่สุดทุกโดยชอบเถิดพระวาจานั้นแลได้เป็นอุปสมบทของท่านผู้มีอายุทั้งสองนั้นนี้ก็เป็นประวัติโดยย่อของท่านพระวัปปะซึ่งเป็นพระมหาสีพระอสิติมหาสาวก80องค์นั้นแล้วก็เป็นหนึ่งในปัญจวัคคีย์นะถ้าเทียบรองจากท่านอัญญากณฑัญญะก็คือท่านวัปปะนี่ก็เป็นชุดแรกซึ่งเราก็ค่อยศึกษาเรียนรู้กันไปว่าชุดองค์ที่3องค์ที่4องค์ที่5ท่านมีการสร้างบารมีมาอย่างไรปรารถนากันมาอย่างไรถึงได้มีโอกาสมาฟังธรรมชุดแรกอย่างนี้เอาละวันนี้ก็ขออนุโมทนาสาธุการขอให้บุญรักษาให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญมุ่งมาดปรารถนาสิ่งใดในทางที่ชอบประกอบไปด้วยกุศลขอความปรารถนานั้นจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จขอให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงธรรมของพระพุทธเจ้าโดยง่ายโดยเร็วพลันไปทุกภพทุกชาติตรากระทั่งเข้าสู่พระนิพพานจงทุกท่านทุกประการ

ัศจรรย์ที่จะทำให้ชีวิตมีแต่ความสุขสดใสแช่มชื่นเบิกบานได้บุญตลอด24ชั่วโมงบุญรัตนบุพภาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ขอเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมบุญปลูกดอกไม้หลากสีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์เจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ณวัดพระธรรมกายน้อมบูชาตลอดทุกวันทั้งกลางวันและกลางคืนสอบถามรายละเอียดบุญรัตนบุพภาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ได้ที่ผู้ประสานงานภาคที่ท่านสังกัดหรือร่วมบุญออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ donate.dkcmain.org ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดทั่วโลกก็สามารถบูชาดอกไม้หลากสีเป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า1ล้านพระองค์ได้ทุกวันตลอดเวลาบุญรัตนบุพภาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์บุญอัศจรรย์ที่เราต้องมีส่วนในบุญนี้

จิตใจน่ะเป็นศูนย์รวมของความรู้สึกนึกคิดทั้งมวลเป็นบ่อเกิดแห่งคำพูดและการกระทำปกติใจของคนเรานั้นน่ะจะใสสะอาดบริสุทธิ์เป็นประภัสสรแต่ว่าเมื่อมีกิเลสคือโลภะโทสะโมหะเข้ามาครอบงำใจดวงนั้นก็จะเศร้าหมองไม่ผ่องใสเปรียบเสมือนกับน้ำซึ่งมีปกติใสสะอาดแต่คุณมัวไปก็เพราะมีสิ่งเจือปนถ้าอยากให้น้ำกลับใสดังเดิมก็ต้องทำให้สิ่งที่เจือปนอยู่นั้นตกตะกอนซะก่อนใจของเราก็เช่นเดียวกันถ้าอยากจะให้บริสุทธิ์ผ่องใสก็ต้องเจริญภาวนาทำใจให้หยุดให้นิ่งเพื่อขจัดกิเลสอาสวะที่ปนเป็นให้หมดไปพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในทานสูตรว่าคนผู้ตระหนี่มักกลัวความยากจนจึงไม่ให้อะไรอะไรแก่ผู้ใดเลยความกลัวยากจนนั่นแหละจะเป็นภัยแก่คนผู้ไม่ให้คนตระหนี่ย่อมกลัวต่อความอดอยากข้าวและน้ำความกลัวนั่นแหละจะกลับมาถูกต้องคนผ่านทั้งในโลกนี้และโลกหน้าการจะสังเกตว่าใครนะเป็นคนตระหนี่ก็ไม่ได้วัดกันตรงที่เป็นคนรวยหรือยากจนเป็นกลุ่มชนชั้นสูงหรือชนชั้นกรรมาชีพแต่ดูที่จิตใจที่งดงามและการบริจาคทานด้วยจิตเคารพเลื่อมใสคนที่ไม่ตระหนี่เพราะมองเห็นประโยชน์ที่จะบังเกิดขึ้นทั้งในโลกนี้และโลกหน้าจึงรักในการให้เป็นชีวิตจิตใจคนเช่นนี้ความตระหนี่ครอบงำจิตใจไม่ได้ถ้าจนก็สามารถพลิกผันชีวิตให้ร่ำรวยได้ด้วยบุญหรือถ้ารวยอยู่แล้วก็รวยยิ่งยิ่งขึ้นไปกระทั่งรวยข้ามชาติแต่คนตระหนี่นะมองพบชาติหน้าไม่ออกจึงมุ่งหน้าสะสมและใช้จ่ายทรัพย์ไม่มีความคิดที่จะบริจาคเลยถ้ารวยก็รวยเพราะกินบุญเก่ารวยชาติเดียวแต่ต้องจนอีกหลายชาติสำหรับวันนี้นะเราก็มารับฟังวิธีแก้ความยากจนข้ามชาติของมหาทุกขตะกันต่อนะจ๊ะว่าเขามีวิธีการอย่างไรเมื่อวานนี้หลวงพ่อได้เล่าถึงตอนที่มหาทุกขตะออกปากรับคำที่จะเลี้ยงพระภิกษุรูปหนึ่งในจำนวนภิกษุ 20,000 รูปและก็รีบกลับบ้านไปชักชวนศรีภริยาคู่ทุกคู่ยากให้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพเลี้ยงพระสักองค์หนึ่งภริยาก็ไม่ขัดข้องและกล่าวอนุโมทนาว่าพี่คิดถูกแล้วเมื่อชาติก่อนเราไม่ได้ให้อะไรอะไรชาตินี้จึงต้องเกิดเป็นคนยากจนเราทั้งสองคนออกไปทำงานรับจ้างและจะต้องสามารถหาอาหารมาถวายพระได้อย่างแน่นอนฉันขออนุโมทนากับพี่ด้วยว่าแล้วทั้งสองคนก็มุ่งตรงไปยังบ้านเศรษฐีเพื่อขอรับจ้างทำงานมหาเศรษฐีเห็นมหาทุกขตะมาขอรับจ้างทำงานก็เลยถามว่าเธอจะทำอะไรให้ฉันได้บ้างล่ะมหาทุกขตะก็ตอบอย่างนอบน้อมว่าท่านเศรษฐีจะให้ทำอะไรผมก็ทำหมดนั่นแหละครับมหาเศรษฐีบอกว่าถ้าอย่างนั้นพรุ่งนี้ฉันจะเลี้ยงพระ300รูป

านทำปฏิบัติไปแล้วก็ตั้งท่าถกเขม็นอย่างเอาจริงเอาจังอย่าไม่เคยเป็นมาก่อนใช้ทั้งมีดและขวานผ่าฟืนไปอย่างกระฉับกระเฉงมากทีเดียวเศรษฐีสังเกตเห็นว่ามหาทุกตะกระตือรือร้นเป็นพิเศษจึงถามว่าวันนี้ดูเธอขยันทำงานเหลือเกินไม่ทราบว่าเธอไปได้แรงบันดาลใจมาจากไหนจึงขยันเป็นพิเศษมหาทุกตะก็บอกให้นายทราบว่าก็ผมกำลังปีติที่จะได้เลี้ยงพระรูปหนึ่งจึงตั้งใจทำงานเพื่อที่จะนำมหาที่ท่านเศรษฐีเมตตามอบให้นี้เนี่ยไปจัดถวายพระเศรษฐีฟังแล้วก็อนุโมทนาในความตั้งใจดีของมหาทุกตะที่จะบริจาคมหาทานบารมีในครั้งนี้ฝ่ายภรรยาของมหาทุกตะเข้าไปขอทำงานกับภรรยาเศรษฐีนางได้รับหน้าที่ในการตำข้าวและฝัดข้าวทำไปก็ปลื้มปิติใจไปจนภรรยาเศรษฐีสังเกตเห็นจึงถามสาเหตุว่าทำไมจึงร่าเริงผิดปกตินางก็เล่าเรื่องที่ได้รับเลี้ยงพระให้ฟังภรรยาท่านเศรษฐีก็อนุโมทนาชื่นชมวันนั้นทั้งวันมหาทุกตะและภรรยาได้ช่วยกันรับจ้างทำงานที่บ้านเศรษฐีเพื่อหาเงินมาซื้อพัตตาหารเลี้ยงพระหลังจากเสร็จงานแล้วท่านเศรษฐีก็ได้ค่าแรงเพิ่มเป็นสองเท่าด้วยความเลื่อมใสใจของคนเรานี่นะจ๊ะพอคิดที่จะให้ก็ยิ่งจะได้กลับคืนมายิ่งให้ก็ยิ่งได้ทั้งสองภรรยาสามีก็ยินดีร่าเริงว่าได้ทายาทธรรมแล้วตกเย็นก็กลับบ้านพักผ่อนรุ่งเช้าภรรยาก็รีบลุกขึ้นมาจัดแจงอาหารส่วนมหาทุกตะก็ไปเก็บผักที่แม่น้ำชาวประมงยืนทอดแหอยู่ได้ยินเสียงร้องเพลงด้วยความรู้สึกสบายอารมณ์ของมหาทุกตะก็เลยตะโกนถามพอรู้ว่ามหาทุกตะจะเลี้ยงพระก็มีจิตเลื่อมใสขอร่วมบุญด้วยด้วยการมอบปลาตะเพียน4ตัวที่เก็บเอาไว้เมื่อมหาทุกตะกำลังถือปลากลับมาบ้านบันดุกรรมพลศิลาอาจของท้าวสักกะก็ได้แสดงอาการร้อนท้าวเธอทรงตรวจดูมนุษยโลกโดยทิพจักขุก็ทราบว่ามหาทุกตะจะถวายพระทหารแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าแต่เนื่องจากอาหารของมหาทุกตะไม่ค่อยประณีตพอที่จะถวายพระบรมศาสดาจึงดำริว่าถ้าใครเราควรไปบ้านของมหาทุกตะทำหน้าที่เป็นพ่อครัวก็จะได้บุญอีกโชตหนึ่งว่าแล้วก็จำแรงกายเป็นมานพหนุ่มได้ไปที่บ้านของมหาทุกตะบอกว่าตัวเองรู้วิชาปรุงอาหารให้มีรสเลิศรสอร่อยใครได้รับประทานแล้วก็จะติดอกติดใจกันทุกคนมหาทุกตะก็ดีใจว่ามีคนจะมาช่วยทำครัวให้เพราะตัวเองและภรรยาก็ไม่ได้มีความรู้ในเรื่องการทำครัวสักเท่าไหร่เพราะที่ผ่านมานั้นอาหารที่รับประทานแต่ละมื้อส่วนมากก็ไปเที่ยวขอเขากินประทังชีวิตไปวันๆเท่านั้นการจะทำอาหารที่ประณีตถวายพระนั้นไม่เคยเลยแต่ก็บอกหนุ่มคนนั้นว่าตัวเองเนี่ยไม่มีเงินค่าจ้างให้หรอกพระอินทร์ก็บอกว่าหากท่านจะทำอาหารถวายพระเราไม่ขอรับค่าจ้างก็ได้แต่ก็ขอให้เราเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ท่านได้ทำไปก็แล้วกันมหาทุกตะก็ดีใจมากรู้สึกว่าหากตัดสินใจจะทำความดีอะไรสักอย่างสิ่งไหนที่เคย

คิดว่าเป็นปัญหาก็ไม่มีปัญหาจึงรู้สึกปลื้มใจตลอดเวลาว่าแล้วก็เชิญหนุ่มแปลกหน้าผู้ใจดีเข้าไปทำอาหารในครัวส่วนตัวเองก็ขอตัวไปนิมนต์พระมาฉันภัตตาหารที่บ้านในเช้าวันนั้นผู้นำบุญได้ไปกราบนิมนต์ภิกษุให้ไปรับภัตตาหารตามบ้านหลังต่างๆตามบัญชีรายชื่อที่ได้จดเอาไว้จนหมดสิ้นไม่ได้แบ่งไว้ให้แก่มหาทุกตะเมื่อมหาทุกตะมาขอรับพระก็ไม่มีให้ทำให้มหาทุกตะรู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งเสมือนหอกที่คมกริบแทงที่หัวใจหมดเลี้ยวหมดแรงสุดกายลงนั่งกอดเข่าร้องไห้วิงวอนขอแบ่งพระสักรูปหนึ่งจากเจ้าภาพทั้งหลายมหาชนเห็นอาการเศร้าโศกของมหาทุกขะแล้วก็สงสารพากันตำหนิผู้ชักชวนเข้ามาทำบุญว่าท่านได้ทำกรรมหนักเสียแล้วที่ลืมแบ่งพระภิกษุให้มหาทุกขะทุกคนต่างก็พากันสงสารสงสารก็สงสารแต่ก็ไม่มีใครยอมแบ่งพระภิกษุให้เพราะเสียดายบุญที่ตนจะได้รับบัณฑิตผู้นั้นรู้สึกละอายใจมาก

ได้กล่าวขอโทษและแนะนำเขาว่าสหายยังมีพระผู้ทรงพระคุณอันยิ่งใหญ่เหลืออยู่อีกรูปหนึ่งคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าท่านมีบุญพระองค์ก็คงจะรับอาราธนาเป็นแน่มหาทุกขตะแม้รู้สึกว่าตัวเองเจอปัญหาใหญ่ขึ้นทุกขณะตอนนี้มีศรัทธามีทายธรรมแต่ไม่มีพระมาเป็นเนื้อนาบุญส่วนพระบรมศาสดานั้นเล่าก็ทรงมีอุปถากซึ่งเป็นบุคคลสำคัญมากมายการที่พระพุทธองค์จะรับนิมนต์เราผู้ไม่มีชื่อเสียงเลยแถมเป็นคนยากคนจนซะอีกเนี่ยก็คงเป็นการยากเหลือเกินแต่ว่าในใจนะมันได้ยอมสิ้นหวังจึงมุ่งหน้าไปที่ประตูพระคันธกุฎีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสุดเข่าลงร่ำให้แล้วก็ทูลอ้อนวอนว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในเมืองนี้เนี่ยคนที่ยากจนกว่าข้าพระองค์นั้นไม่ได้มีอีกแล้วขอพระองค์ได้ทรงโปรดสงเคราะห์ข้าพระองค์ดีเถิดส่วนว่าพระบรมศาสดาจะรับนิมนต์หรือไม่เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปก็คงต้องมารับฟังกันต่อในวันต่อไปนะจ๊ะสำหรับข้อคิดในวันนี้ก็คือว่าทุกก้าวย่างของชีวิตก่อนจะพบกับความสำเร็จนะมักจะตั้งเผชิญกับอุปสรรคเราเป็นยอดนักสร้างบารมีตั้งเอาชนะปัญหาและอุปสรรคนั้นให้ได้เหมือนเรือที่ตั้งฝ่าคลื่นลมว่าสามารถฝ่าคลื่นลมมรสุมมาได้ก็สามารถเข้าจอดเทียบท่าได้สำเร็จเมื่อตั้งใจจะทำความดีอะไรแล้วเนี่ยอย่าได้หวั่นไหวต่อปัญหาและอุปสรรคทั้งผองอุปสรรคเนี่ยมีไว้ให้ข้ามและปัญหามีไว้ให้แก้ไม่ได้มีไว้ให้กลุ้มถ้าเราเอาชนะปัญหาด้วยปัญญาได้ก็จะพบกับความสำเร็จขอให้ลูกทุกคนมองไปที่เป้าหมายและเพียรพยายามจนกว่าจะประสบความสำเร็จกันนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้น

ได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างไสวได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเธอ

0: นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่น
1: ชาดก500ชาดก

0: สกุณีคติชาดกพุทธกาลสมัยหนึ่งสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับจำพรรษาในพระเชตวันมหาวิหารนครสาวัตถีทรงปรารภกับภิกษุจำนวนมากเมื่อออกนอกพระอารามได้จาริกไปในสถานที่อันไม่ควรแก่สมณสงฆ์ดูก่อนภิกษุสามเณรทั้งหลายหากเที่ยวภิกขาจารย์ไปในชนบทก็ไม่สู้จะพบเห็นหรือได้ข้องแวะกับสิ่งไม่สมควรแก่สงฆ์นักแต่เมื่อใดภิกษุต้องผ่านเข้าในชุมชนอันมีผู้คนหลากหลายอาชีพบางครั้งต้องพบเห็นการทำบาปอันน่าโศกเศร้าทำให้จิตใจไม่สงบไม่สามารถปฏิบัติความเพียรทางสมาธิได้เมื่อได้ฟังพระพุทธองค์ปรารภแล้วภิกษุทั้งหลายก็ได้ออกไปบิณฑบาตครั้นภิกษุรูปหนึ่งออกไปแถวโรงฆ่าสัตว์ก็เห็นภาพอันน่าหดหู่ใจ
1: ยังไม่แล่หนังยังไม่ได้ต้มเลยนะสมณะโรงฆ่าสัตว์อ่ะไม่มีอาหารถวายหรอก
2: ปาณาติบาตเอาชีวิตผู้อื่นมาเลี้ยงชีวิตตนเช่นนี้บาปกรรมบาปกรรม
0: ขณะที่บางคราวภิกษุก็บังเอิญต้องผ่านเข้าไปใกล้อโคจรสถานเช่นบ้านเหล่าคณิกาสำหรับบุรุษผู้หลงมัวเมาในมังสากามารมณ์ให้เกิดอุทัดขัดข้องแก่เพศบรรพชิตจนพระหลายรูปต้องมัวหมองอย่างไม่ควรจะเป็นเหตุการณ์ดังกล่าวนี้เมื่อภิกษุกลับสู่พระอารามแล้วก็นำมาปรารภข้ออาบัติกันอยู่หนึ่ง
2: นี่ท่านเมื่อเช้าเราเดินผ่านโรงฆ่าสัตว์นักฆ่าสัตว์กำลังจะแล่เนื้อแพะข้าเห็นแล้วหดหู่ใจจริง
3: ๆท่านก็เจอเรื่องแบบนี้เหรอเนี่ย
4: เมื่อเช้าเราสองคนก็เจอเดินผ่านที่อโคจรเจอเหล่านางคณิกาจนพวกข้ารู้สึกมัวหมองอย่างไม่เคยมาก่อน
0: ซึ่งความสับสนทุกร้อนของภิกษุทั้งหลายย่อมแจ้งในพระญาณอันมากด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระพุทธองค์ดังเคยเป็นมาเสมอจึงทรงประทานโอวาทสั่งสอนภิกษุทั้งหลายนั้นให้ระมัดระวังและสำรวมกายใจรำลึกอยู่เสมอในสถานที่ซึ่งปลอดภัยแก่นักบวชดูก่อนภิกษุทั้งหลายแม้ในอดีตนกมูลไถตัวหนึ่งเกือบถึงแก่ชีวิตเพราะหลงออกไปอยู่ในสถานที่ที่ไม่สมควรมาแล้ว
5: ข้าแต่พระพุทธองค์โปรดทรงเล่าเรื่องอดีตชาติที่ตรัสนั้นแก่พวกเราด้วยเถิด
0: พระพุทธองค์ทรงระลึกพระชาติครั้งนั้นด้วยญาณบุพเพนิวาสานุสติตรัสเล่าสกุณีคติ

0: ้นการกสิกรรมยังเป็นอาชีพเดียวของหมู่ชนเมื่อปลายหนาวจะเข้าฤดูฝนทุกปีจะมีชาวนามาไถพริกพื้นนาเตรียมหว่านเมล็ดพันธุ์ธัญพืชรับฤดูพรรษาการพรรษาข้าวกล้าก็จะเปลี่ยนสีน้ำตาลของพื้นดินเป็นพรมสีเขียวของต้นข้าวที่จะสะบัดไปโบกลาเม็ดฝนปลายฤดูเพื่อยืนต้นขึ้นชูรวงไปจนจบฤดูแล้งเมื่อลมอุ่นผ่านมาทักทายใบข้าวหลายใบก็สละตัวเองร่วงไปเพื่อรักษาอาหารเลี้ยงรวงและเมล็ดจนลมร้อนโบกโบยข้าวทุกรวงก็สุกเป็นสีทองเต็มทุ่งรอชาวนามาเก็บเกี่ยวเอาไปเหมือนที่เคยเป็นและช่วงเวลานี้นกกานานาชนิดก็จะมาเยือนผืนนาเหมือนแม่บ้านจับจ่ายตลาดหลังจากฟางเส้นสุดท้ายถูกเก็บเอาไปก็จะไม่มีใครกลับมาทุ่งนาอีกก้อนหินตะปุ่มตะป่ำถูกแดดเผาจนแข็งเป็นหินไม่เป็นที่ปรารถนาของใครนอกจากนกตัวเล็กๆชนิดหนึ่งที่อาศัยพักพิงและหากินอยู่กับรอยไถนี้มันคือนกมูลไถครอบครัวหนึ่งนกมูลไถมีขนาดเล็กแต่ว่องไวและปลอดภัยอย่างยิ่งในพื้นที่ที่มีก้อนไถเช่นนี
1: ้ตื่นตื่นตื่นตื่นเร็วๆเถอะลูกเดี๋ยวแดดร้อนน่ะพวกหนอนจะหนีลงใต้ดินกันหมดแล้วพวกเจ้าจะอดกินกันนะ
2: ใช่ๆวันนี้ท้องฟ้าปลอดโปร่งดีด้วยพวกเหยี่ยวก็ไม่มีสักตัวนึงเหมาะแก่การออกหากินจริง
0: ๆนกมูลไถเหล่านี้มีวินัยเคร่งครัดไม่เคยบินออกไปไกลจากที่นาของตนเลยเพราะสามารถหลบภัยซอกซอนในระหว่างก้อนดินแข็งๆนั้นได้เมื่อลูกๆเริ่มโตขึ้นพ่อแม่นกก็คอยดูอยู่ห่างๆอย่างห่วงห่วงโดยที่ไม่รู้เลยว่าลูกนกตัวหนึ่งคิดนอกคำสั่งอยู
3: ่เอาดิพี่จับหนอนมาให้อย่างงอนดิ
4: โอ๊ยเบื่อเบื่อเบื่อเบื่อเบื่อเบื่อไม่เห็นสนุกตรงไหนเลยพี่กินเถอะเดี๋ยวฉันจะไปเดินเล่นแถวๆนั้นหน่อย
3: ตามใจเจ้าก็แล้วกันแต่อย่าออกไปไหนไกลล่ะ
0: เมื่อลูกนกมูลไถมีโอกาสพ้นสายตาพี่และพ่อแม่แล้วมันก็บินหนีออกจากบริเวณที่นาของตนไปยังป่าโปร่งที่หมายตาไว
4: ้วู้วู้วู้ว้าวสุดยอดไปเลยได้เห็นสีเขียวๆแดงๆกับเขามั่งโอ้โลกนี้ช่างสดใสสวยงามจริงๆเลยย้าฮู้ไม่เห็นจะมีอะไรน่ากลัวตรงไหนเลยรู้แบบเนี้ยบินออกมาตั้งนานแล้วเย้ๆอากาศดีจริงๆเลย
0: การที่นกมูลไถบินออกนอกถิ่นของตนนี้นับว่าประพฤติผิดอย่างน่ากลัวเพราะถิ่นที่มันมาเยือนนับเป็นสถานที่อโคจรของนกมูลไถ
5: อโคจรแปลว่าไม่ควรมาแต่เมื่อเจ้าเข้ามาข้าก็จะจัดให้เจ้าและเจ้านกมูลไถตัวน้อยเอ๋ยเสร็จข้าแน่ดีจริงเชียวไม่ต้องเสียเวลาออกล่าเหยื่อให้เหนื่อยจะเอาไปทำอะไรกินดีนะต้มยำหรือผัดกะเพราดี
0: นับเป็นเคราะห์ร้ายหรือบทลงโทษที่ไม่เชื่อฟังพ่อแม่ก็ตามนกมูลไถก็ตกอยู่ในอันตรายอย่างสุดเลี่ยงไม่ได้เป็นไปตามกฎของธรรมชาติก็ต้องดำเนินไปในพริบตาที่นกมูลไถตกอยู่ในกรงเล็บเหยี่ยวมันก็รู้ชะตากรรมของตัวเอง
4: โอ้ยโถเอ้ยนี่เพราะเราดื้อต่อพ่อแม่แท้ๆไม่น่าเลยเรา
0: เจียวนักล่าจับเอานกมูลไถขึ้นไปคาบไว้บนไม้สูงเพื่อที่จะฉีกเนื้อเจ้านกมูลไถกินแต่เมื่อได้ยินคำรำพันก็หยุดฟังอย่างพิศวง

0: ัวเลยจริงๆไม่น่าออกมาจากถิ่นหากินเลยนี่ถ้าเราไม่ออกมานะใครก็ทำอะไรไม่ได้หรอก
1: ฮะเจ้านกน้อยเมื่อกี้เจ้าว่าอยู่ที่ไหนนะที่ว่าเจ้ารอดจากกรงเล็บข้าได
0: ้ตรงที่ไกลๆนู้นนะจ๊ะที่โล่งๆที่เต็มไปด้วยก้อนดินถ่ายนู่นนั่นน่ะ
1: นี่เจ้าหมายความว่าถ้าเจ้าอะได้ไปอยู่ที่นั่นแล้วก็พญานกอย่างข้าจะจับเจ้ากินไม่ได้งั้นเลยฮะ
0: ใช่จ้ะใช
1: ่ไอ้ลูกนกน้อยเจ้าพูดจาโอหังนักถึงเจ้าอะจะอยู่ตรงไหนอะเจ้าก็ไม่รอดตายไปได้หรอกไม่มีใครเคยพ้นกงเล็บพญาเหยี่ยวอันแหลมคมของข้า
0: แต่แม่นกจ๋าบอกว่าถ้านกมูลหายอย่างพวกเราอยู่กับก้อนไถในนาก็จะปลอดภัยเหมือนอยู่ในวอนโว้เลยนะจ๊ะ
2: คำอธิบายของนกตัวกระจ้อยร่อยเป็นเหมือนคำท้าทายและธรรมดาของผู้ยิ่งใหญ่มักทนการท้าทายไม่ได
1: ้ลองดูกันก็ได้เจ้านกน้อยข้าจะพาเจ้าไปปล่อยในนาที่มีก้อนดินไถของเจ้าดูสิเจ้าจะหนีข้าไปไหนพ้น
2: พูดเสร็จเหยี่ยวนักล่าก็พาเจ้านกมูลไถโหนกลับไปยังทุ่งนาอีกครั้ง
1: คราวนี้แหละเจ้านกน้อยข้าจะฉีกเนื้อเจ้าจิกกินซะกลางทุ่งนานี้เลยน้อยบังอาจมาท้าทายพญาเหยี่ยวอย่างข้า
2: เมื่อถึงถิ่นที่อยู่นกมูลไถก็ถูกปล่อยลงบนดินก้อนไถกลุ่มหนึ่งเหยี่ยวนักล่าก็รีบบินทะยานขึ้นไปอยู่บนเบื้องสูง
1: เจ้านกน้อยรีบหายใจเร็วเข้าก่อนที่จะไม่มีโอกาสจะหายใจอีกเกิดมาเป็นเหยื่อจะอยู่ที่ไหนก็ไม่พ้นหรอก
2: เมื่อโผล่ขึ้นสูงได้ระดับพญาเหยี่ยวนักล่าก็ตีลังกาพุ่งดิ่งลงมายังนกมูลไถบนพื้นดินยิ่งไกลก็ยิ่งทวีความเร็วมากขึ้นนกมูลไถเตรียมตัวพร้อมอยู่บนก้อนดินซึ่งมันคัดเลือกไว้อย่างเร็วแล้วยืนตัวแข็งเหมือนตกตะลึงความเร็วที่โฉบลงมานั้นเร็วเหมือนดาวตกแต่ฉับพลันทันใดนั้นเองลูกนกมูลไถก็กระโดดหลบไปใต้ก้อนดินไถอย่างรวดเร็วตามธรรมชาติของมันที่มีมานักล่าเมื่อยังไม่ทันก็ถลายเข้ากระแทกก้อนดินไถอันแหลมคมสุดแรงเกิดเลือดพุ่งทะลักออกจากร่างปักคาก้อนดินไถอย่างสิ้นฤทธิ์พญาเหยี่ยวดิ้นพลัดพรากได้อีกไม่นานก็สิ้นลมหายใจมอดม้วยมรณาไม่ได้ยินคำรำพึงส่งท้ายของเจ้านกมูลไถอีก
0: อุบายลวงศัตรูเมื่อครู่นี้เป็นสิ่งที่บิดามารดาสอนเรามาแม้เราเคยดื้อรั้นแทบม้วยมรณารู้ตัวก่อนก็ไม่มีสายสหายเอ้ย

เมื่อจบเทศนาสกุณีคติชาดกแล้วพระพุทธองค์ทรงแสดงอริยสัจประทานโอวาทมิให้ภิกษุไปในที่อโคจรโดยประมาทอีกพญาเหยี่ยวได้กำเนิดเป็นพระเทวทัตส่วนนกมูลไถสวยพระชาติเป็นเราตถา

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: นัตถิสันติปรังสุขังสุขอื่นยิ่งกว่าใจหยุดนิ่งไม่มี
1: มหาธรรมกายเจดีย์นี่ไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆเกิดยากมากเลยต้องมีการมันเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีการบรรลุธรรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ถ่ายทอดคำสอนต่อเนื่องจนกระทั่งตกทอดมาถึงพวกเราแล้วก็โดยเฉพาะมีการมาเกิดขึ้นพระเดชคุณหลวงปู่เราบางคนเทพมณีสดจันทสโรผู้คนพบวิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราได้รู้จักคำว่าธรรมกายในตัวหลังจากที่เลือนลางห่างเหินกันมานานหลังจากพุทธปรินิพพานไปแล้วเนี่ยได้กลับมาใหม่และโดยเฉพาะได้วิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราสาวไปหาเหตุของต้นเหตุแห่งความทุกข์ทรมานชีวิตก็ได้ศึกษาเรียนรู้จากคำสอนของพระเดชคุณหลวงปู่ผ่านคุณยายอาจารย์นี่นะเรื่อยไปเลยเนี่ยแล้วก็ได้รูปทรงอย่างเนี้ย
0: มหาธรรมกายเจดีย์หรือมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์มงคลนามแห่งมหาเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์ที่จะสถิตสถาพรนานนับพันปีสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2537ในส่วนของพุทธรัตนะตั้งแต่บนยอดโดมและเชิงลาดลงมาได้ประดิษฐานองค์พระธรรมกายประจำตัวจารึกชื่อผู้สร้างไว้ที่ฐานองค์พระทุกองค์เรียงรายอย่างเป็นระเบียบงดงามอารามเรืองด้วยรัศมีสีทองที่เปล่งออกจากองค์พระปฏิมากร นับล้านองค์ผสานกับลำแสงสีทองอันเจิดจ้าของดวงอาทิตย์สะท้อนให้เห็นพุทธศิลป์อันเรืองโรจน์อลังการประหนึ่งดินแดนแห่งพระพุทธเจ้าใครเห็นแล้วย่อมจะบังเกิดมหาปีติปลาบลื้มยังความศรัทธาเลื่อมใสอย่างยิ่งนับเป็นมหาทัศนานุตริยะอันเป็นบุญตาทุกครั้งที่น้อมใจบูชามหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ย่อมเป็นทางมาแห่งมหาอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติจึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้ที่สนใจทุกท่านร่วมสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรได้ทุกวันมาร่วมหมุนจักรแห่งธรรมเพื่อให้ชีวิตรุ่งเรืองและพระพุทธศาสนาเจริญมั่นคงสถาพรตลอดไปด้วยกันนะครับ

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสถานี GBN by DMC ขอต้อนรับคุณผู้ชมผู้มีบุญทุกท่านทั่วโลกที่กำลังติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับเข้าสู่การถ่ายทอดสดพิธีตักบาตรแด่คณะพระภิกษุสงฆ์และสามเณรผู้เป็นเนื้อนาบุญอันประเสริฐครับพิธีกรรมจัดขึ้นบริเวณทางเข้า5บ้านแก้วเรือนทองของคุณยายอาจารย์สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีในวันอาทิตย์ต้นเดือนวันนี้คือวันอาทิตย์ต้นเดือนที่6กันยายนพุทธศักราช2569คุณผู้ชมจะได้ร่วมกันสั่งสมมหากุศลในภาคเช้าไปด้วยความปลื้มปิติใจครับช่วงเวลานี้อยู่กับคุณชวนียืนวานิชรับหน้าที่พิธีกรดำเนินรายการภาคภาษาอังกฤษและผมธีรพัฒน์เรืองโรจน์รับหน้าที่ดำเนินรายการครับ
0: Welcome to GBN live broadcast of the morning alms offering ceremony on the occasion of the first Sunday of the month, September 6, 2026. The ceremony is now taking place at the fifth grade of the Tamagaya Hall, Wat Prathamagaya, Pathum Thani Province, Thailand. You are now with your hosts, Khun Thiraphat Rungroj in Thai, and I, Shawani Yinvanit in English.
1: ครับคุณผู้ชมครับในวันอาทิตย์ต้นเดือนวันนี้เป็นวันที่เหล่ายอดนักสร้างบารมีมีนัดหมายกันเพื่อมาสั่งสมบุญใหญ่ประกอบพิธีบูชาข้าวพระและในช่วงเช้านะครับเราจะเริ่มต้นวันด้วยการสั่งสมทานกุศลจากการตักบาตรแด่คณะพระภิกษุและสามเณรผู้เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศเพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปครับเพราะฉะนั้นนับจากนี้ทุกอนุวินาทีที่ผ่านไปขอให้คุณผู้ชมที่กำลังติดตามรับชมการถ่ายทอดสดในทุกๆแพลตฟอร์มของสถานี GBN by DMC ทำใจเสมือนประหนึ่งว่าเรากำลังได้ร่วมประกอบพิธีกรรมอยู่ในศูนย์กลางพิธีในสถานที่จริงและได้น้อมถวายวัตถุทานอันเลิศด้วยมือของทุกท่านเองขอให้ทุกท่านยังความปลื้มปิติใจให้บังเกิดขึ้นตามหลักวิชาทั้ง3วาระการคือก่อนทำขณะทำและหลังจากทำบุญไปแล้วครับบุญในตัวของเรานั้นจะได้ทับทวียิ่งขึ้นไปสำหรับท่านใดที่ติดตามรับชมแล้วเกิดความปลื้มปิติใจให้ร่วมกันสร้างบรรยากาศที่ดีให้เกิดขึ้นจากการคอมเมนต์อนุโมทนาบุญผ่านช่องทางแพลตฟอร์มต่างๆของสถานีไม่ว่าจะเป็น Facebookที่ GBN by DMC นะครับและ YouTube Channel ครับที่ GBN US ให้คุณผู้ชมทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันไปทั่วโลกและขอเรียนเชิญทุกท่านได้ร่วมกันทำหน้าที่กัลยาณมิตรด้วยการแคปเจอร์หน้าจอหรือว่าแชร์ลิงก์การถ่ายทอดสดกิจกรรมงานบุญที่วัดพระธรรมกายในการถ่ายทอดสดของสถานี GBN ไปยังเพื่อนกัลยาณมิตรของเราจะได้ไม่พลาดในกิจกรรมงานบุญที่เกิดขึ้นด้วยครับ
0: Meritorious viewers, it is tradition to begin the first Sunday of the month with alms offering as a day's first merit to extend the life of Buddhism. For each moment beginning from now, may viewers who are joining the GBN by DMC platform make one's mind as if we are attending the event in person and are making the material offerings with our own.

0: own hands. This will allow for us to be joyful in the three moments, that is, the moment before merit making, during merit making, and after merit making, allowing for our merit to be replete endlessly. Viewers are able to submit comments and rejoice on Facebook page GBN by DMC and YouTube GBN US channel. We also would like to invite viewers to fulfill the duty of a Kalyana Mitra by inviting friends, family, and loved ones to join every merit event for today.
1: คุณผู้ชมผู้มีบุญผู้รักในการสั่งสมบุญสั่งสมทานบารมีทุกท่านครับกำหนดการพิธีตักบาตรในเช้าวันนี้อีกสักครู่กำลังจะเริ่มขึ้นแล้วนะครับโดยท่านประธานสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีตามเวลาในประเทศไทยทุกท่านจะได้ร่วมกันสั่งสมมหาทานบารมีอันเป็นบุญใหญ่บุญแรกในเช้าวันนี้โดยท่านประธานสงฆ์เดินทางมาถึงท่านจะได้เมตตานำทุกท่านกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยจากนั้นสาธุชนผู้มีบุญพร้อมใจกันกล่าวคำอาราธนาศีลต่อด้วยการกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานแด่คณะสงฆ์หมู่ใหญ่สำหรับท่านประธานบุญพิธีตักบาตรในเช้าวันนี้ต้องกราบอนุโมทนาบุญกับคุณทัชพงษ์วงศ์วัชรพัฒน์และคุณพิชยารัตน์วงศ์วัชรพัฒน์จากนั้นท่านประธานสงฆ์จะได้เมตตากล่าวสัมโมทนียกถาอนุโมทนานำคณะสงฆ์ให้พรเป็นลำดับต่อไปเสร็จแล้วจะได้ร่วมกันกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยต่อด้วยช่วงเวลาแห่งการสร้างมหาทานบารมีของผู้มีบุญทุกท่านที่จะได้น้อมถวายวัตถุทานอันประณีตแด่พระภิกษุและสามเณรผู้เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศครับ
0: Dear viewers, the ceremony will commence when the presiding monk arrives at the center of the ceremony and leads the congregation to pay respect to the triple gem. Next, the lay people will be receiving the five precepts from the monastic members. After that, everyone will take a few moments to recollect their thoughts and purify their body, speech, and mind in preparation for an alms offering ceremony to the large group of monks.As of now, the lay representatives, Kalyanamit Tachapong Wong Wacharapat and Kalyanamit Pichyarat Wong Wacharapat will lead us to recite the verses to offer alms in Thai and Pali languages. This will be followed by a short Dhamma sermon delivered by the presiding monk and blessings from the monastic community. The presiding monk will then lead us to pay respect to the Triple Gem,Lastly, we will begin the alms offering to the monks and novices who are our fertile field of merit.
1: คุณผู้ชมผู้มีบุญทุกท่านครับการตักบาตรแด่พระภิกษุและสามเณรผู้เป็นปฏิฆา6ในเช้าวันนี้คือผู้ควรค่าแก่การรับทักษิณาทานเป็นเนื้อนาบุญอันประเสริฐของพวกเราในฐานะทายกทายิกานะครับซึ่งพวกเราในฐานะทายกทายิกาก็เป็นผู้ที่ปรารถนาในการที่จะได้บุญใหญ่จากการบำเพ็ญบุญญกิริยาอันเป็นทางมาแห่งอานิสงส์ที่เต็มเปี่ยมและบริบูรณ์ซึ่งการทำหน้าที่ในการทำทานให้ได้บุญมากนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าจะต้องประกอบด้วยองค์แห่งการให้ครบทั้ง3ประการอันได้แก่ประการแรกวัตถุบริสุทธิ์ประการต่อมาเจตนาบริสุทธิ์และประการที่3คือบุคคลบริสุทธิ์ครับซึ่งวัตถุบริสุทธิ์นั้นก็หมายถึงสิ่งของที่นำมาบริจาคทานจะต้องได้มาโดยสุจริตไม่ผิดศีลผิดธรรมได้มาด้วยน้ำพักน้ำแรงของตนมิได้ไปลักขโมยผู้ใดมาส่วนเจตนาบริสุทธิ์ก็หมายถึงเจตนาของผู้ให้ต้องให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจมุ่งให้เพื่อมุ่งให้เกิดความดีงามให้ใจใสสะอาดมีความเลื่อมใสศรัทธาเชื่อในผลของทานและมีความปลื้มปิติใจทั้ง3วาระการคือก่อนให้ขณะให้และหลังจากให้ทานไปแล้วครับซึ่งหลวงพ่อธรรมชโยคุณครูไม่ใหญ่ท่านเคยปรารภเอาไว้ว่าใจใสจึงจะเหมาะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่เกิดขึ้นบุญจะไม่มี6หล่นเลยคือก่อนทำขณะทำและหลังจากทำไปแล้วจะต้องใจใสๆเวลาบุญส่งผลสมบัติจะเกิดขึ้นอย่างเต็มเปี่ยมบริบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นรูปสมบัติทรัพย์สมบัติหรือคุณสมบัติจะได้อย่างสะดวกสบายง่ายดายไม่มีอุปสรรคอันใดเกิดขึ้นครับ
0: Dear viewers, we are about to offer alms to a large group of monks and novices who are virtuous with right conduct and are considered the best field of merit. According to the Lord Buddha, the amount of merit gains varies according to these three factors: the purity of the gift,the donor's motive, and the spiritual purity of the donor and the recipient. As for the first factor, almsgiving from wealth righteously earned is praised by the Buddha. A householder who gives alms will be lucky in the hereafter. Even if one gives only a small amount with a heart full of faith, one will gain happiness in the hereafter. Moving on to the second factor, the quality of the donor's motive. The Blessed One said, in giving, the thought, intention, and volition of the mind is what counts and not the quantity. Longpa Tamashio once said, noble givers are happy before, during, and after giving. Before giving, they are happy anticipating the opportunity to exercise generosity. While giving, they are happy to be able to make merit. After giving, they are satisfied that they have performed a good deed. Therefore, the merit of giving will bestow threefold in blessing of beauty, wealth, and reputation.
1: และประการสุดท้ายนั่นก็คือบุคคลบริสุทธิ์นะครับนั่นก็หมายถึงบุคคลทั้งสองฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับทานนั้นคือทั้งผู้ให้และก็ผู้รับจะต้องเป็นผู้ที่มีความบริสุทธิ์กล่าวคือทายกผู้ให้ต้องเป็นบุคคลที่มีศีลมีธรรมดังนั้นก่อนจะถวายทานทุกครั้งจึงมีประเพณีการสมาทานศีลหรืออาราธนาศีลเพื่อให้เกิดความบริสุทธิ์กายวาจาและใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้รับหรือปฏิฆาหกซึ่งก็คือพระภิกษุสามเณรผู้มารับทักษิณาทานจะต้องเป็นผู้ที่มีศีลาจารวัดอันงดงามและมีคุณธรรมที่สูงส่งครับซึ่งการตักบาตรสร้างมหาทานบารมีในเช้าวันนี้เป็นการทำทานที่ครบองค์แห่งการให้3ประการดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้นั่นแหละดีแล้วนะครับดังที่กล่าวไปครับคุณผู้ชมจึงถือว่าจะเป็นการทำทานที่ได้บุญมากดังนั้นทุกอนุวินาทีต่อจากนี้ไปขอให้คุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมการถ่ายทอดสดของสถานี GBN by DMC ในทุกแพลตฟอร์มให้เราทำใจเสมอประหนึ่งว่าเรานั้นได้อยู่ณศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีและร่วมน้อมถวายวัตถุทานอันเลิศด้วยมือของทุกท่านเองรวมถึงยังความปลาบปลื้มปิติใจให้เกิดขึ้นทั้ง3วาระคือก่อนทำขณะทำและหลังจากทำบุญทานที่ทำไปแล้วบุญกุศลที่เกิดขึ้นด้วยการกระทำตามหลักวิชาคือใจผ่องใสทั้ง3วาระนี้ย่อมมีอานิสงส์คือเมื่อคราวบุญส่งผลจะมีภพทรัพย์สมบัติและมีความสุขความเจริญเกิดขึ้นทั้ง3วัยนะครับนั่นก็คือปฐมวัยมัชฌิมวัยและปัจฉิมวัยครับ
0: Lastly the spiritual purity of the donor and the recipientThe purity of both donor and donee is another factor which helps determine the karmic fruitfulness of a gift. The worthier the receiver, the greater the benefits that will come. As for the giver, one should practice the basis of meritorious activity consisting in virtuous behavior, such as observing the five precepts. When almsgiving is endowed with these qualities of the donor and the donee, the merit is said to be as immeasurable as the water in the ocean.Dear viewers, the three factors of giving will be complete if you continuously keep your mind bright and clear. Therefore, every moment of the almsgiving ceremony, may we keep our mind continuously blissful on these three occasions, keeping the feeling of joy and happiness with us at all times.
1: คุณผู้ชมผู้มีบุญทุกท่านครับในเช้าวันนี้เราทุกคนกำลังจะได้สั่งสมทานกุศลจากการตักบาตรเป็นบุญแรกของวันนะครับคือการตักบาตรแด่พระภิกษุสามเณรผู้เป็นเนื้อนาบุญอันประเสริฐเป็นการน้อมถวายสังฆทานแด่เหล่าพระภิกษุหมู่ใหญ่ซึ่งการน้อมถวายพระตาหารนี้เป็นการให้กำลังกายกำลังใจแด่พระภิกษุสามเณรให้ท่านได้ปลดเปลื้องความกังวลเรื่องการขบฉันเพื่อว่าทุกรูปจะได้ใช้เวลาที่เกิดขึ้นใช้เวลาที่มีอยู่นี่นะครับเป็นไปเพื่อการฝึกฝนอบรมตนเองตามพระธรรมวินัยอย่างเต็มที่ซึ่งก็จะก่อเกิดให้มีความบริสุทธิ์บริบูรณ์และมีกำลังเรี่ยวแรงที่จะบำเพ็ญสมณธรรมอันจะเป็นการนำไปสู่การบรรลุมรรคผลนิพพานเพื่อให้ญาติโยมที่มาอุปถัมภ์อุปถากนั้นได้มีส่วนในอานิสงส์แห่งบุญมากดังนั้นแล้วในเช้าวันนี้เจ้าภาพผู้มีบุญที่อยู่ณศูนย์กลางพิธีณบ้านแก้วเรือนทองของคุณยายก็ถือว่าเป็นตัวแทนของคุณผู้ชมทั่วโลกเป็นตัวแทนของท่านธนบดีผู้รักการสั่งสมบุญเจกเช่นบัณฑิตนักปราชญ์ในการก่อนนะครับช่วงนี้เรียนเชิญทุกท่านได้น้อมนำใจกลับมาหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ร่วมประกอบพิธีกรรมจากการตักบาตรในเช้าวันนี้ไปพร้อมๆกันทั่วโลกเรียนเชิญครับ
2: กราบกราบกราบ

0: กราบเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพียงกันนะครับกราบกราบกราบลำดับต่อไปเป็นพิธีตักบาตรเนื่องในวันอาทิตย์ต้นเดือนที่6กันยายนปีพุทธศักราช2569โดยมีประธานในพิธีตักบาตรคือกัลยาณมิตรทัชพงศ์วงศ์วัชรพัฒน์และกัลยาณมิตรพิชยารัตน์วงศ์วัชรพัฒน์เรียนเชิญคณะประธานบุญพิธีตลอดจนสาธุชนทุกท่านตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีล5โดยพร้อมเพรียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสระเนนสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสระเนนสหปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสระเนนสหปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

0: สารนังคัจฉามิ
1: สังฆังสารนังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิ
0: ตัตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิ
1: ตัตติยัมปิพุทธัง

0: ปาติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิ
1: ปานนาติปาตาเวระมณีสิกขาปัทถัง

อิมานิปัญจสิกขาปัฏฐานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาส

กราบลำดับต่อไปเป็นการกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานสำหรับประธานบุญพิธีผู้นำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานในวันนี้คือกัลยาณมิตรทัชพงศ์วงศ์วัชรพัฒน์และกัลยาณมิตรพิชญารัตน์วงศ์วัชรพัฒน์พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสัพพุรุษย่อมให้ทานเช่นข้าวและน้ำที่สะอาดประณีตตามการสมควรอยู่เป็นนิดแด่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งเป็นบุญญาเขตอันเยี่ยมสำหรับผู้ให้เครื่องบริโภคนั้นได้ชื่อว่าให้ฐานะ5ประการแก่ปฏิฆา6ดังต่อไปนี้คือให้อายุให้วรรณะให้สุขะให้ภาระและให้ปฏิภาณผู้ให้ก็ย่อมได้รับฐานะ5ประการนั้นด้วยท่านสาธุชนทั้งหลายบุญเท่านั้นเป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลายดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับหันธรรมยังพุทธัสสะ

0: อิมานิมะยังพันเต
1: พัตตานิ
0: พัตตานิ
1: สัปริวารานิ
0: สัปริวารานิ
1: ภิกขุสังคัสสะ
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: โอโนชยามะ
0: โอโนชยามะ
1: สาธุโนพันเต
0: สาธุโนพันเต
1: ภิกขุสังโฆ
0: ภิกขุสังโฆ
1: อิมานิ
0: อิมานิ
1: พัตตานิ
0: พัตตานิ
1: สัปริวารานิ
0: สัปริวารานิ
1: ปฏิคันหาตุ
0: ปฏิคันหาตุ
1: อัมหากัง
0: อัมหากัง
1: ทีฆรตัง
0: ทีฆรตัง
1: หิตายะ
0: หิตายะ
1: สุขายะ
0: สุขายะ
1: นิพพานายะจะ
0: นิพพานายะจะ
2: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
2: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
0: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
2: ขอน้อมถวาย
0: ขอน้อมถวาย
2: ภัตตาหาร
0: ภัตตาหาร
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
0: ้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
2: แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์แด่พระภิกษุสงฆ
2: ์ขอพระภิกษุสงฆ
0: ์ขอพระภิกษุสงฆ์
2: จงรับ
0: จงรับ
2: ภัตตาหาร
0: ภัตตาหาร
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
2: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: เพื่อประโยชน์
0: เพื่อประโยชน์
2: เพื่อความสุข
0: เพื่อความสุข
2: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
2: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ตลอดกาลนานเทอญ
0: ตลอดกาลนานเทอญ
3: สาธุเจริญพรท่านประธานบุญพิธีกัลยาณมิตรทัชพงศ์วงศ์วัชรพัฒน์กัลยาณมิตรพัชระพัชยารัตวงพัชระพัฒน์วงวัชระพัฒน์รวมทั้งท่านผู้มีบุญทุกท่านนะ
0: สาธุ
3: แล้วก็หลับตาน้อมใจของเราไปไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ก็วางใจนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาเวลาและโอกาสในการสร้างบุญเทวดาและมนุษย์มีเหมือนกันแต่มีไม่เท่ากันเทวดามีเวลามากแต่โอกาสในการสร้างบุญมีน้อยส่วนมนุษย์นั้นตรงกันข้ามเวลามีน้อยแต่โอกาสในการสร้างบุญนั้นมีมากถ้าเราเป็นนักเรียนอนุบาลฟันวิทยาพันแท้เราก็มาทบทวนกันนะเทวดานั้นมีอายุยืนยาวมากอายุไขของชาวสวนชั้นจาตุมหาราชิกานั้น9ล้านปีมนุษย์ดาวดึงก็36ล้านปีมนุษย์ยามา144ล้านปีมนุษย์ชั้นดุสิต576ล้านปีมนุษย์นี่เป็นอายุของเทพพระบุตรเทพธิดาบนสวรรค์เทวดาไม่ต้องบริหารขันเพราะเทพบุตรเทพธิดามีแต่เกิดและกระจุติคือตายแต่ไม่มีแก่ไม่มีความเจ็บวัยของเทพธิดาอยู่ในวัย16ปีโดยประมาณเทพบุตรอยู่ในวัย18ปีเป็นเช่นนี้ตลอดอายุขัยของความเป็นเทวดาต่อมาก็เป็นเรื่องของอาชีพของเทวดาก็ไม่มีปัจจัย3คืออาหารทิพย์หรือสุทธาโภชอาภรณ์อันเป็นทิพย์วิมานอันเป็นทิพย์เกิดได้กำลังบุญที่ได้สั่งสมได้ทำไว้ครั้งเป็นมนุษย์ จึงไม่ต้องมีอาชีพไปแสวงหาทรัพย์มาแลกเปลี่ยนปัจจัยทั้ง3ประการเกิดได้กำลังบุญที่เคยสั่งสมเอาไว้แล้วก็ประการที่ประการถัดมา

บริวารที่เกิดขึ้นถ้าเป็นชาวสวนชั้นจาตุกับมหาทัชกานั้นมีสองประเภทประเภทแรกคืออดีตมนุษย์ที่มีบุญมากพอที่จะมาบังเกิดบนสวรรค์แต่ไม่มีบุญมากพอที่จะมีบริวารเป็นของตัวเองบริวารประเภทที่สองเกิดจากกำลังบุญของเจ้าของวิมานถ้าเป็นสวรรค์ชั้นยามาดุสิตานิมานรดีปารณิมิตวสติบริวารมีประเภทเดียวคือเกิดจากกำลังบุญของเจ้าของวิมานเมื่อไรเจ้าของวิมานสิ้นอายุขัยหรือสิ้นบุญบริวารก็หายไปเองนี่คือธรรมชาติของชีวิตของเทพบุตรเทพธิดาเรากลับมาดูธรรมชาติของอัตภาพมนุษย์บ้างมนุษย์นั้นมีเวลาน้อยอายุก็มีเวลาจำกัดปัจจุบันเฉลี่ยก็75ปีอย่างมากก็ไม่เกิน100ปีนี่เป็นความจำกัดของเวลาประการต่อมากายมนุษย์เป็นกายหยาบมีทุกข์ประจำก็คือหิวกระหายหนาวร้อนปวดอุจจาระปัสสาวะซึ่งต้องใช้ปัจจัย4มาบำบัดทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นประจำเหล่านี้คืออาหารเครื่องนึ่งห่มที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคแต่ปัจจัย4นี้จะได้มาต้องใช้ทรัพย์ไปแลกมนุษย์ถึงต้องมีอาชีพเพื่อเอาอาชีพนั้นไปแลกทรัพย์มาแลกเปลี่ยนปัจจัย4มาบำบัดทุกประจำที่เกิดขึ้นเพราะนั้นเวลาก็จะเสียไปการแสวงหาทรัพย์ต้องไปประกอบอาชีพต่อมากายมนุษย์เป็นกายหยาบดังนั้นจึงต้องใช้เวลาในการบริหารขันธ์ทำสรีระกิจตื่นมาแต่เช้าก็ต้องทำความสะอาดร่างกายตัวเองต้องตกแต่งดูความสะอาดเรียบร้อยทุกวันตลอดทั้งวันประการต่อมานอกจากจะหาปัจจัยเสียมาเลี้ยงตัวเองแล้วต้องดูแลครอบครัวดูแลบริวารซึ่งต้องไปดูแลบริวารซึ่งแตกต่างจากเทวดาที่บริวารตามคอยดูแลเจ้าของวิมานดังนั้นเวลาของอัตภาพมนุษย์จึงหมดไปกับเรื่องราวต่างๆมากมายส่วนเทวดานั้นโอกาสในการสร้างบุญนั้นมีน้อยนั่งสมาธิได้อนุโมทนาบุญกับมูญาติอุทิศมาได้สร้างบุญได้แค่นี้ส่วนมนุษย์นั้นนอกจากได้อัตภาพเป็นมนุษย์แล้วถือว่าโชคดีแล้วยังต้องมีโอกาสโอกาสที่สำคัญก็คือต้องเกิดในร่มเงาของพระพุทธศาสนาต้องมีศรัทธาทยธรรมและเนื้อนาบุญถ้าไม่มีศรัทธาก็ไม่ได้สร้างบุญมีศรัทธาแต่ว่าขาดทยธรรมก็มีข้อจำกัดในการสร้างบุญแม้มีศรัทธาและทยธรรมแต่อยู่ห่างไกลเนื้อนาบุญก็มีข้อจำกัดในการสร้างบุญแต่ถ้าอัตภาพมนุษย์นี้ได้เกิดในร่มเงาของพระพุทธศาสนาถึงพร้อมด้วยทยธรรมศรัทธาทยธรรมและเนื้อนาบุญแล้วได้ชื่อว่ามีโอกาสแล้วแต่ว่าแต่ละคนก็ใช้โอกาสได้ไม่เต็มที่บางคนก็มีบุญพอกพูนขึ้นทุกวันบางคนก็มีบุญพอกพูนขึ้นทุกวันบางคนก็อาทิตย์ละครั้งบางคนก็เดือนละครั้งซึ่งสิ่งเหล่านี้เองเป็นหัวใจสำคัญของการได้อัตภาพเป็นมนุษย์ถ้าเราเห็นความแตกต่างของอัตภาพมนุษย์กับอัตภาพเทวดาแล้วทุกครั้งที่สั่งสมบุญเราปลื้มใจอิ่มใจเบิกบานใจเมื่อไรที่กลับไปสู่ความเป็นสายของเทพบุตรเทพธิดาไปเป็นเทพบุตรเทพธิดาแล้วโอกาสที่จะได้สั่งสมบุญแบบนี้ยากมากและก็ยาวนานมากเป็นหลายๆล้านปีที่ไม่มีโอกาสได้สั่งสมบุญแบบนี้คณะสงฆ์ขออนุโมทนาสาธุการกับท่านฐานบดีทั้งหลายที่มีโอกาส

0: และใช้โอกาสอัตภาพมนุษย์นี้สั่งสมบุญที่เทพบุตรเทพธิดาทำไม่ได้พร้อมกันนี้คณะสงฆ์จะได้พร้อมใจกันตั้งจิตอธิษฐานอาราธนาบารมีธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายและพระอรันตเจ้าทั้งปวงตลอดจนบารมีธรรมของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีหลวงปู่ปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายบารมีธรรมของหลวงพ่อธรรมชโยบารมีธรรมหลวงพ่อทัตตะชีโวบารมีธรรมของญาจารย์มาตนาอุปาสิกาจันทร์คนจูงผู้กำเนิดวัดพระธรรมกายรวมทั้งอำนาจทานกุศลที่ท่านทานบารมีทั้งหลายได้ตั้งใจกระทำว่าดีแล้วในอดีตและได้กระทำในวันนี้ขอบุญบารมีทั้งหลายเหล่านี้จงประมวลกันเข้าให้เป็นตบะเดชะภรวะปัจจัยส่งผลโดยบันดาลอภิบาลคุ้มครองปกป้องรักษาให้ท่านทานบดีทั้งหลายจงเป็นผู้ปราศจากเสียซึ่งสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยอุปัทวันตรายใดๆจะได้มาผ่องผ่านให้มีแต่ความสุขความเจริญยิ่งยืนนานในร่มเงาของพระพุทธศาสนาให้เจริญยิ่งในอายุวันนะสุขะพละปฏิภาณธนสารบริวารสมบัติปรารถนาสิ่งใดอันเป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยกุศลขอให้สำฤทธิผลดังกมลที่มุ่งมาตรปรารถนาว่าดีแล้วตั้งใจแล้วจงทุกประการอันหนึ่งเป็นคราวเจริญสมาธิภาวนาให้มิ่งตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายบรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านทุกประการเทอญ
1: สาธุ
0: ตั้งใจกรวดน้ำอุทิศกุศลและรับพรพระสืบต่อไปนะยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังทุมหังคิปเมวะสมิจตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะถามณิโชติระโสยะถา

0: สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
1: เรียนเชิญคณะประธานบุญพิธีตลอดจนสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกรา
0: ขออนุโมทนาบุญกับท่านฐานบดีที่ใช้อัตภาพมนุษย์นี้สั่งสมบุญสั่งสมบารมีได้เต็มที่เต็มอิ่มเต็มใจให้ทานกุศลนี้เป็นมหาสมบัติใหญ่เอาไว้ติดตามหลวงพ่อและหมู่คณะสร้างบารมีไปทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญ
1: สาธุเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพลงกันนะครับกราคณะกรรมการจัดงานขออนุโมทนาบุญต่อกัลยาณมิตรทัชพงษ์วงศ์วัชรพัฒน์และกัลยาณมิตรพิชญารัตน์วงศ์วัชรพัฒน์ที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในงานตักบาตรครั้งนี้นะครับสาธุ
2: อีกสักครู่เวลาแห่งการสร้างเสบียงบุญครั้งยิ่งใหญ่ให้กับชีวิตของเรานั้นก็จะบังเกิดขึ้นแล้วนะคะดังนั้นในช่วงเวลานี้ค่ะสำคัญมากๆเลยให้เรานะคะได้นั่งลงนะคะแล้วก็เตรียมทายธรรมของเราค่ะจัดเตรียมให้สวยที่สุดให้ประณีตที่สุดนะคะวางให้เป็นระบบระเบียบสวยงามเพื่อที่ว่าเรานั้นจะได้น้อมใส่บาตรแด่หมู่สงฆ์นะคะได้เรียกว่าด้วยความสวยงามด้วยความประณีตนะคะการน้อมถวายทานด้วยความเคารพแด่หมู่สงฆ์อานิสงส์นั้นไม่อาจกล่าวประมาณได้กันเลยทีเดียวจะย้อนคืนส่งผลให้เรานั้นได้รับความเคารพในทุกที่ทุกสถานเฉกเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นช่วงเวลานี้ค่ะเรียนเชิญทุกท่านนั่งลงนะคะช่วงแรกคณะสงฆ์จะได้แปลแถวเพื่อมารับบิณฑบาตจากพวกเราก่อนดังนั้นให้เราได้เตรียมสองมือประนมต่างดอกบัวน้อมสักการะบูชาในพระภิกษุสงฆ์นะคะผู้เป็นตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นเนื้อนาบุญอันไพศาลโดยพร้อมเพรียงกันนะคะ

0: อโนไทยในวันนี้สีพิสุทธิ์เปรียบประดุจสัญญาณชัยให้ชนผองได้บำเพ็ญทานบารมีตามคลองพิมลพ้องต้องตรงธรรมพระสัมมา
1: บุญเต็มเปี่ยมมาบรรจบครบองค์สามก็เกิดความปีติใจในมหาวัตถุทานบริสุทธิ์ตระเตรียมมาย่อมนำพาทานบดีทวีบุญ
0: ด้วยข้าวปลาภักษาหารตระการถวายต่างน้อมจิตและใจกายได้เกื้อหนุนขวนขวายมาพาจิตมั่นกลั่นเป็นบุญกอบเกื้อกูลทูลเสบียงเลี้ยงสัมมา
1: เจตนาบริสุทธิ์ผุดผ่องเพิ่มก่อกุศลผลบุญเริ่มเสริมรักษาปีติเกิดก่อนถวายทานบุญญาขณะให้อิ่มอุรามาประเดิม
0: ครั้นหลังทานถวายไทยท่านไปแล้วจิตผ่องแผ้วละลึกหวนทวนทบเสริมยิ่งปีติทวีคูณบุญต่อเติมพอกพูนเพิ่มตรณีซ้ายไกลกำจร
1: แลบุคคลบริสุทธิ์รู้หยุดนิ่งคือผู้รับอันเป็นมิ่งยิ่งอนุสรณ์พระไตรรัตน์เนื้อนาบุญอันบวรย่อมขจรกุศลส่งตรงมรรคคา
0: ครบองค์สามงามเช่นนี้บารมีเกิดทานอันเลิศประเสริฐสุขทุกทิสาแม้นเวียนว่ายตายเกิดในสังสาราย่อมหันษาและรื่นเริงบันเทิงบุญ
1: การได้เกิดในร่มเงาพระพุทธศาสนาจึงนำพาความรู้ดีนี้นำหนุนให้ผองเราตระหนักในอันไพบูลย์จากเกื้อกูลนำพาตนหลุดพ้นภัย
0: ขอน้อมจิตกลั่นกายใจในภิกษาน้อมบูชาพระสัมมาอสงไขยทั้งพระธรรมและสังฆาทั่วภพไตรอีกครูบาอาจารย์ไซได้คุมบุญ
1: ดลบันดาลทานประเสริฐเลิศแล้วนี้บังเกิดมีผลอนันต์พลันนำหนุนให้ผองเราชาวไทยนี้ทวีบุญสุขเพิ่มพูนทุกค่ำเช้าราวเทวา

0: ขอเรียนเชิญทุกท่านน้อมนำอาหารตักบาตรขึ้นมากล่าวคำอธิษฐานจิตโดยพร้อมเพรียงกันนะครับสุทินัง
1: สุทินัง
0: วะตะเมธานัง
1: วะตะเมธานัง
0: อาสวัคคยาวหัง
1: อาสวัคคยาวหัง
0: โหตุ
1: โหตุ
0: ขอผลแห่งทาน
1: ขอผลแห่งทาน
0: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
1: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
0: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
1: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
0: ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเถิด
1: ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเถิด
0: ขอกราบนิมนต์พระคุณเจ้ารับบาตรจากสาธุชนในโอกาสนี้ครับ
1: และเรียนเชิญทุกท่านได้ใส่บาตรแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้ค่ะ

0: ุณผู้ชมผู้มีบุญทุกท่านครับขณะนี้ทุกท่านกำลังติดตามรับชมการถ่ายทอดสดพิธีตักบาตรแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศพิธีกรรมงานบุญจัดขึ้นณบ้านแก้วเรือนทองของคุณยายบริเวณทางเข้า5สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีและสำหรับท่านประธานบุญพิธีตักบาตรที่นำสาธุชนกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับคุณทัชพงศ์วงวัชรพัฒน์และคุณพิชยารัตน์วงวัชรพัฒน์ครับตลอดจนการถวายทานในช่วงเวลานี้ครับให้คุณผู้ชมผู้มีบุญทุกท่านทั่วโลกได้ร่วมกันตั้งจิตอนุโมทนาบุญและขอให้ทุกท่านทำตามหลักวิชาคือการยังความปลื้มปิติใจให้บังเกิดขึ้นทั้ง3วาระทั้งก่อนทำขณะทำและหลังจากทำบุญไปแล้วบุญในตัวของเราจะได้ทับทวียิ่งขึ้นไปและทำใจเสมือนประหนึ่งว่าทุกท่านกำลังร่วมประกอบพิธีกรรมอยู่ในสถานที่จริงและน้อมถวายวัตถุทานอันเลิศนี้ด้วยมือของทุกท่านเองครับ
1: You are now watching GBN by DMC live broadcast of the alms offering ceremony on the occasion of the first Sunday of the month taking place at the fifth gate of Great Tamakaya Hall Wat Prathamakaya in Pathum Thani, Thailand. We have just jointly recited the verse for alms offering, and the lay representatives for today is Kalyanamit Tachapong Wong Wacharapat and Kalyanamit Pichyarat Wong Wacharapat. Throughout the entire almsgiving ceremony, I would like to invite viewers to keep your minds continuously blissful in all three occasions. That is, the volition of the donor before the act, volition during the act, and volition after the act. Those with a pure and bright mind during these three phases will be bestowed with huge amounts of merit.
0: ยอดนักสร้างบารมีลูกหลานคุณยายอาจารย์ผู้มีบุญทุกท่านครับการสั่งสมทานกุศลด้วยใจที่ผ่องใสทำถูกทักขิณยบุคคลจะเป็นบ่อเกิดแห่งคุณความดีอันยิ่งใหญ่และยิ่งเราได้ถวายแด่เนื้อนาบุญผู้ที่อุดมไปด้วยศีลสมาธิปัญญาเป็นบัณฑิตนักปราชญ์ผลแห่งบุญที่เกิดขึ้นจากการให้ทานอันยอดเยี่ยมย่อมมีพลานิสงส์อันไพบูลย์ดังเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงในสมัยพุทธกาลเป็นเรื่องของปริภาชกวัชโคตรซึ่งย้อนไปในสมัยพุทธกาลครับปริภาชกวัชโคตรเป็นนักบวชนอกพระพุทธศาสนาถือการท่องเที่ยวจาริกไปในพื้นที่ต่างๆได้เกิดสงสัยเกี่ยวกับการทำบุญในพระพุทธศาสนาเพราะได้ยินว่าถ้าอยากได้บุญมากต้องทำบุญในพระพุทธศาสนาเท่านั้นจึงตัดสินใจชักชวนเหล่าสาวกของตนเที่ยวจาริกไปเพื่อเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นถึงที่ประทับของพระบรมศาสดาแล้วจึงกราบทูลถามว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญข้าพระองค์ได้ยินมาว่าพระองค์ตรัสว่าทานควรให้แก่เราเท่านั้นไม่ควรให้แก่คนอื่นๆควรให้แก่สาวกของเราเท่านั้นไม่ควรให้แก่สาวกของคนอื่นๆควรทานที่ให้แก่เรานั้นมีผลมากให้แก่คนอื่นๆไม่มีผลมากให้แก่สาวกของเราเท่านั้นมีผลมากให้

0: แก่สาวกของคนอื่นๆไม่มีผลมากข้าแต่พระโคดมผู้เจริญชนเหล่านั้นได้กล่าวตามถ้อยที่พระโคดมผู้เจริญตรัสไว้จริงหรือเขาไม่ได้กล่าวใส่ความพระโคดมผู้เจริญด้วยเรื่องที่ไม่จริงความจริงพวกข้าพระองค์ก็ไม่ประสงค์ที่จะใส่ร้ายพระโคดมผู้เจริญเลยได้โปรดแก้ข้อสงสัยให้แก่ข้าพระองค์ด้วยเถิด
1: Dear viewers, practicing generosity with the wholesome mind to be the best recipients, those who have overcome the three unwholesome roots of greed, hatred, and delusion, or practicing to overcome them, will bless us with an incalculable amount of merit. In the past, there was a wanderer named Vajragota. He often approached the Buddha for teachings on numerous occasions.One day when Wanderer Vacha politely asked the Buddha about the concept of giving. Dear Master Gotama, I have heard you said that giving should only be made to me. It should only be made to me and not to others. Giving should be only made to my disciples. It should not be made to others. Only giving made to me is of great fruit, not so giving made to the disciples of others.Only giving made to my disciples is of great fruit, nor so giving made to the disciples of others.
0: พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพิจารณาเห็นว่าปริภาชกท่านนี้เป็นบัณฑิตผู้มีปัญญาอุตส่าห์เข้ามาสอบถามเพราะต้องการรู้แหล่งแห่งเนื้อนาบุญที่แท้จริงว่าเป็นอย่างไรจึงตรัสตอบแก่ปริภาชกผู้นี้ไปว่าดูก่อนวัชชะชนเหล่านั้นไม่ได้กล่าวตามถ้อยคำที่เรากล่าวอันที่จริงชนเหล่านั้นกล่าวใส่ความเราด้วยเรื่องที่ไม่จริงดูก่อนวัชชะผู้ใดห้ามคนอื่นให้ทานผู้นั้นได้ชื่อว่าทำร้ายคนถึง3คนคือทำอันตรายต่อบุญของทายกทำอันตรายต่อลาภของปฏิฆา6และตัวผู้ห้ามเองได้ชื่อว่ามุ่งหน้าต่อการถูกขุดรากคือความดีและมุ่งหน้าต่อการถูกประหารคือตายจากคุณธรรมความดีดูก่อนวัชชะผู้ใดห้ามคนอื่นให้ทานผู้นั้นได้ชื่อว่าทำอันตรายต่อคน3คนทำร้ายคน3คนตถาคตกล่าวเช่นนี้ต่างหากดูก่อนวัชชะแม้สัตว์ทั้งหลายที่อาศัยอยู่ในหลุมโสโครกหรือท่อโสโครกผู้ใดเทน้ำล้างหม้อก็ดีน้ำล้างภาชนะก็ดีลงไปในหลุมหรือท่อโสโครกนั้นด้วยเจตนาให้สัตว์ได้เลี้ยงชีพเราตถาคตยังกล่าวว่าเป็นทางมาแห่งบุญฉะนั้นไม่จำเป็นต้องพูดถึงในหมู่มนุษย์เลย
1: The Lord Buddha answered, Vacha, whoever says this is misrepresenting me with what is unfactual and untrue. Vacha, whoever prevents one from giving a gift creates three obstructions, three impediments. Which three? He creates an obstruction to the merit of the giver, an obstruction to the recipient's gains,And prior to that, he undermines and harms his own self. Whoever prevents another from giving a gift creates these three obstacles and these three impediments. I tell you, Vacha, even if a person throws the rinsings of a bowl or a cup into the village pool or pond, thinking, may whatever animal lives here feeds on this, that would be a source of merit. That is so.How much more meritorious it is to feed a human being, and how much more meritorious is it to feed a virtuous person?
0: จากนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้ายังตรัสต่อไปอีกว่าดูก่อนวัชชะทานที่ให้แก่ผู้ที่มีศีลมีผลมากส่วนการให้ในผู้ทุศีลนั้นไม่เป็นอย่างนั้นเพราะผู้มีศีลจะต้องเป็นผู้ที่ละองค์ห้าอีกทั้งประกอบด้วยองค์ห้าคือละกามฉันทะพยาบาททีนมิทะอุทธัจจะกุกกุจจะและวิจิกิจฉาเป็นผู้มีศีลเป็นผู้ที่ละองค์5ประการนี้ประกอบด้วยองค์5ประการคือประกอบด้วยศีลขันธ์สมาธิขันธ์ปัญญาขันธ์วิมุตติขันธ์และวิมุตติญาณทัสสนขันธ์อันเป็นบุคคลผู้บรรลุอรหัตผลแล้วผู้ที่มีศีลประกอบด้วยองค์5นี้เราตถาคตกล่าวว่าทานที่ให้ในผู้มีศีลที่ละองค์5และประกอบด้วยองค์5ย่อมได้บุญมากทุกท่านครับนี่คือภาพที่ทุกท่านได้ร่วมกันอนุโมทนาบุญนะครับส่งตรงจากบริเวณบ้านแก้วเรือนทองของคุณยายอาจารย์ซึ่ง มีเหล่าลูกหลานพี่อาจารย์ที่เดินทางมาจากทั่วทุกสารทิศเพื่อสั่ง

บุญประกอบพิธีบูชาข้าวพระในวันอาทิตย์ต้นเดือนโดยเดือนนี้ก็เป็นเดือนที่9ของปีพุทธศักราช2569แล้วนะครับก็ขอให้ทุกท่านได้รักษาใจให้ผ่องใสตามหลักวิชาเพราะใจที่ผ่องใสนั่นเองเป็นใจที่เหมาะสมแก่การรองรับบุญใหญ่

0: กระแสบุญก็จะหลั่งไหลเข้ามาดังใจของผู้ที่มีความผ่องใสได้ตลอดเวลาครับคุณผู้ชมที่รับชมอยู่ประกอบพิธีกรรมจากศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมหรือวัดต่างๆทั่วประเทศทั่วโลกให้เราได้ร่วมอนุโมทนาบุญทำใจเสมือนประหนึ่งว่าทุกท่านได้อยู่ในสถานที่จริงและสั่งสมบุญประกอบบุญญกิริยาในทุกๆกิจกรรมที่เกิดขึ้นณวัดพระธรรมกายครับในวันนี้ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญและเอาบุญมาฝากคุณผู้ชมทุกท่านทั่วโลกที่ได้สั่งสมทานกุศลจากการตักบาตรแด่คณะสงฆ์หมู่ใหญ่ไปพร้อมๆกันเลยนะครับ
1: สาธุ
0: ปลื้มใจกันทุกช่วงเวลาของการสั่งสมบุญครับคุณผู้ชมให้เราได้ทำตามหลักวิชาที่หลวงพ่อท่านเคยเมตตาให้เอาไว้คือให้มีความปลื้มทั้ง3วรการเป็นหลักวิชาที่ท่านเน้นย้ำเลยนะครับทั้งก่อนทำบุญขณะทำและหลังจากทำบุญไปแล้วบุญในตัวของเราจะได้ทับทวียิ่งขึ้นไปและเมื่อเราไปเกิดณภพชาติใดแห่งหนตำบลใดก็ตามครับชีวิตของเราก็จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองทั้งช่วง3ช่วงวัยครับก็คือปฐมวัยมัชฌิมวัยและปัจฉิมวัยนั่นเองครับ
1: The two of us would like to rejoice in the great merit from today's event with all viewers across the world. We are lucky to be here offering alms to a large group of monks. The Lord Buddha once stressed that a meritorious action can only arise out of volition, which is the volition of the donor before the act, volition of the donor during the act, and volition of the donor after the act. Those who appear in right mind during these three phases will be bestowed with prosperity throughout all stages of life, during childhood, middle age, and old age.
0: และสำหรับกำหนดการงานบุญตลอดทั้งวันในวันอาทิตย์ต้นเดือนวันนี้นะครับมีดังต่อไปนี้เวลา 9:30 นาทีเป็นเวลาธรรมกายคือช่วงเวลาที่ผู้มีบุญทุกท่านทั่วโลกจะได้ร่วมการปฏิบัติธรรมกลั่นกายวาจาและใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เพื่อการเข้าถึงพระธรรมกายภายในอันเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดจากนั้นเมื่อถึงเวลาสว่างผู้มีบุญทุกท่านทั่วโลกจะได้พร้อมใจกันประกอบพิธีบูชาข้าวพระอริยประเพณีที่ดีงามสืบต่อกันมากว่า50ปีในเวลา 10:45 ทุกท่านจะได้ร่วมกันประกอบพิธีกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานแด่คณะสงฆ์หมู่ใหญ่ครับภาคบ่ายพิธีกรรมเริ่มขึ้นในเวลา 13:30 จะเป็นช่วงเวลาที่ผู้มีบุญทุกท่านได้รับฟังสัมมนาพิเศษซึ่งวันนี้ได้รับความเมตตาจากท่านพระครูธรรมธรอารักษ์ยานารักษ์โขผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายท่านจะได้นำข่าวสารงานบุญที่สำคัญให้ทุกท่านได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนงานพระพุทธศาสนามาให้ได้รับทราบกันครับเวลา 15:00 นหลวงพ่อทตะชีโวท่านประธานสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีนำผู้มีบุญบูชาพระรัตนตรัยประกอบพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยต่อด้วยการนั่งสมาธิช่วงท้ายท่านประธานสงฆ์อ่านโอวาทเพื่อน้อมนำหลักธรรมไปใช้ปรับใช้ในการดำเนินชีวิตและความเจริญรุ่งเรืองรวมถึงจะได้นำไปปรับใช้ในเส้นทางของการสร้างบารมีต่อไปด้วยเพื่อให้เราจะได้พบกับความสุขสมปรารถนาในทุกสิ่งทั้งภพชาตินี้และภพชาติหน้าครับ
1: As for today's schedule at 9:30 a.m. that will be the time when all Tamakaya devotees around the world meditate to purify their body, speech and mindThen everyone will be taking part in a ceremony which has been established for over 50 years, the ceremony to offer sustenance to the Lord Buddha. At 10:45 a.m., everyone will be taking part in the ceremony to offer food to the monastic community. Then for the afternoon ceremony at 1:30 p.m. is a special seminar by Prakhu Tamatan Arak Yanarako, assistant to the abbot of Wat Pratamakaya.At 3 p.m., Longpa Tarachivo and the Sangha will arrive to the center stage to light the candle in homage to the Triple Gem, followed by a meditation session. Afterwards is a Dhamma sermon given for the Buddhist laity to follow in the teachings of the Lord Buddha. As of now, the ceremony for alms offering on the first Sunday of the month has now finished. Your host for today, Khun Thiraphatrung Roj in Thai, and I, Shawani Yinvanit in English,As well as GBN by DMC Broadcasting Team, would like to rejoice in your merits and bid you farewell.
0: ช่วงเวลาของการถ่ายทอดสดพิธีตักบาตรแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศในเช้าวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับแต่คุณผู้ชมยังสามารถที่จะติดตามรับชมและร่วมประกอบพิธีกรรมในทุกๆกิจกรรมที่เกิดขึ้นผ่านสถานี GBN by DMC ได้ตลอดทั้งวันขอบคุณทุกการติดตามรับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกการกดไลค์กดแชร์และการอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกัน

0: ที่ทุกท่านได้ชื่อว่าเป็นผู้สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาช่วงนี้คุณชวนียืนวานิชพิธีกรดำเนินรายการภาคภาษาอังกฤษผมธีรพัฒน์เรืองโรจน์และทีมงานต้องลาทุกท่านไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: สัมมาอรหังสัมมาอรหัง
1: วิริเยนะทุกขมัจเจติคนล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร

0: แล้วว่าไง
1: ใช่พระมา
2: ขณะนี้ท่านประธานสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วนมัสการพระคุณเจ้าและสามเณรทุกรูปเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบ

0: ราบบัดนี้ถึงเวลาธรรมกายคือเวลาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายซึ่งมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกๆคนเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกยิ่งกว่านี้ไม่มีแล้วดังนั้นต่อจากนี้ไปขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยได้พร้อมเพรียงกันนะจ๊ะยะมหังสัมมาสัมพุทธัง
1: ยะมหังสัมมาสัมพุทธัง
0: ภะคะวันตังสรณังคะโต
1: ภะคะวันตังสรณังคะโต
0: อิมินาสการะนะ
1: อิมินาสการะนะ
0: ตังภะคะวันตังอภิปูชยามิ
1: ตังภะคะวันตังอภิปูชยามิ
0: ข้าพเจ้าบูชาบัดนี
1: ้ข้าพเจ้าบูชาบัดนี
0: ้ซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้า
1: พระผู้มีพระภาคเจ้า
0: ผู้ตรัสรู้แล้วเองโดยชอบ
1: ผู้ตรัสรู้แล้วเองโดยชอบ
0: ซึ่งข้าพเจ้าถึง
1: ซึ่งข้าพเจ้าถึง
0: ว่าเป็นที่พึ่ง
1: ว่าเป็นที่พึ่ง
0: กำจัดทุกข์ได้จริง

0: มหังสวาขาตัง
1: ภะคะวะตาธัมมังสรณังคะโต
0: ภะคะวะตาธัมมังสรณังคะโต
1: อิมินาสการะนะ
0: อิมินาสการะนะ
1: ตังธัมมังอภิปูชยามิ
0: ตังธัมมังอภิปูชยามิ

0: ยะมหังสุปฏิปันนัง
1: ยะมหังสุปฏิปันนัง
0: สังฆังสรณังคโต
1: สังฆังสรณังคโต
0: อิมินาสการเณนะ
1: อิมินาสการเณนะ
0: ตังสังฆังอภิปูชยามิ
1: ตังสังฆังอภิปูชยามิ
0: ข้าพเจ้าบูชาบัดนี้
1: ข้าพเจ้าบูชาบัดนี
0: ้ซึ่งพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดี
1: ซึ่งพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดี
0: ซึ่งข้าพเจ้าถึง
1: ซึ่งข้าพเจ้าถึง
0: ว่าเป็นที่พึ่ง
1: ว่าเป็นที่พึ่ง
0: กำจัดโรคได้

0: ใจ
1: ในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ
0: ์ในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
1: เพียงไร
0: เพียงไร
1: แต่ข้าพระพุทธเจ้า
0: แต่ข้าพระพุทธเจ้า
1: เป็นคนพาลคนหลง
0: เป็นคนพาลคนหลง
1: อกุศลเข้าสิงจิต
0: อกุศลเข้าสิงจิต
1: ให้กระทำความผิด
0: ให้กระทำความผิด
1: ต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ
0: ์ต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ
1: ์ขอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
0: ขอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
1: จงงดความผิดทั้งหลายเหล่านั้น
0: จงงดความผิดทั้งหลายเหล่านั้น
1: แก่ข้าพระพุทธเจ้า
0: แก่ข้าพระพุทธเจ้า
1: จำเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไป
0: จำเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไป
1: ข้าพระพุทธเจ้า
0: ข้าพระพุทธเจ้า
1: จะขอสำรวมระวัง
0: จะขอสำรวมระวัง

0: สา
1: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
0: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
1: สมเด็จพระพุทธเจ้า
0: สมเด็จพระพุทธเจ้า
1: ที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้ว
0: ที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล
1: ้
0: ว
1: ในอดีตกาล
0: ในอดีตกาล
1: มากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี
0: ่มากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี
1: ่และสมเด็จพระพุทธเจ้า
0: และสมเด็จพระพุทธเจ้า
1: อันจักได้ตรัสรู้
0: อันจักได้ตรัสรู
1: ้ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
0: ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
1: และสมเด็จพระพุทธเจ้า
0: และสมเด็จพระพุทธเจ้า
1: ที่ได้ตรัสรู
0: ้ที่ได้ตรัสรู
1: ้ในปัจจุบันนี
0: ้ในปัจจุบันนี
1: ้ขอจงมาบังเกิด
0: ขอจงมาบังเกิด
1: ในจักขุทวารโสตทวาร
0: ในจักขุทวารโสตทวาร
1: กานทวารชิวหาทวาร
0: กานทวารชิวหาทวาร
1: กายทวารมโนทวาร
0: กายทวารมโนทวาร
1: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
0: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
1: ในการบัดเดี๋ยวนี้เถอ
0: ในการบัดเดี๋ยวนี้เถอ
1: โอกาสา
0: โอกาสา
1: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
0: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
1: พระนพโลกุตระธรรมเจ้า
0: พระนพโลกุตระธรรมเจ้า
1: ข้าประกาศ
0: ข้าประกาศ
1: ในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว
0: ในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว
1: นับจะประมาณมิได้
0: นับจะประมาณมิได้
1: และพระนพโลกุตระธรรมเจ้า
0: และพระนพโลกุตระธรรมเจ้า
1: ข้าประกาศ
0: ข้าประกาศ
1: ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
0: ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
1: และพระนพโลกุตระธรรมเจ้า
0: และพระนพโลกุตระธรรมเจ้า
1: ข้าประกาศ
0: ข้าประกาศ
1: ในปัจจุบันนี
0: ้ในปัจจุบันนี
1: ้ขอจงมาบังเกิด
0: ขอจงมาบังเกิด
1: ในจักขุทวารโสตทวาร
0: ในจักขุทวารโสตทวาร
1: กานทวารชิวหาทวาร
0: กานทวารชิวหาทวาร
1: กายทวารมโนทวาร
0: กายทวารมโนทวาร
1: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
0: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
1: ในการบัดเดียวนี้เถอ
0: ในการบัดเดียวนี้เถอ
1: โอกาสา
0: โอกาสา
1: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
0: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
1: พระอริยสงฆ์กับสมุติสงฆ์
0: พระอริยสงฆ์กับสมุติสงฆ
1: ์ในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว
0: ในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว
1: จะนับจะประมาณมิได้
0: จะนับจะประมาณมิได้
1: และพระอริยสงฆ์กับสมุติสงฆ
0: ์และพระอริยสงฆ์กับสมุติสงฆ
1: ์ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
0: ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
1: และพระอริยสงฆ์กับสมุติสงฆ
0: ์และพระอริยสงฆ์กับสมุติสงฆ
1: ์ในปัจจุบันนี
0: ้ในปัจจุบันนี
1: ้ขอจงมาบังเกิด
0: ขอจงมาบังเกิด
1: ในจักขุทวารโสตทวาร
0: ในจักขุทวารโสตทวาร
1: กานทวารชิวหาทวาร
0: กานทวารชิวหาทวาร
1: กายทวารมโนทวาร
0: กายทวารมโนทวาร
1: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
0: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
1: ในการบัดเดี๋ยวนี้เถอ
0: ในการบัดเดี๋ยวนี้เถ
1: อขอเดชคุณพระพุทธเจ้า
0: ขอเดชคุณพระพุทธเจ้า
1: คุณพระธรรมเจ้า
0: คุณพระธรรมเจ้า
1: คุณพระสงฆ์เจ้า
0: คุณพระสงฆ์เจ้า
1: ท่านผู้หญิงว่าเป็นครูบาอาจารย์นะเป็นครู

0: ทานบารมีศีลบารมี
1: คุณทานบารมีศีลบารมี
0: เนคขัมมะบารมีปัญญาบารมี
1: เนคขัมมะบารมีปัญญาบารมี
0: วิริยะบารมีขันติบารมี
1: วิริยะบารมีขันติบารมี
0: สัจจะบารมีอธิษฐานบารมี
1: สัจจะบารมีอธิษฐานบารมี
0: เมตตาบารมีอุเบกขาบารมี
1: เมตตาบารมีอุเบกขาบารมี
0: ที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมา
1: ที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมา
0: ตั้งแต่ร้อยชาติพันชาติ
1: ตั้งแต่ร้อยชาติพันชาติ
0: หมื่นชาติแสนชาติก็ดี
1: หมื่นชาติแสนชาติก็ดี
0: ที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมา
1: ที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมา
0: ในปัจจุบันนี
1: ้ในปัจจุบันนี
0: ้ตั้งแต่เล็กแต่น้อย
1: ตั้งแต่เล็กแต่น้อย
0: จะระลึกได้ก็ดีมิระลึกได้ก็ดี
1: จะระลึกได้ก็ดีมิระลึกได้ก็ดี
0: ขอบุญบารมีทั้งหลายเหล่านั้น
1: ขอบุญบารมีทั้งหลายเหล่านั้น
0: จงมาช่วยประคับประคองข้าพเจ้า
1: จงมาช่วยประคับประคองข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้าได้สำเร็จมรรคและผล
1: ขอให้ข้าพเจ้าได้สำเร็จมรรคและผล
0: ในการปัจจุบัน

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาตรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายเปลือกตาไม่ถึงกับปิดสนิทนะจ๊ะเปลือกตานิดๆอย่าไปบีบเปลือกตาอย่าไปกดลูกในตานะจ๊ะแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายของเราทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายปรับท่านั่งของเราให้ถูกส่วนจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะจ๊ะขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีแล้วก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัว

ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันในทุกสิ่งในช่วงที่เรากำลังจะได้เจริญสมาธิภาวนากันนี้นะจ๊ะแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้ใจใสใสใจเย็นเย็นแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะโดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมา2เส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมา2นิ้วมือโดยสมมติเอานิ้วชี้กับนิ้วกลางวางซ้อนกันแล้วก็นำไปทาบตรงจุดตัดของเส้นได้ทั้งสองสูงขึ้นมา2นิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเป็นตำแหน่งที่สำคัญที่สุดของชีวิตของเราทีเดียวนะจ๊ะนอกจากจะเป็นที่เกิดที่ดับคือเวลาเรามาเกิดก็มาตรงนี้แหละเข้าปากช่องจมูกอีดาแล้วก็มาหยุดนิ่งตรงนี้นะแล้วก็เดินดูดไปหามารดาแล้วออกจากฐานตรงนี้ทางปากช่องจมูกบิดาเข้าสู่ปากช่องจมูกมารดาแล้วก็มาอยู่ที่ตรงนี้เนี่ยเป็นที่มาเกิดไปเกิดของเราที่เราเรียกง่ายๆที่เกิดที่ดับดับคือตายต้องเริ่มตรงนี้เกิดดับหลับตื่นอยู่ที่ตรงนี้นอกจากจะเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นแล้วที่สำคัญคือเป็นจุดเริ่มต้นที่จะไปสู่อายตนะนิพพานที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวนับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วนที่ท่านบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใจท่านจะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้ตรงศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้หลังจากที่ท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแม้เนื้อเลือดจะแห้งเหือดหายไปเหลือแต่กระดูกหนังอย่างมันพูดง่ายๆว่าไม่ได้ตายเถอะถ้าไม่พบหนทาง

จะดับทุกข์ได้ท่านยอมตายพอทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งใจก็นิ่งอย่างเดียวในตำแหน่งตรงนี้แหละที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้นะท่านหยุดนิ่งอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะตั้งแต่เบื้องต้นที่ยังเป็นปุถุชนอยู่จนกระทั่งท่านบรรลุอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหยุดอย่างเดียวเป็นตัวสำเร็จคือพอนิ่งถูกส่วนแล้วเนี่ยใจก็จะบริสุทธิ์พอบริสุทธิ์ก็ตกศูนย์กลับเข้าไปสู่ภายในแล้วก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใสใสใสเหมือนกับเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยกลมรอบตัวมันดวงแก้วอย่างเล็กขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางขนาดพระจันทร์ในคืนวันเป็นอย่างใหญ่กว่าขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้นะจ๊ะแล้วแต่กำลังบารมีที่ไม่เท่ากันจะลอยขึ้นมาหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเป็นดวงใสๆดวงนี้ท่านเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานคือธรรมดวงแรกความบริสุทธิ์ของใจที่หยุดนิ่งปรากฏขึ้นเป็นดวงใสใสอีกในหนึ่งท่านก็เรียกว่าดวงปฐมมรรคคือต้นทางของมรรคผลนิพพานต้นทางที่จะไปสู่การบรรลุมรรคผลนิพพานจะเป็นดวงใสใสมีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านค้นพบตรงนี้แล้วก็ทางการนิ่งอย่างเดียวเรื่อยไปก็จะเห็นธรรมในธรรมซ่อนๆกันอยู่กระทั่งเห็นกายในกายซ่อนซ่อนกันอยู่ภายในเป็นชั้นๆเข้าไปเมื่อใจยิ่งหยุดยิ่งนิ่งก็ยิ่งดิ่งไม่หยุดยั้งยิ่งบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆกระทั่งผ่านกายต่างๆเช่นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพแล้วก็กายอรูปภพที่มีอยู่ภายในผ่านกายต่างๆเหล่านี้เนี่ยจนกระทั่งเข้าถึงกายธรรมเกศดอกบัวตูมใสบริสุทธิ์ใสเกินความใสใดๆในโลกใสยิ่งกว่าเพชรใสใสอยู่ในอริยบทสมาธิเขตดอกบัวตูมหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเรากายสวยงามมากสงบนิ่งและทางการนิ่งอย่างเดียวเรื่อยๆไปเลยจนกระทั่งผ่านกายธรรมกายแรกที่เรียกว่ากายธรรมโกฏิภูมิเข้าถึงกายธรรมพระโสดาบันนาทักอาวาสูงอาวาหยุดนิ่งอยู่ในกลางกายธรรมพระโสดาบันท่านก็เข้าถึงกายธรรมพระสกิทาคามีนาทักสิบวาสูงสิบวาโตใหญ่หนักยิ่งขึ้นท่านหยุดนิ่งอยู่ในกายธรรมพระสกิทาคามีก็เข้าถึงกายธรรมพระอนาคามีนาทักสิบห้าวาสองสิบห้าวาใส

ริสุทธิ์หนักยิ่งขึ้นยึดนิ่งอยู่ในกลางกายธรรมระนาคามีก็เข้าถึงกายธรรมพระอรหันต์นิ่งอย่างเดียวนาทักยี่สิบวาสองยี่สิบวาใสบริสุทธิ์หมดจดจากสัพพกิเลสทั้งหลายบรรลุอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งหยุดยิ่งนิ่งใจก็ยิ่งบริสุทธิ์ใจยิ่งบริสุทธิ์กายยิ่งใสเป็นแก้วเข้าไปเรื่อยๆเป็นชั้นๆเข้าไปกันอย่างนี้ทุกพระองค์ก็ทำอย่างนี้เมื่อท่านนำมาถ่ายทอดสั่งสอนเดชพระสาวกท่านก็สอนให้ทำอย่างนี้แหละและพระสาวกท่านก็ได้บรรลุธรรมตามคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามกำลังแห่งบารมีเพราะว่าทางมรรคผลนิพพานนั้นมีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกๆคนในโลกไม่ว่าโลกนี้หรือโลกไหนก็ตามมีอยู่ทุกคนในโลกอยู่ในกลางกายของเรานี่แหละและกลางกายของทุกๆคนเพราะนั้นมรรคผลนิพพานจึงเป็นอากาลิโกไม่เกี่ยวกับเรื่องการเวลาหรือหมดยุคหมดสมัยในการบรรลุมรรคผลนิพพานดังที่บางคนก็ได้กล่าวอย่างนั้นแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านไม่ได้กล่าวอย่างนั้นท่านกล่าวว่าเป็นอาการลิโกเพราะว่าทางบรรลุมรรคผลนิพพานหรือตัวมรรคผลนิพพานเองนั้นก็มีอยู่ในมนุษย์ทุกคนจะเป็นคู่กันไหมเช่นกายพระโสดาบันหยาบก็คือโสดาปัตติมรรคกายธรรมโสดาบันละเอียดก็โสดาปัตติผลจะเป็นคู่กันไปอย่างเนี้ยมรรคผลเป็นคู่กันตั้งแต่กายธรรมโสดาขึ้นไปเรื่อยๆโสดาบันปัตติกิจคามีพระอนาคามีพระอรหันต์มรรคสี่ผลสี่แล้วก็นิพพานหนึ่งนิพพานตั้งแต่นิพพานในตัวของกายธรรมที่เรียกว่าสัพพาทิเสสะนิพพานอะไรนิพพานที่อยู่ในกลางกายธรรมของท่านก็อนุปาทิเสสะนิพพานคือนิพพานหลังจากที่ท่านถอดขันธ์ทั้งหลายหรือดับขันธ์ต่างๆของทุกๆกายเหลือกายสุดท้ายกายธรรมรัตผลเข้าสู่อายตนะนิพพานก็เรียกว่าอนุปาทิเสสะนิพพานนิพพานถอดกายคือตั้งถอดทุกๆกายขันทุกๆกายออกหมดเหลืออยู่ธรรมขันธ์สุดท้ายกายสุดท้ายกายเดียวสู่อายตนะนิพพานพ้นจากการเวียนว่ายแต่เกิดในภพทั้งสามในกามภพอรูปภพอรูปภพพ้นจากวัฏฏะคุกหรือคุกที่ขังสัตว์โลกทั้งหลายให้เวียนว่ายแต่เกิดด้วยความไม่รู้พระถูกอวิชชาน่ะครอบงำอยู่คือสิ่งที่ไม่ใช่วิชาที่แท้จริงบังคับบัญชาไว้จึงดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความไม่รู้แล้วก็มีกฎแห่งกรรมบังคับวนเวียนอยู่นับพบนับชาติไปตัวเดียวแต่ว่าเมื่อมีผู้รู้บังเกิดขึ้นถ่ายทอดสั่งสอนมีผู้ปฏิบัติตามสั่งสมความรู้ไปเรื่อยๆความสะอาดความบริสุทธิ์ของใจไปเรื่อยๆจนกระทั่งบารมี30ทัศน์เต็มเปี่ยมนั่นแหละจึงได้บรรลุมรรคผลนิพพานดังกล่าวแล้วก็ถอดกายสุดท้ายดับกายอื่นๆหมดไปสู่อายตนะนิพพานวันนี้เราจะประกอบพิธีบูชาข้าวพระซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากจะบังเกิดขึ้นก็ต้องมีการบังเกิดขึ้นของวิชชาธรรม

กายเมื่อพระผู้ปราบมาเนี่ยลงมามันเกิดในโลกมนุษย์ปฏิบัติภารกิจมาปราบมาเนี่ยการค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องนี้จึงเกิดขึ้นค้นคว้าจนพบวิชาที่จะได้บุญพิเศษซึ่งจะย่นย่อระยะเวลาในวัฏฏะให้สั้นลงและมุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรมจึงมาเกิดวิชาในการบูชาข้าวพระเกิดขึ้นคือการนำเครื่องทายธรรมอาหารหวานข้าวดอกไม้ธูปเทียนนี้ประกอบวิชาธรรมกายกลั่นของหยาบนี้ให้ละเอียดจนมีอายตนะละเอียดที่ตรงกับอายตนะนิพพานถอดกายดังกล่าวและขน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระธรรมกายของพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายมีทั้งพระสัพพัญญุพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายที่ล้วนแต่มีพระธรรมกายและก็เป็นพระธรรมกายทั้งหมดอยู่ในอายตนะนิพพานนับประสงค์ไขพระองค์ไม่ถ้วนคือนับกันไม่ถ้วนทีเดียวจะนับจังอะไรก็ไม่ถ้วนเพราะมีมานานแล้วเราจะน้อมเครื่องทายธรรมเหล่านี้ล่ะไปถวายเป็นพุทธบูชาแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังกล่าวซึ่งท่านจะอยู่เป็นเนื้อนาบุญในอายตนะนิพพานนะสงบนิ่งเข้านิโรธสมาบัติเป็นสุขอย่างยิ่งเป็นบรมสุขคือนิ่งอย่างเดียวนิ่งผ่านเข้าไปในกลางของกลางกายทำไปเรื่อยๆอย่างนั้นไม่มีที่สิ้นสุดนับพระองค์ไม่ถ้วนซึ่งการจะทำอย่างนี้ได้เนี่ยก็จะต้องอาศัยบารมีของมหาปูชนียาจารย์ทุกท่านมีพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเตมุนีสดจันทสโลพระผู้ปรับเมินและกับคุณยายอาจารย์ทั้งสองคือมหารัตนวัติกาอาจารย์ก็นึกยุงและคุณยายอาจารย์มหารัตนวัติกาทองสุขสำแดงปั้นที่ท่านคล่องแคล่วเชี่ยวชาญในวิชาธรรมกายเนี่ยท่านก็จะประกอบวิชาธรรมกายน้อมไปถวายเป็นพุทธบูชาเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะได้ประกอบพิธีบูชาข้าวพระให้รู้ทุกคนกลั่นจิตกลั่นใจของเรานะให้ใสๆให้ใจของเราสะอาดบริสุทธิ์จะได้เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่อันไม่มีประมาณที่จะเกิดขึ้นจากการบูชาข้าวพระกันต่อไปให้รู้ทุกคนต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะสำหรับผู้ที่มาใหม่ก็ตรึกนึกถึงดวงใสๆหรือนึกถึงองค์พระใสๆพุทธรูปที่เรากราบไหว้บูชาทุกวันสำหรับผู้มาใหม่นะจ๊ะไว้ที่กลางท้องของเราเอาอย่างใดอย่างหนึ่งที่เราถนัดเราชอบพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

ใสสะอาดบริสุทธิ์เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่กันดีแล้วต่อจากนี้ไปให้ลูกทุกคนนั่งพับเพียบหลับตาพนมมือขึ้นพร้อมกันนะจ๊ะอันมยังมุตสาภาควาโตปุพพาคณม

0: รัตนะ
1: ข้าพระพุทธเจ้ารวมใจ
0: ข้าพระพุทธเจ้ารวมใจ
1: บูชาดอกไม้ธูปเทียน
0: บูชาดอกไม้ธูปเทียน
1: แด่บรมพุทธเจ้า
0: แด่บรมพุทธเจ้า
1: ในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว
0: ในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว
1: จะนับจะประมาณมิได้
0: จะนับจะประมาณมิได้
1: พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์

0: พระพุทธเจ้ารวมใจ
1: ข้าพระพุทธเจ้ารวมใจ
0: บูชาดอกไม้ธูปเทียน
1: บูชาดอกไม้ธูปเทียน
0: แด่บรมพุทธเจ้า
1: แด่บรมพุทธเจ้า
0: ในปัจจุบันนี
1: ้ในปัจจุบันนี้
0: พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
1: พระพุทธพระธรรมพระสงฆ
0: ์ในปัจจุบันนี้

0: ัตนะ
1: ข้าพระพุทธเจ้ารวมใจ
0: ข้าพระพุทธเจ้ารวมใจ
1: บูชาดอกไม้ธูปเทียน
0: บูชาดอกไม้ธูปเทียน
1: แด่บรมพุทธเจ้า
0: แด่บรมพุทธเจ้า
1: ในนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
0: ในนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
1: พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
0: พระพุทธพระธรรมพระสงฆ
1: ์ในนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
0: ในนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
1: อิมัง
0: อิมัง
1: สุปาปยัญชนะ
0: สุปาปยัญชนะ
1: สัมปันนัง
0: สัมปันนัง
1: สาลีนัง
0: สาลีนัง
1: โภชนัง
0: โภชนัง
1: อุทกังวรัง
0: อุทกังวร

0: พระพุทธเจ้ารวมใจ
1: ข้าพระพุทธเจ้ารวมใจ
0: บูชาข้าพระ
1: บูชาข้าพระ
0: ทั้งหวานทั้งคาว
1: ทั้งหวานทั้งคาว
0: แด่บรมพุทธเจ้า
1: แด่บรมพุทธเจ้า

0: ันนะ
1: ข้าพระพุทธเจ้ารวมใจ
0: ข้าพระพุทธเจ้ารวมใจ
1: บูชาข้าพระ
0: บูชาข้าพระ
1: ทั้งหวานทั้งคาว
0: ทั้งหวานทั้งคาว
1: แด่บรมพุทธเจ้า
0: แด่บรมพุทธเจ้า
1: แด่อดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว
0: แด่อดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว
1: จะนับจะประมาณมิได้
0: จะนับจะประมาณมิได
1: ้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
0: พระพุทธพระธรรมพระสงฆ
1: ์แด่อดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว
0: แด่อดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว

0: ข้าพระพุทธเจ้ารวมใจ
1: ข้าพระพุทธเจ้ารวมใจ
0: บูชาข้าพระ
1: บูชาข้าพระ
0: ทั้งหวานทั้งขาว
1: ทั้งหวานทั้งขาว
0: แด่บรมพุทธเจ้า
1: แด่บรมพุทธเจ้า
0: ในปัจจุบันนี
1: ้ในปัจจุบันนี้
0: พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
1: พระพุทธพระธรรมพระสงฆ
0: ์ในปัจจุบันนี
1: ้ในปัจจุบันนี้

0: านรัตนะ
1: ข้าพระพุทธเจ้ารวมใจ
0: ข
1: ้
0: าพระพุทธเจ้ารวมใจ
1: บูชาข้าพระ
0: บูชาข้าพระ
1: ทั้งหวานทั้งคาว
0: ทั้งหวานทั้งคาว
1: แด่บรมพุทธเจ้า
0: แด่บรมพุทธเจ้า
1: ในนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
0: ในนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
1: พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
0: พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์

0: บุญนั้น
1: ขอบุญนั้น
0: จงดลบันดาลให้
1: จงดลบันดาลให้
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ได้ประโยชน
1: ์ได้ประโยชน
0: ์ได้ความสุข
1: ได้ความสุข
0: ได้สำเร็จมรรคและผล
1: ได้สำเร็จมรรคและผล
0: ในการปัจจุบันนี้เถิด
1: ในการปัจจุบันนี้เถ
0: ิดนิพพานปัจจโยโหตุ
1: นิพพานปัจจโยโหตุ
0: เมื่อเรากราบคำบูชาข้าวพระเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้นั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันแบบเดิมนะจ๊ะแล้วก็รวมใจไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดอย่างเบาๆสบายๆให้ใจใสๆ

ใจเย็นๆนะจ๊ะให้ใจใสๆใจเย็นๆแตะใจไปตรงกลางอย่างเบาๆท้องเบาๆนะจ๊ะแล้วก็ผ่อนคลายข้างในถึงจะโล่งว่างโปร่งเบาสบายแล้วก็จะขยายถ้าเราทำคล่องๆทำได้ซ้ำๆพอนิ่งมันก็วุดเคลื่อนกันไปเลยไปอยู่ในกลางองค์พระใสใจของเรายิ่งบริสุทธิ์กายก็จะยิ่งใสใสเป็นแก้วเป็นเพชรเลยยิ่งกว่านั้นคือใสเกินใสแล้วก็มีความสว่างสวยเกินความสวยใดๆองค์พระภายในใหญ่ได้เล็กได้ใสใสยิ่งหยุดยิ่งนิ่งก็ยิ่งดิ่งไม่หยุดยั้งเลยผ่านไปในกลางองค์พระตรงกลางฐานที่เจ็ดของท่านองค์แรกก็จะขยายกระจายก็เคลื่อนกันไปข้างในองค์พระก็ผุดผ่านซ้อนกันมาทีละองค์ทีละหลายๆองค์ใสสวยงามมาก

อันนี้เราก็รัตนามหาปูชนียาจารย์ทุกท่านมีพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราพระภูมิพระมารแล้วก็คุณยาจารย์ทั้งสองซึ่งตอนนี้ท่านเป็นพระเป็นสมณะเทวบุตรท่านก็รวบเอาพวกเราไว้ในกลางท่านและก็ทายาธรรมทั้งหลายดอกไม้ตู้เตียนอาหารหวานข้าวและท่านกับประกอบวิชาธรรมกายที่ท่านคลั่งคล่าวเชี่ยวชาญอย่างจะนับจะประมาณไม่ได้นะท่านก็ทับทวีไปเลยนะคือจากน้อยไปมากมีปริมาณมากนับไม่ถ้วนสุดรู้สุดอย่างสุดสายตาของธรรมกายเหมือนสายตาสมมติสายตามันสุดขอบฟ้าเนี่ยเห็นไปถึงไหนเนี่ยทายาทธรรมก็ไปถึงนั่นแต่ธรรมจักขุของกายธรรมมันกว้างไกลกว่าสายตามนุษย์มนุษย์มองเห็นดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวในอากาศสุดสายตาแต่ถ้าสุดสายตาธรรมกายท่านมันไกลกว่านั้นอย่างจะนับจะประมาณไม่ได้และในขอบกายของธรรมจักขุก็มีแต่พระธรรมกายของพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ดังกล่าวที่อุปมาเหมือนเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่หรือทั้งหลายนั่นคือนับไปทวนตั้งแต่น้อมทับทวีไปถวายทุกพระองค์เลยทั้งพระสัพพัญญูพุทธเจ้าซึ่งก็เป็นกายธรรมพระปัจเจกพุทธเจ้าก็กายธรรมพระอรหันต์ทั้งหลายก็กายธรรมทั้งนั้นอย่างน้อยก็20วาสูง20วาหน้าตักเท่าความสูงนิ่งสงบนิ่งทักทับทวีถวายบุญก็เกิดขึ้นถึงองค์ไหนบุญจากองค์นั้นมาเยอะแยะเลยมากมายกายกองเพราะฉะนั้นการบูชาข้าวพระนี่อย่าขาดกันเพราะบุญนี้เป็นอสาธารณะจะได้เฉพาะหมู่คณะที่เรามาปราบมารอย่างนี้ถึงจะเกิดขึ้นปกติก็ทำกันแบบทั่วๆไปไม่ได้อย่างนี้จะต้องประกอบวิชาธรรมกายที่เอาไว้สู้รบมือพยามารนั่นแหละทับทวีกันไปบุญก็เกิดขึ้นมหาปุญญาจารย์ก็ท่านก็คุมบุญให้กับพวกเราคือบุญทั้งหมดนำมาซ่อนติดในกลางทุกกายเราแล้วก็ตรวจตาดูมีบากรรมมีบากมานอะไรต่างๆที่ติดตัวละเมอเนี่ย

ในเวลาเดียวกันว่าท่านชำนาญแล้วแก้ไขไปด้วยแล้วก็ตั้งผังสำเร็จเอาบนเนี่ยตั้งเซตโปรแกรมทำผังสำเร็จติดไปทุกกอยพบเบื้องหน้าที่จะมาเกิดสร้างบารมีให้เรามีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีได้ดีกว่าชาตินี้เช่นอุดมไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยให้ได้สร้างบารมีเรื่อยไปอย่างเดียวก็ทั้งหมดอายุขัยเลยแต่ผังก็ตั้งไว้อย่างนั้นน่ะไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมถ้าเราไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตมันสั่งสมบุญไปเรื่อยๆตามความบริสุทธิ์ไปเรื่อยๆผังนี้เนี่ยก็ปรากฏเกิดขึ้นได้เร็วขึ้นในภพชาติต่อกันไปนั้นเมื่อเรามาเกิดสร้างบารมีซึ่งปัจจุบันชาตินี้ก็เอาบุญนี้มาซ้อนในกลางกายเนื่องจากว่าเรายังมีชีวิตอยู่กำลังสร้างบารมีก็ให้บุญนี้ไปเชื่อมสายสมบัติให้เราหมดหนี้หมดสินเหลือกินเหลือใช้เหลือไว้สร้างบารมีประกอบธุรกิจการงานอะไรที่เป็นสัมมาอาชีวะไก่ซื้อง่ายขายคล่องกำไรงามเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญมหาเศรษฐีคู่บุญค้ำจุนพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายปฏิบัติธรรมกายพบพระธรรมกายอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องร่องรอยตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการให้เราได้เข้าถึงที่พึ่งภายในโดยเฉพาะพรรษานี้ให้เข้าถึงให้หมดพระก็ให้บวชให้ได้สองชั้นเด็กโลกว่านำบุญก็ให้สมปรารถนาเข้าถึงธรรมถึงวิชาธรรมกายมีมหาสมบัติจักรพรรดิมากมายไว้ใจสร้างบารมีทั้งในปัจจุบันชาตินี้และในอนาคตติดกันไปหมดเลยเพราะเราต้องทำกันไปเป็นทีมอย่างนี้แหละและก็เอาบุญนี้เฉลี่ยแจกใจไปยังบรรพบุรุษบุพการีหมู่ญาติผู้เป็นที่รักของเราที่ละจากโลกนี้ไปแล้วจะไปอยู่ในภพภูมิไหนก็เอาบุญนี้ไปช่วยท่านที่มีทุกข์มากให้ทุกข์น้อยที่สุขน้อยก็ให้สุขมากที่มากแล้วก็มากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆที่ทุกน้อยก็พ้นทุกกันไปบนนี้เชื่อหมดที่เราอุทิศไปให้นี่เราเป็นเจ้าของบุญในวันนี้ในขณะที่บุญกำลังบังเกิดขึ้นเป็นกระแสทานแห่งบุญที่ซ้อนมาตรงกลางนี้ให้ลูกทุกคนนำใจใสๆแล้วก็อธิษฐานจิตไปตามใจเจ้ากันทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งอธิษฐานจิตกันไปเงียบๆกันนะจ๊ะ

0: สัพเพพุทธาภลปตาปัจเจกานัญจะยังพลังอรหันตานัญจะเตเชนรคังพันธามิสัพโสเตอัตลัทธาสุขิตาวิรุณหาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหทสหสัพเพยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสทาโสธีพระวันตุเต
1: สาธุ
0: เรากล่าวคำลาเข้าพระด้วยคำว่าเสสังมังคลังยาจามะพร้อมกันนะเสสังมังคลังยาจามะ
2: ลำดับต่อไปเป็นพิธีกล่าวคำถวายอุปกรณ์สื่อโสทัศน์อาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยสำหรับผู้แทนสาธุชนนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรเมนทกะศรีสัตนาและกัลยาณมิตรวีรชัยแสงเกื้อกูลชัย

0: มานิมยังพันเต
1: อิมานิมยังพันเต
0: ธัมมะชยะมหาเถรัสสะ
1: ธัมมะชยะมหาเถรัสสะ
0: ทะเวอสีติ
1: ทะเวอสีติ
0: วัดสายุวัฒนกาเล
1: วัดสายุวัฒนกาเล
0: ชีวิตะสัจจะสิกขายะ
1: ชีวิตะสัจจะสิกขายะ
0: โสตะทัสนูปะกะระนานิ
1: โสตะทัสนูปะกะระนานิ
0: สัปปะริวารานิ
1: สัปปะริวารานิ
0: มหาชนัสสะ
1: มหาชนัสสะ
0: อัตตะสันติสุข
1: อัตตสันติสุขา
0: สัมปาปนัตถายะ
1: สัมปาปนัตถายะ
0: ภิกขุสังคสะ
1: ภิกขุสังคสะ
0: นิยาเทมะ
1: นิยาเทมะ
0: สาธุโนพันเต
1: สาธุโนพันเต
0: ภิกขุสังโฆ
1: ภิกขุสังโฆ
0: อิมานิ
1: อิมานิ
0: โสตะทัสนูปกะระนานิ
1: โสตะทัสนูปะกะระนานิ
0: สัปปะริวารานิ
1: สัปปะริวารานิ
0: ปฏิคันหาตุ
1: ปฏิคันหาตุ
0: อัมหากัง
1: อัมหากัง
0: ทีฆรตัง
1: ทีฆรตัง
0: หิตายะ
1: หิตายะ
0: สุขายะ
1: สุขายะ
0: นิพพานายะจะ
1: นิพพานายะจะ
2: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
2: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ขอมอบถวาย
1: ขอมอบถวาย
2: อุปกรณ์สื่อโสตทัศน
1: ์อุปกรณ์สื่อโสตทัศน
2: ์อาคาร82ปี
1: อาคาร82ปี
2: หลวงพ่อธรรมชโย
1: หลวงพ่อธรรมชโย
2: เพื่อการศึกษาความจริงของชีวิต
1: เพื่อการศึกษาความจริงของชีวิต
2: เพื่อประโยชน
1: ์เพื่อประโยชน
2: ์แก่การให้มหาชน
1: แก่การให้มหาชน
2: เข้าถึงสันติสุขภายในตน
1: เข้าถึงสันติสุขภายในตน
2: พร้อมด้วยของบริวารทั้งหลายเหล่านี
1: ้พร้อมด้วยของบริวารทั้งหลายเหล่านี
2: ้แด่พระภิกษุสงฆ
1: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
2: ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับ
1: สุสงฆ์จงรับ
2: อุปกรณ์สื่อโสตทัศน
1: ์อุปกรณ์สื่อโสตทัศน
2: ์อาคาร82ปี
1: อาคาร82ปี
2: หลวงพ่อธรรมชโย
1: หลวงพ่อธรรมชโย
2: พร้อมด้วยของบริวารทั้งหลายเหล่านี
1: ้พร้อมด้วยของบริวารทั้งหลายเหล่านี้
2: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: เพื่อประโยชน
1: ์เพื่อประโยชน
2: ์เพื่อความสุข
1: เพื่อความสุข
2: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
2: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ตลอดกาลนานเทอญ
1: ตลอดกาลนานเทอญ
3: สาธุ
1: ลำดับต่อไปเป็นพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานสำหรับผู้แทนสาธุชนนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรบุษบาดามาพงศ์และกัลยาณมิตรมณีฉายภัทรนาวิกขอเรียนเชิญครับ
4: อิมานิมยังพันเต
1: อิมานิมยังพันเต
4: ภัตตานิ
1: ภัตตานิ
4: สัปปะริวารานิ
1: สัปปะริวารานิ
4: ภิกขุสังคัสสะ
1: ภิกขุสังคัสสะ
4: โอโนชยามะ
1: โอโนชยามะ
4: สาธุโนพันเต
1: สาธุโนพันเต
4: ภิกขุสังโฆ
1: ภิกขุสังโฆ
4: อิมานิ
1: อิมานิ
4: ภัตตานิ
1: ภัตตานิ
4: สัปปะริวารานิ
1: สัปปะริวารานิ
4: ปฏิคันหาตุ
1: ปฏิคันหาตุ
4: อัมหากัง
1: อัมหากัง
4: ทีฆรตัง
1: ทีฆรตัง
4: หิตายะ
1: หิตายะ
4: สุขายะ
1: สุขายะ
4: นิพพานายัจจะ
1: นิพพานา

0: ญจาป
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ขอน้อมถวาย
0: ขอน้อมถวาย
1: ภัตตาหาร
0: ภัตตาหาร
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
1: ้แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์แด่พระภิกษุสงฆ
1: ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับ
0: ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับ
1: ภัตตาหาร
0: ภัตตาหาร
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: เพื่อประโยชน์
0: เพื่อประโยชน์
1: เพื่อความสุข
0: เพื่อความสุข
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ตลอดกาลนานเทอญ
0: ตลอดกาลนานเทอญ
2: สาธุ
3: ตั้งใจกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลและรับพรพระกันนะให้รวมใจของเราหยุดนิ่งเข้าไปในกลางดวงบุญที่เป็นดวงสว่างติดหน้าที่ศูนย์กลางกายฐานที่7วางใจเบาๆเข้าไปในกลางดวงบุญนั้นจนทั้งดวงบุญขยายพร้อมนึกตึกระลึกถึงผู้ที่เราจะตั้งใจอุทิศส่วนกุศลให้หรือแบ่งบุญให้ไม่ว่าท่านทั้งหลายเหล่านั้นจะมีชีวิตอยู่หรือละโลกไปแล้วก็ตามอันได้แก่ผู้มีพระคุณของเราทั้งหลายมีคุณแม่คุณพ่อปู่ย่าตาทวดบรรพบุรุษครูบาอาจารย์ญาติสนิทมิตรสหายสัมพันธชนบุคคลเป็นที่รักของเราทั้งหลายรวมทั้งเทวดาที่รักษาอายุของเราเทวดาที่รักษาพระพุทธศาสนาเทวดาที่เป็นสัมมาทิฏฐิทั้งหลายอีกทั้งคู่เวรคู่กรรมที่เราเคยผิดพลาดล่วงเกินกันมาเราขอโหสิกรรมซึ่งกันและกันและขอแบ่งบุญให้ตามส่วนแห่งกรรมนั้นแล้วเราตั้งใจรับพรพระกันนะยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสะเพปุเร

0: สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
1: เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ขอให้ลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายและยอดนักสร้างบารมีทุกท่านพร้อมทั้งครอบครัวบริษัทบริวารทั้งที่อยู่ในประเทศและอยู่ต่างประเทศทั่วทั้งโลกจงมีแต่ความสุขความเจริญความรุ่งเรืองในร่มเงาบวรพระพุทธศาสนาให้สมปรารถนาในสิ่งที่ดีงามทุกประการ

0: ทุกโศกโรคภัยปัญหาอุปสรรคใดๆที่มีอยู่ให้มาลายหายสูญไปเป็นอัศจรรย์ให้มียุคขายยืนยาวได้สร้างบุญสร้างบารมีเป็นนานๆปฏิบัติธรรมขอเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายพร้อมทั้งมีสมบัติมากมายสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติและได้ติดตามตามติดมหาปูชนียาจารย์สร้างบารมีไปถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกคนเทอญ
1: สาธุเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
2: การได้มีโอกาสมาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ด้วยตัวเองมันคือการเติมพลังใจที่ดีมากๆเหมือนได้เอาความเหนื่อยล้ามาทิ้งแล้วเหยียบความสุขกลับไปแทนในขณะที่อีกหลายคนไม่มีเวลาเดินทางมาบูชาเจดีย์ด้วยตัวเองแต่โอกาสไม่เคยหายไปไหนเพราะบุญส่งถึงกันได้เพียงแค่เปิดช่อง GBN แล้วร่วมพิธีไปพร้อมๆกันจะมาที่วัดหรือบูชาจากที่บ้านผ่านช่อง GBN เราก็เชื่อมต่อใจกับพระรัตนตรัยได้ขอเชิญทุกท่านมาร่วมบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์มาเติมความสว่างไสวให้ใจของเราสงบและมีความสุขไปพร้อมๆกันค่ะ
3: www.gbnus.com ค่ะทุกวันเวลา 17.30 น.

ขณะนี้ท่านประธานสงฆ์คือหลวงพ่อทัตตะชีโวเดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วนมัสการพระคุณเจ้าและสามเณรทุกรูปเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือเพื่อเตรียมกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ท่านธรรมยังพุทธสาภาควาโตอุปภาคณมการังกะโรมเส

0: เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: ขอเชิญเจ้าภาพผู้มีบุญประกอบพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยณบัดนี
0: ้ขอเรียนเชิญกัลยาณมิตรปิยนันท์บุญสูงกัลยาณมิตรชุติมนต์บุญสูงกัลยาณมิตรไพศาลทวีชัยถาวรกัลยาณมิตรเสาวณีหิรัญญสิริกัลยาณมิตรนายแพทย์ตรีพันธ์เขียววันกัลยาณมิตรธนิสรหริรักษ์กัลยาณมิตรบุษบาดามาพงศ์กัลยาณมิตรมณีฉายภัทรนาวิกกัลยาณมิตรพรเทพเกียรติก้องชัยกัลยาณมิตรบดีเชิดวิศวพันธ์กัลยาณมิตรธนทัศน์พดุงตันตระกูลกัลยาณมิตรด็อกเตอร์ดวงกมลชาติประเสริฐกัลยาณมิตรภาวิดาพดุงตันตระกูลกัลยาณมิตรจิตติพรกรอบเพชรกัลยาณมิตรรัตนาวงศ์วรเทวากัลยาณมิตรวริญญาฉันทรัตนโชคกัลยาณมิตรยอดรักธรรมสโรจน์กัลยาณมิตรชูเกียรติสังกลิ่นหอมกัลยาณมิตรอนัคภัทรสวัสดิ์ยานนท์กัลยาณมิตรสัชิธรสังกลิ่นหอมกัลยาณมิตรอุดมศักดิ์กล่อมเมฆกัลยาณมิตรสุภากรสืบสุขกัลยาณมิตรรุ่งนภากล่อมเมฆกัลยาณมิตรเอกรัตน์บานสงกัลยาณมิตรน้ำอุ่นกล่อมเมฆกัลยาณมิตรจิราภรณ์มหัตถโนดมกุลกัลยาณมิตรสุปันนาปิ่นมรกตกัลยาณมิตรสมพรเกาเล็กกัลยาณมิตรภพพรโอทกานนท์กัลยาณมิตรเขมิกาพีเดอร์เซนกัลยาณมิตรแพทย์หญิงภารดีสงวนดีกุลกัลยาณมิตรนงลักษณ์วิเศษโคตรกัลยาณมิตรเพียรใจโรจนสิมวิไลกัลยาณมิตรอภิสิทธิ์วิสิทธิ์วรพรกัลยาณมิตรด็อกเตอร์ณัฐพรภัทรโชติอนันต์กัลยาณมิตรสุวิมลทองรักกัลยาณมิตรกสมาบัวคงกัลยาณมิตรกรพัฒน์เกศรกัลยาณมิตรดุจจันทร์สวนสินพงศ์กัลยาณมิตรจันทนาตรีรัตกูลกัลยาณมิตรอรวรรณสิริสมพลกุลกัลยาณมิตรไพลินคาลินทากัลยาณมิตรสุวรรณาธีรภาพธรรมกุลกัลยาณมิตรดาริกาเรือนคำกัลยาณมิตรสุรชัยตันตินิรามัยกัลยาณมิตรกนกวรรณกันคำกากัลยาณมิตรเพชรสิริหานธรรมรักษ์กัลยาณมิตรอภิสมพรฝีปากเพราะกัลยาณมิตรอังคณีสัมปะชัญญกุลกัลยาณมิตรสุภชัยกอแก้วมณีกัลยาณมิตรราวัลสายทานธรรมกัลยาณมิตรกนกวรรณภูประเสริฐกัลยาณมิตรนภัสสรเหมสุคนธมาศกัลยาณมิตรสมคิดลภัทรดากุลกัลยาณมิตรน้ำทิพย์ถมยากัลยาณมิตรภารณีสุขสว่างกัลยาณมิตรธงชัยมุลิกัลยาณมิตรเปี่ยมศักดิ์ไตรพจน์กัลยาณมิตรสุภาพมุลิกัลยาณมิตรสุภาพรพุทธเจริญลาภกัลยาณมิตรอรัญญาชีวาวัฒนานนท์กัลยาณมิตรกำพลสายสุนีกัลยาณมิตรเพิ่มศักดิ์ชีวาวัฒนานนท์กัลยาณมิตรกนกพรทรงผลนิธิวัฒน์กัลยาณมิตรถนอมจันทวงศ์กัลยาณมิตรณชารีทรงผลนิธิวัฒน์กัลยาณมิตรเกษินีช่วยเจริญกัลยาณมิตรกฤตยาตีสหเกียรติกัลยาณมิตรรัชนีสังทองกัลยาณมิตรสิริธรกระจ่างวงกัลยาณมิตรพยอมรุ่งโรจน์กัลยาณมิตรธารารัตน์วณิชยางกุรานนท์กัลยาณมิตรดวงพรแก้วมุกดากัลยาณมิตรณภาพรเฉลิมพรพงศ์กัลยาณมิตรทัพปณีชูศรีกัลยาณมิตร

0: ภาวดีบริสุทธิ์กัลยาณมิตรนงกรจิวัชรานุกูลกัลยาณมิตรจุฑามาศพรอนันตระกูลกัลยาณมิตรสุภาวดีโอสายไทยกัลยาณมิตรณพลพุ่มศรีพักกัลยาณมิตรวิวิธจันทนากัลยาณมิตรชีราบุญยเปี่ยมกัลยาณมิตรลดาปันทวธานนท์กัลยาณมิตรประภาสีจันทขันตีกัลยาณมิตรสมชายสุรกิติดำรงกัลยาณมิตรเด่นพงษ์ชาวงศ์กัลยาณมิตรบุปผาสุรกิติดำรงกัลยาณมิตรสุนิดาชาวงศ์กัลยาณมิตรด็อกเตอร์สุทัศน์เศรษฐบุญสร้างกัลยาณมิตรสุบุษรัตน์เบญจรงคกุลกัลยาณมิตรเกริกชัยปิยนันทวารินกัลยาณมิตรวรพจน์เบญจวิราชกัลยาณมิตรรัศรินศิรภัทรศักดิ์เมธากัลยาณมิตรจินดาชาติกานนท์กัลยาณมิตรจิราภาลิมกัลยาณมิตรอรดีพลคำเดชกัลยาณมิตรกิติชัยสิริสุขชัยวุฒิกัลยาณมิตรชัยนรินทร์สื่อจินดาพรกัลยาณมิตรมานัสทรงกิติโชติกัลยาณมิตรวิภาสรักษกุลไทยกัลยาณมิตรจักรวาลสุทธิพงษ์คูณกัลยาณมิตรด็อกเตอร์จันทร์แสงสุวรรณวาวกัลยาณมิตรพรทิพย์วงทองเหลือกัลยาณมิตรเบญจวรรณวิชัยดิษฐ์กัลยาณมิตรณัชดามนเกียรติก้องชัยกัลยาณมิตรสมเกียรติเกาเล็กกัลยาณมิตรกฤษณาจันทร์สิริพงศ์กัลยาณมิตรพิมพ์ประพันธ์พิมพ์ภัทรยศกัลยาณมิตรขวัญฤดีเวณุอํานวยเวโรจน์กัลยาณมิตรวริยาสาคเรศกัลยาณมิตรผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุนีหงส์วิเศษกัลยาณมิตรธัญญนันท์สอนสันติกัลยาณมิตรสอนชัยกองแก้วกัลยาณมิตรรองศาสตราจารย์สำรวยกิติลาภานนท์กัลยาณมิตรบุญยวีศรีประเสริฐยิ่งกัลยาณมิตรจามรีกาญจนะกัลยาณมิตรถาวรบุญกล่อมกัลยาณมิตรปวีกลางประพันธ์กัลยาณมิตรวารีเจริญผาสุกกัลยาณมิตรชัยรัตน์วรปัญญาวงศ์กัลยาณมิตรพจวรรณสุรมนทวีกิจกัลยาณมิตรภูสดีวรปัญญาวงศ์กัลยาณมิตรทิติรัตน์พาเซนกัลยาณมิตรอมรรัตน์จีรปัญญากัลยาณมิตรรัชนีวรรณแก้วพรสวรรค์กัลยาณมิตรสว่างจิตแม็กควายกัลยาณมิตรอัมพาราธากัลยาณมิตรสุวรรณาตรีสุผลเรียนเชิญครับ
1: ขณะนี้ผู้แทนลูกหลานคุณยายผู้มีบุญกำลังขึ้นสู่แท่นประกอบพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยเพื่อบูชาพระรัตนตรัยเนื่องในวาระพรรษาแห่งการบรรลุธรรมเรียนเชิญทุกท่านพนมมือขึ้นน้อมนำใจกลับมาตั้งไว้ณศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดยังจิตให้เลื่อมใสในคุณแห่งพระรัตนตรัยอันไม่มีประมาณยอดกัลยาณมิตรผู้มีใจโชนิรันดร์ทุกท่านสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสให้โอวาทแก่เราพุทธสาวกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายที่เป็นอบทคือไม่มีเท้าก็ดีคือเป็นทวิบทคือมีสองเท้าก็ดีเป็นจตุรบทคือมีสี่เท้าก็ดีเป็นพหุบทคือมีเท้ามากก็ดีเป็นผู้มีรูปก็ดีไม่มีรูปก็ดีเป็นผู้มีสัญญาก็ดีไม่มีสัญญาก็ดีมีประมาณเท่าใดพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นยอดแห่งสัตว์ทั้งปวงเหล่านั้นสัตว์เหล่าใดเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าสัตว์เหล่านั้นย่อมได้ชื่อว่าเลื่อมใสในวัตถุอันเลิศเมื่อเลื่อมใสในวัตถุอันเลิศก็ย่อมได้ผลอันเลิศ

บัณฑิตผู้มีปัญญาผู้ปรารถนาบุญอันเลิศจึงเฝ้าเพียรทำการสักการะบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะยังผลบุญไพศาลให้บังเกิดแก่ตนเฉกเช่นเรื่องราวการจุดประทีปน้อมสักการะบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพระดาบสผู้มีปัญญาท่านหนึ่งย้อนไปเมื่อแสนกับที่ผ่านมาครั้งนั้นพระปทุมุตระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จมายังป่าใหญ่แห่งหนึ่งแล้วประทับนั่งขัดสมาธิคูบัลลังก์เข้านิโรธสมาบัติอยู่ณกลางป่าแห่งนั้นครั้งนั้นเช่นกันได้มีพระดาบสผู้มีบุญญาลาภได้มาเห็นภาพที่น่าทัศนาพระดาบสไม่ปล่อยโอกาสบุญให้ล่วงเลยผ่านไปดีจุดไฟให้ลุกโพลงสว่างสวยเป็นประทีปดวงใหญ่เพื่อน้อมบูชาแด่พระทศพลทั้งอย่างเฝ้าอารักขาพระศาสดามิยอมให้ประทีปดับมอดลงเลยเป็นเวลา7 วันด้วยอำนาจแห่งบุญนั้นทำให้ตลอดแสนกับพระดาบสท่านนี้ไม่เคยพลัดไปสู่อบายรื่นรมอยู่ในเทวโลกต่อเนื่องยาวนานถึง60,000 กับได้เป็นจอมเทวดาเสวยราชสมบัติในเทวโลก36 ครั้งได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิราช 1,000 ครั้งได้เสวยราชสมบัติอันไพบูลย์ในโลกมนุษย์300 ครั้งได้เป็นพระเจ้าประเทศราชอันไพบูลย์อีกขนานนับมิได้เมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ก็มีดวงตาอันเป็นทิพย์สามารถมองเห็นได้ไกล250 ชั่วธนูโดยรอบทุกเมื่อทั้งยังมีดวงประทีปบังเกิดขึ้นเพื่อท่านตลอดทั้งกลางวันและกลางคืนในภพชาติสุดท้ายได้บรรลุอรหัตผลกลายเป็นพระอรหันต์ผู้เชี่ยวชาญในด้านทิพยจักษุพระเถระผู้ทรงคุณอันเลิศรูปนี้คือพระอชิตเถระนั่นเองนี้คือพลานิสงส์แห่งการถวายดวงประทีปเป็นพุทธบูชาที่มิอาจกล่าวประมาณถึงผลแห่งบุญได้ดุจเดียวกับการจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในครั้งนี้เมื่อเรายังจิตให้เลื่อมใสศรัทธาในคุณอันไม่มีประมาณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพลานิสงส์แห่งบุญนับอสงไขยย่อมบังเกิดขึ้นแก่ทุกท่านอย่างเป็นอัศจรรย์

ได้จุดเทียนใจไฟนิรันดร์นันทชัยบูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ทุกท่านตั้งใจนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะปรับท่านั่งให้ถูกส่วนให้เลือดลมในตัวเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะจ๊ะแล้วก็ปล่อยวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งคลายความผูกพันจากคนสัตว์สิ่งของให้ปล่อยวางใจไม่เกาะเกี่ยวกับสิ่งใดๆทั้งสิ้นทำประหนึ่งว่าเราอยู่คนเดียวในโลกแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะให้ใจของเราใสๆใจกลิ้งเกลียงให้ใจใสๆใจเกลี้ยง

นุ่มอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่บริเวณกลางท้องเราเนี่ยในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะหรือจำง่ายๆว่าอยู่ในบริเวณกลางท้องทำใจให้ใสๆให้ใจเย็นๆให้ใจแตะไปเบาๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดดังกล่าวนี้นะจ๊ะสำหรับผู้มาใหม่ให้นึกถึงภาพบริกรรมนิมิตเป็นเพชรเม็ดใสๆขนาดไหนก็ได้นะจ๊ะที่เรานึกได้อย่างง่ายๆนึกได้อย่างสบายๆแล้วก็ผ่อนคลายให้นึกถึงเพชรเม็ดนั้นนะจ๊ะกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ว่าใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญให้นึกง่ายๆนึกธรรมดาธรรมดาง่ายๆคล้ายกับเรานึกถึงภาพดอกกุหลาบภาพดอกไม้หรือภาพดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวในอากาศให้นึกธรรมดาธรรมดาน่ะง่ายๆอย่างสบายสบายต้องสบายสบายต้องผ่อนคลายต้องใจใสใสต้องใจเย็นเย็นให้นึกถึงเพชรเม็ดนั้นหรือดวงใสๆอย่างสบายๆพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆโดยให้เสียงคำภาวนาดังออกมาจากในกลางท้องของเราอย่างง่ายๆภาวนาในใจว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเรื่อยไปเลยสัมมาอรหังก็แปลว่าทำกายวาจาใจของเราให้สะอาดให้บริสุทธิ์จะได้ห่างไกลจากสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตเพราะนั้นภาวนาไปเรื่อยๆสัมมาอรหัง

ังสัมมาอรหังกี่ครั้งก็ได้จนกว่าเราจะพอใจคือใจมันหยุดนิ่งๆ นุ่มอยากว่าหยุดใจหรือวางใจนิ่งเฉยๆอยู่ที่กลางกายหรือกลางท้องของเราอยากจะหยุดนิ่งอย่างเดียวโดยไม่ต้องภาวนาสัมมาอรหังถ้าความรู้สึกเกิดขึ้นอย่างนี้เนี่ยเราก็ไม่ต้องภาวนาสัมมาอรหังอีกต่อไปแต่ว่าเมื่อใดใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นแล้วจึงย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรหังใหม่อย่างง่ายๆอย่างสบายๆผ่อนคลายใจเย็นๆเพราะฉะนั้นคำภาวนาสัมมาอรหังนี้จึงเป็นคำสากลที่มีความหมายเป็นสากลไม่ขัดแย้งต่อความเชื่อใดๆทั้งสิ้นคือแปลว่าทำใจของเราให้บริสุทธิ์จะได้ห่างไกลจากสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตคำภาวนานี้ใครจะภาวนาก็ได้ก็จะเป็นเครื่องการจิตกลั่นใจของเราให้ใสๆให้บริสุทธิ์ใจยิ่งบริสุทธิ์ความสุขความสะอาดของใจก็จะได้บังเกิดขึ้นความเบากายเบาใจสบายกายสบายใจก็จะบังเกิดขึ้นกับตัวของเราอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเพราะฉะนั้นให้ตรึกนึกไปเรื่อยๆถึงเพชรเม็ดนั้นนะจ๊ะซึ่งเป็นดวงใสๆให้ใสบริสุทธิ์สว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะสำหรับผู้มาใหม่ส่วนผู้ที่มาเป็นประจำอยู่แล้วรู้จักวิธีการทำอยู่แล้วแล้วก็มีความมุ่งมั่นที่จะใช้วันเวลาในพรรษานี้ทุกอนุวินาทีเป็นใบเพื่อการแสวงหาที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงสำหรับชีวิตเราซึ่งอยู่ภายในจะแสวงหาให้ได้ก็ให้ทำอย่างที่เราเคยทำนะจ๊ะหาที่พึ่งให้ได้ซึ่งเราเป็นนักเรียนเก่าก็รู้อยู่แล้วว่าอยู่ในกลางกายเป็นดวงธรรมใสๆบ้างเป็นองค์พระใสๆบ้างก็ค่อยๆประคองใจไปให้

นุ่มๆเบาๆสบายสบายตั้งสบายสบายตั้งผ่อนคลายตั้งใจเย็นๆใจตั้งเย็นๆจึงจะถึงที่พึ่งภายในได้อย่างง่ายๆตั้งง่ายๆจึงจะถูกหลักวิชาถ้ายากๆไม่ใช่ต้องง่ายๆต้องสบายๆต้องผ่อนคลายต้องใจเย็นๆนะจ๊ะมาเราทราบอย่างนี้ดีแล้วต่อจากนี้ไปก็ต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

ริสุทธิ์นี้แล้วต่อจากนี้ไปลูกทุกคนนั่งพับเพียบหลับตาพนมมือขึ้นพร้อมกันนะจ๊ะอันมยังมุตสาภาควาโตอุปภาค

สัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

0: สัมพุทธัสสะข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ขอนอบน้อมบูชา
1: ขอนอบน้อมบูชา
0: พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
1: พระพุทธพระธรรมพระสงฆ
0: ์และมหาปูชนียาจารย
1: ์และมหาปูชนียาจารย
0: ์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาธรรมกาย
1: ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาธรรมกาย
0: ด้วยเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัย
1: ด้วยเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัย
0: ในพรรษาแห่งการเข้าถึงธรรมนี
1: ้ในพรรษาแห่งการเข้าถึงธรรมนี
0: ้ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ได้ตั้งใจปฏิบัติธรรม
1: ได้ตั้งใจปฏิบัติธรรม
0: ให้เข้าถึงพระธรรมกาย
1: ให้เข้าถึงพระธรรมกาย
0: และทุ่มใจสร้างบารมี
1: และทุ่มใจสร้างบารมี
0: อย่างเต็มที่เต็มกำลัง
1: อย่างเต็มที่เต็มกำลัง
0: ขออานิสงส์แห่งบุญนี้
1: ขออานิสงส์แห่งบุญนี้
0: จงดลบันดาลให้
1: จงดลบันดาลให้
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ได้ประสบความสำเร็จในชีวิต
1: ได้ประสบความสำเร็จในชีวิต
0: ในธุรกิจหน้าที่การงาน
1: ในธุรกิจหน้าที่การงาน
0: และสิ่งที่พึงปรารถนา
1: และสิ่งที่พึงปรารถนา
0: ให้มีมหาสมบัติอัศจรรย
1: ์ให้มีมหาสมบัติอัศจรรย
0: ์ท่านใช้สร้างบารมี
1: ท่านใช้สร้างบารมี
0: ในปัจจุบันชาตินี
1: ้ในปัจจุบันชาตินี
0: ้ให้มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง
1: ให้มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง
0: มีกำลังใจที่เข้มแข็ง
1: มีกำลังใจที่เข้มแข็ง
0: ในการทำหน้าที่ผู้นำบุญ
1: ในการทำหน้าที่ผู้นำบุญ
0: ยอดกัลยาณมิตร
1: ยอดกัลยาณมิตร
0: เมื่อไปชักชวนผู้มีบุญใด
1: เมื่อไปชักชวนผู้มีบุญใด
0: ให้มาสร้างบารมี
1: ให้มาสร้างบารมี
0: เป็นประธานกองกฐินธรรมชัย
1: เป็นประธานกองกฐินธรรมชัย
0: ขอให้สำเร็จเป็นอัศจรรย
1: ์ขอให้สำเร็จเป็นอัศจรรย
0: ์ให้เข้าถึงฐานะอันประเสริฐ
1: ให้เข้าถึงฐานะอันประเสริฐ
0: ที่เลิศทั้งมนุษย์สมบัติ
1: ที่เลิศทั้งมนุษย์สมบัติ
0: ทิพยสมบัติ
1: ทิพยสมบัติ
0: และนิพพานสมบัติ
1: และนิพพานสมบัติ
0: ให้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอด
1: ให้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอด
0: ในวิชาธรรมกาย
1: ในวิชาธรรมกาย
0: มีดวงปัญญาสว่างไสว
1: มีดวงปัญญาสว่างไสว
0: มีญาณทัศนะกว้างไกล
1: มีญาณทัศนะกว้างไกล
0: มีดวงตาแจ่มใส
1: มีดวงตาแจ่มใส
0: ทั้งมังสะจักษุ
1: ทั้งมังสะจักษุ
0: ทิพยจักษุ
1: ทิพยจักษุ
0: ปัญญาจักษุ
1: ปัญญาจักษุ
0: สมันตจักษุ
1: สมันตจักษุ
0: และธรรมจักษุ
1: และธรรมจักษุ
0: ให้ได้บรรลุธรรม
1: ให้ได้บรรลุธรรม
0: ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: และพระเดชพระคุณหลวงปู
1: ่และพระเดชพระคุณหลวงปู
0: ่พระมงคลเทพมุนี
1: พระมงคลเทพมุนี
0: สดจันทสโร
1: จันทสโร
0: พระผู้ปราบมาร
1: พระผู้ปราบมาร
0: และคุณยายอาจารย
1: ์และคุณยายอาจารย
0: ์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูง
1: มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูง
0: ให้ความปรารถนาทั้งมวล
1: ให้ความปรารถนาทั้งมวล
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: จงเป็นผลสำเร็จ
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: จงเป็นผลสำเร็จ
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: จงเป็นผลสำเร็จ
0: ได้อนุภาพแห่งพระธรรมกาย
1: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
0: ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ทุกๆพระองค์
1: ทุกๆพระองค์

คานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังวันตาวิสัพโสเตทลตาสุกิตาวิลุณหาพุทธศาสเนอโรคาสุกิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธัมมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีพระ

0: ทบทวนโอวาทวันอาทิตย์ที่6กันยายนพุทธศักราช2569บุญกฐินเส้นทางมหาเศรษฐีข้ามชาติเราผ่านวันเข้าพรรษามากี่วันแล้ว
1: 38วันครับ
0: เหลืออีกกี่วันจะออกพรรษา
1: 50วันครับ
0: หลังวันออกพรรษาเราจะเข้าสู่เทศกาลมหาเศรษฐีข้ามชาติคือเทศกาลทอดกฐินกันนะ
1: สาธุ
0: การทอดกฐินเป็นมหากาลทานที่ปีหนึ่งมีครั้งเดียวดังนั้นในชีวิตหนึ่งเราจะมีโอกาสได้ทอดกฐินสักกี่ครั้งแถมในบางกับก็ไม่มีการทอดกฐินเลยด้วยเนื่องจากไม่มีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นการทำบุญทอดกฐินไม่ได้เป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาแต่เป็นสิ่งที่เหนือธรรมดา
1: สาธุ
0: ยิ่งเป้าหมายของเราคือไปถึงที่สุดแห่งธรรมหากมีบุญน้อยก็ไปไม่ถึงไปไม่ได้ก็เหมือนกับเราจะไปโลกพระจันทร์เราจะขี่จักรยานไปได้หรือมันก็ต้องไปด้วยยานพาหนะที่มีกำลังมากๆและที่สำคัญบุญทอดกฐินเป็นบุญพิเศษที่จะรื้อผังจนให้สิ้นเชื้อไม่เหลือเศษยิ่งเมื่อทำถูกทักขิไนยะบุคคลบุญที่เกิดขึ้นเป็นอสงไขยอัปปมานังนับกันไม่ท้วนเลย
1: สาธุ
0: ตอนนี้เรายังมีชีวิตอยู่มีทรัพย์อยู่มีเนื้อนาบุญอยู่ดังนั้นก็ให้รีบมีศรัทธาเสียเถอะแม้ทรัพย์น้อยแต่หัวใจเลื่อมใสเกินร้อยก็ได้บุญใหญ
1: ่สาธุ
0: บางคนบอกว่าก็ทำบุญมาเยอะแล้วอย่าลืมนะว่าการสร้างบุญบารมีก็ต้องทำทีเพื่อที่ว่าบาปจะไม่ได้ช่องส่งผลและเพื่อผังสำเร็จของเราที่เราตั้งความปรารถนาไว้จะได้หนาแน่นยิ่งขึ้นไม่ใช่ชะล่าใจว่าเราก็ทำบุญมาตั้งเยอะแล้วอย่าลืมวิบากกรรมที่ติดตัวเรามาข้อผิดพลาดที่มันติดข้ามชาติกันมาคอยโอกาสที่จะได้ช่องส่งผลซึ่งมีวิธีป้องกันประการเดียวคือการสั่งสมบุญเพราะบุญเท่านั้นที่สามารถสู้กับกระแสบาปได้อย่างอื่นสู้ไม่ได้จะใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ใดๆก ก็สู้กับบาปศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้สู้ได้เพียงประการเดียวคือบุญ
1: สาธุ
0: เพราะกิเลสอาสวะนี่แหละที่สอนให้เราตระหนี่ซึ่งถ้าหากเราเชื่อตามกิเลสที่คอยบังคับก็เท่ากับเรายอมให้เขาเอาผังจนถาวรที่ดำมืดยาวเหยียบมาใส่ไว้ติดอยู่ในกลางกายอุปมาก็คล้ายๆกับไฟฟ้าที่เปิดสว่างไว้อยู่ตามเสาไฟข้างทางแต่พอเขาดับสวิตช์ไฟทีเดียวไฟฟ้าทั้งร้อยเสาหรือพันเสาก็ดับลงทั้งหมดแต่พอเราตัดใจได้ถึงจุดหนึ่งดับความตระหนี่ไปเลยดับความมืดไปใจก็จะเบิกบาน

0: ไหลบุญก็สอดเข้าไปเต็มที่จากจนถาวรไปเป็นรวยถาวร
1: สาธุ
0: บุญกฐินนี้จะส่งผลทำให้เราได้สมบัติอัศจรรย์ท่านใช้ในการสร้างบารมีที่แม้เราจะหนีปีนขึ้นต้นไม้ไปก็หนีสมบัตินี้ไม่พ้นเพราะถ้าหากเรามีหัวใจอัศจรรย์เราก็จะได้สมบัติอัศจรรย์ดังนั้นใครอยากรวยให้มาทอดกฐินเพราะกฐินสามัคคีคือเส้นทางมหาเศรษฐีของตัวเรา
1: สาธุ
0: เมื่อพูดถึงเรื่องความรวยแล้วก็ต้องย้อนกลับไปที่หลักการพื้นฐานว่าคนเราจะรวยต้องมีบุญบุญเก่าที่เราอาจไม่รู้ว่าเรามีมากน้อยเพียงใดแต่บุญใหม่เราต้องสร้างต้องสั่งสมเพราะคนมีบุญสมบัติจะมาหาแต่คนบุญน้อยต้องไปหาสมบัติแล้วหาก็ไม่ค่อยจะเจอคนมีบุญมีหนูตายตัวเดียวยังมีวิธีการแสวงหาทรัพย์จนเป็นเศรษฐีได้สายสมบัติสำคัญนะลูกสมบัติมันผ่านมาแล้วก็ผ่านไปตลอดเวลาแต่สมบัติจะมุ่งเข้าหาผู้มีบุญถ้าใครมีบุญก็จะ

0: ครอบครองได้ส่วนใครไม่มีบุญสมบัติก็ผ่านไปอยากได้สมบัติอัศจรรย์ก็ต้องทำบุญในแหล่งเนื้อนาบุญและทำแบบสุดๆไปเลยแล้วต้องปลื้มทั้งก่อนทำกำลังทำและหลังจากที่ทำไปแล้วผู้มีบุญมากๆเวลามาเกิดสมบัติจะมารอท่าเลยนะแบบไม่ต้องเหนื่อยแถมเป็นสมบัติอัศจรรย์สมบัติอจินไตยระดับที่เราจะนึกไม่ถึงเลยถ้าอยากรวยก็ต้องเอาชนะความตระหนี่ความหวงแหนในทรัพย์แล้วก็ทำในแหล่งเนื้อนาบุญอย่างนี้เราก็จะมีสมบัติมาคอยท่าเหมือนผู้มีบุญในการก่อนได้จ้า
1: สาธุ
0: ที่สำคัญต้องทำให้สม่ำเสมอเพราะสมบัติจะมาต้องมีบุญไปดึงดูดมาหลักวิชาเป็นอย่างนั้นบุญต่อบุญสมบัติต่อสมบัติถ้าเราเว้นวรรคการทำบุญสมบัติก็จะเว้นวรรคเราทำทีก็รวยทีทำทีก็รวยทีสมบัติจะตะเกียกตะกายมาหาผู้สั่งสมบุญสมบัติจะอยู่กับเราก็ต่อเมื่อเรามีบุญถ้าหมดบุญสมบัติก็เปลี่ยนมือไปให้เราคิดดีพูดดีทำดีทำใจใสใสนึกถึงความปลื้มถ้าทำได้อย่างนี้บุญก็จะไหลมาอย่างเต็มที่เวลาสายสมบัติบังเกิดจะรวยทันอกทันใจทันใช้ทันทีทันใดทันควันทันทุกทาน
1: สาธุ
0: หากเราจะสร้างมหาทานบารมีแล้วจะได้บุญมากๆแบบไม่มีประมาณนั้นฐานของใจก็ต้องบริสุทธิ์ต้องเกลี้ยงใสๆใจต้องเย็นๆถ้าเราทำอย่างนี้ได้ทำน้อยก็จะได้บุญมากทำมากก็จะได้บุญเยอะๆถวายแล้วปลื้มบุญก็ยิ่งทับทวีเข้าไปอีก
1: สาธุ
0: ทำบุญยิ่งปลื้มยิ่งรวยถ้าทำบุญแล้วไม่ปลื้มก็ขาดทุนมาทำบุญกฐินเพื่อไปเชื่อมสายสมบัติแล้วเดี๋ยวมหาอัตจะมาหาเรา
1: สาธุ
0: ทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยเปิด MV มหาอัตถ 3.30 นาที

0: พวกเรานะตั้งใจสร้างบุญกันอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายอย่างนี้หลวงพ่อขออนุโมทนาบุญด้วยกันทุกคนแหละเนอ
1: สาธุ
0: เจ้าค่ะบุญนี้จะติดตามเราไปทุกภพทุกชาตินั่นแหละคุณยายบอกมันมีสองอย่างที่จะตามตัวเราไปหนึ่งคือบุญที่เราสร้างสมกันเอาไว้อย่างดีแล้วนี้เราสร้างอย่างทีอย่างนี้แหละเพราะคุณยายนะตรวจแล้วตรวจอีก

0: ทำให้ทีมีช่องทางเมื่อไรเดี๋ยวอย่างอื่นมันจะเข้ามาแทรกซะเพราะต้องทำทีและเรื่องที่สองที่คู่กันไปกับบุญคือนิสัยดีๆที่จะตามติดตัวเราเหมือนเงาตามตัวไปด้วยของสองอย่างนี้มันคู่กันนิสัยปลื้มนี่จะติดตามตัวเราไปคนปลื้มทุกครั้งที่ทำบุญหน้าปลื้มปลื้มมันต่างกับหน้าไม่ปลื้มนะ
1: ครับ
0: อันนี้ต้องชัดได้เคยท่านไปตรวจมาแล้วท่านก็เล่าให้ฟังบอกว่าสองคนนี่แหละไปทำบุญด้วยกันไปพร้อมๆกันนี่แหละแต่ว่าคนหนึ่งทำบุญแล้วก็ปลื้มอีกคนหนึ่งทำบุญแล้วไม่ปลื้มเสียอารมณ์ก็ง่ายแดดร้อนนิดหน่อยก็อารมณ์ไม่ค่อยจะดีเพียงเท่านี้เท่านั้นแหละบุญมันจะหกไปสองคนพี่น้องสองสามีภรรยาไปทำบุญคนหนึ่งทำบุญไปก็ปลื้มไปบุญก็ได้เยอะหน้าก็บานเชียวนั่นคนทำบุญแล้วปลื้มแต่ไปด้วยกันนั่นแหละทำบุญแล้วไม่ปลื้มไม่น่าเชื่อเพราะความไม่ปลื้มนี่เองกระทบแดดกระทบลมกระทบอะไรที่ไม่ถูกใจแม้น้อยก็โกรธซะแล้วละโลกไปแล้วอ้าวกลายไปเป็นยักษ์ซะชิบนะสามีภรรยาตัวเองไปเป็นเทวดานางฟ้าตัวเองอารมณ์ไม่ค่อยดีบ่อยๆละโลกกลายไปเป็นยักษ์ซะชิบแล้วก็เลยได้ความต่อมาอีกด้วยยักษ์พวกนี้เองความที่บุญมันไปหกหกหล่นๆอย่างนี้ละโลกไปแล้วอย่างดีก็มีวิมานเหมือนกันมีวิมานเหนือจากพื้นมนุษย์ก็เพียงแค่1 โยชน์ก็คือ16 กิโลเมตรซึ่งก็ไม่ใช่สูงเท่าไหร่เพราะฉะนั้นแม้มนุษย์นะมันเผาขยะหน่อยเดียวละขยะกลิ่นขยะไม่หอมนั่นแหละมันก็ลอยไปถึงวิมานซึ่งมันอยู่16 โยชน์นี่แหละอ๋อที่อยู่เพียง16 กิโลเมตรนี่แหละนี่มันต่างกันอย่างนี้แล้วก็ปรากฏว่าทำไมดินฟ้าอากาศของเรามันวิปริตบางยุคบางสมัยก็บอกว่าบางยุคบางสมัยที่คนทำบุญไม่ค่อยปลื้มนี่แหละไปเกิดเยอะไปรวมกันเข้าพอใครเขาเพียงแค่เผาขยะที่พื้นมนุษย์นี่เขาเองก็เดือดร้อนเขาบอกว่านี่แหละที่ไอ้ฝุ่นที่มันคลุ้งอยู่ขณะนี้เนี่ยที่มนุษย์เผาป่าเผาขยะแล้วไม่ระวังเนี่ยมันก็ไปรบกวนเขาถ้าเขาจะช่วยมนุษย์เนี่ยเขาก็ทำได้ฤทธิ์เขาพอมีบุญเขาพอมีแต่เขาไม่ช่วยหรอกถามว่าทำไมไม่ช่วยล่ะเขาบอกถ้ามาช่วยมนุษย์เขาทำยังไงเขาก็ทำให้ฝนตกสักหน่อยเดียวละ ฝุ่นพวกนี้

ก็หมดไปแต่เขาไม่ทำเพราะว่าเขาบุญน้อยถ้าทำให้ฝนตกช่วยให้ฝุ่นหมดบุญของเขามันน้อยเดี๋ยวบุญก็จะหมดไปด้วยเขาก็เลยไม่ทำเมื่อเขาไม่ทำเนี่ยแม้แต่เชื้อโรคต่างๆที่มันอยู่บนพื้นมนุษย์มันมีข้องมันอยู่แล้วมันก็เลยได้โอกาสระบาดอ๋อเชื้อโรคระบาดเพราะว่าอากาศแปรปรวนแล้วพวกนั่นแหละพวกยักษ์พวกนี้แล้วมันไม่ช่วยเราจังโรคต่างๆก็ระบาดดินฟ้าอากาศแปรปรวนเหมาะแก่อหิวาอหิวาก็จะมาระบาดเหมาะแก่ไข้หวัดแค่หวัดจะมาระบาดเหมาะแก่โควิดมันก็จะมาแต่ว่าถ้ามนุษย์ตั้งใจทำบุญแล้วก็กรวดน้ำให้ด้วยยักษ์บอกว่าพอมนุษย์กรวดน้ำให้เขาก็ได้บุญพอเขาได้บุญเขาเพิ่มเขาก็เลยเต็มใจที่จะช่วยทำให้ฝนตกแล้วโรคก็หยุดระบาดง่ายๆอย่างนี้แหละนี่เป็นตัวอย่างตกลงอ๋อมนุษย์ก็ต้องอาศัยยักษ์อาศัยเทวดาเหมือนกันเพราะว่าพวกยักษ์พวกเทวดานี่เราขาดฝนเขาก็ช่วยเอาฝนมาให้ได้พายุกระหน่ำโลกมนุษย์หนักๆเขาก็ช่วยให้มันเบาลงไปได้นี่เขาก็มีฤทธิ์อย่างนี้เหมือนกันแต่ว่าถ้าเราไม่ทำบุญเราไม่ได้กรวดน้ำพวกนี้เขาก็หวงฤทธิ์หวงบุญเขาก็ไม่ช่วยเราก็เดือดร้อนตกลงช่วยจำไว้ด้วยเฮ้อมนุษย์ก็ต้องพึ่งยักษ์พึ่งเทวดายักษ์เอ๋ยเทวดาเอ๋ยก็ต้องพึ่งมนุษย์เพราะฉะนั้นนะวันนี้ทำบุญใหญ่ก็เดี๋ยวกลับไปแล้วไปคืนนี้นึกอธิษฐานแบ่งบุญให้ทั้งยักษ์ทั้งเทวดาและที่ช่วยกันดูแลมนุษย์ดูแลพระพุทธศาสนาดูแลคนดีนะให้บุญเขาด้วยเขาก็จะได้ดูเราเมื่อเขาดูเราแล้วเราเป็นสุขไม่เดือดร้อนจะทำมาค้าขายอะไรก็ทำมาค้าขึ้นเดี๋ยวก็มีทรัพย์มาทำบุญเยอะๆอีกโดยเฉพาะกฐินปีนี้นะตั้งใจทำบุญให้เต็มที่ทำบุญเต็มที่อย่างนี้เราก็ได้บุญเยอะแล้วนิสัยปลื้มในบุญก็ติดตัวไปด้วยอีกแล้วกรวดน้ำไปด้วยผู้ที่รอให้เรากรวดน้ำรอรับบุญจากเราเขาก็ได้บุญเยอะแล้วเขาก็ได้ปลื้มไปกับเราด้วยแล้วเขาก็จะย้อนกลับมาดูแลเราได้อีกด้วยมันพึ่งกันไปอย่างนี้นะเมื่อรู้อย่างนี้แล้วตั้งใจทำบุญตั้งใจอุทิศส่วนกุศลแผ่บุญบารมีของเราไปให้ทั่วท่วนหน้าแล้วก็ฝากไว้ด้วยไม่เฉพาะแต่ เทวดาแต่ยักษ์ที่อยู่ใกล้ๆเราที่จะต้องแบ่งบุญอุทิศให้เขาด้วยเนี่ยแม้แต่ฝากไว้แม้แต่บรรพบุรุษของเราเองหรือบรรพบุรุษที่ช่วยกันสร้างชาติไทยมาก็ดีช
ช่วยกันสร้างชาติไทยมาตั้งแต่ยุคไหนๆทำให้เรามีแผ่นดินไทยเอาไว้อยู่ก็ดีที่ช่วยกันรักษาพุทธศาสนาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลนานมามาถึงพวกเราในยุคนี้ก็ดีถ้าเราช่วยกันกรวดน้ำอุทิศให้ท่านเหล่านี้ด้วยก็นอกจากท่านเหล่านั้นจะปลื้มใจแล้วก็ดูแลเราให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วยังไม่พอเราก็จะได้เป็นคนที่มีธรรมอันยิ่งใหญ่คือไม่เนรคุณใครเพราะเราก็จำไม่ได้

0: ว่าใครมั่งบรรพบุรุษของเราคนไหนมั่งที่รักษาพระพุทธศาสนาตั้งแต่2,000กว่าปีมาถึงพวกเราเป็นทอดๆเนี่ยใครบ้างที่สร้างประเทศไทยมาให้เราอยู่เนี่ยเราจำท่านไม่ได้หรอกแต่ท่านก็คอยบุญเราอยู่เหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่เสียชีวิตในระหว่างสงครามรักษาประเทศชาติหรืออุบัติภัยในขณะสร้างประเทศสร้างชาติเนี่ยท่านก็ได้บุญน้อยไปเพราะต้องเสียชีวิตไปเร็วเพราะฉะนั้นนะทำบุญเองแล้วก็กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้เยอะๆยิ่งพ่อแม่ปู่ย่าตาทวดของเราในวงตระกูลของเราก็เหมือนกันกรวดน้ำอุทิศบุญกุศลให้ท่านเยอะๆด้วยนะก็ขออนุโมทนาล่วงหน้ากับลูกหลานหลวงปู่ครูแม่ใหญ่คุณยายอาจารย์ที่รู้พระคุณคนตั้งใจตอบแทนบุญคุณแม้บรรพบุรุษผู้รักษาประเทศชาติรักษาศาสนามาให้เราทุกวันนี้ขอให้บุญนี้ก็ติดตามคุ้มครองเราตลอดไปไม่เราว่าจะละเอียดย่างไปถึงไหนเกิดไปในภพชาติใดๆเบื้องหน้าก็ให้มีบุญติดตัวไปเยอะๆมาหาสมบัติจะได้มาหาเราเองไม่ต้องไปตามหาสมบัติแล้วไปถึงไหนก็ให้มีแต่ผู้มีบุญผู้รู้พระคุณเราก็ช่วยติดตามดูแลรักษาเราไปพร้อมๆกันด้วยจงทุกท่านและเนอ
1: สาธุ
0: ด้วยอำนาจกุศลผลบุญที่พวกเราเนี่ยได้ทำหน้าที่ชาวพุทธครบทั้ง4ประการอย่างนี้ตลอดชีวิตของพวกเราที่ผ่านมาคือ1ก็ได้ตั้งใจศึกษาธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำให้เรารู้เรื่องบุญเรื่องบาปเป็นอย่างดี 2. แล้วเราก็ได้ปฏิบัติธรรมคือรู้เรื่องบุญเรื่องบาปดีแล้วก็เว้นบาปตั้งใจสร้างบุญตั้งใจ

พันธชนเพื่อนบ้านทั้งหลายให้ร่วมเข้าวัดปฏิบัติธรรมตามมาใครร่วมเข้าวัดปฏิบัติธรรมตามมาเขาก็ได้รับบุญได้รับความสุขได้รับความปลาปลื้มใจทั้งหลับทั้งตื่นทั้งยืนเดินนั่งนอนอย่างกับเรายิ่งกว่านั้นพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายก็สามารถเผยแผ่อย่างลึกลงไปในใจของชาวโลกกว้างขวางยิ่งขึ้นนี้ก็เป็นการเผยแผ่ธรรมมาตลอดชีวิตของพวกเรายิ่งไปกว่านั้นคราวใดที่พระศาสนามีภัยจะภัยจากดินฟ้าอากาศแปรปรวนน้ำท่วมไฟไหม้แผ่นดินไหวพายุกระหน่ำวัดวาอารามเสียหายพระสงฆ์องค์เดนเดือดร้อนเราก็ไปช่วยกันบูรณะซ่อมแซมพัฒนาวัดวาอารามให้ดีขึ้นไปกว่าเดิมอีกด้วยพระสงฆ์องค์เดนท่านก็เป็นสุขได้บำเพ็ญสมณธรรมของท่านเต็มที่เราก็มีที่สร้างบุญต่อเนื่องไม่ขาดสายอีกเหมือนกันเราปกป้องธรรมของพระพุทธเจ้าจากภัยศาสนามาอย่างนี้คราวใดโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนเราป้องกันรักษาชีวิตเราของเราได้อย่างรัดกุมอย่างไรก็ไม่ปล่อยปละละเลยพระเนนให้เดือดร้อนเพราะโรคภัยได้ช่วยดูแลพระดูแลเนนเป็นอย่างดีให้พ้นจากภัยโรคภัยไข้เจ็บนี่แหละนี้ก็เป็นการปกป้องธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยอีกวิธีหนึ่งและคราวใดที่คนภัยคนพาลมารุกรานวัดมาโจมตีวัดโจมตีคำสอนในพระศาสนาเราก็ลุกขึ้นมาช่วยกันแก้ลุกขึ้นมาปกป้องวัดของเราแบบสงบคือเข้าวัดแล้วมาช่วยกันสวดมนต์ปฏิบัติธรรมกันอย่างต่อเนื่องแสดงให้เขาดูว่าวัดเรานี่ดีจริงๆสร้างขึ้นมาเพื่อจะพาชาวโลกเนี่ยให้หมดกิเลสไปพระนิพพานจริงๆให้เขาเห็นชัดๆเขาเห็นชัดแล้วเขาก็จะได้ย้อนไปประพฤติปฏิบัติธรรมตามเรามาด้วยแม้นี้ก็เป็นการปกป้องทำให้พ้นภัยอีกอย่างหนึ่งพวกเราลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อธรรมชโยและคุณยายอาจารย์ทั้งภายในประเทศและนอกประเทศได้ปฏิบัติตนสมเป็นชาวพุทธแท้ครบทั้งสี่ประการตลอดมาทั้งศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมเผยแผ่ธรรมปกป้องธรรมมาอย่างนี้สมเป็นลูกพระพุทธเจ้าตัวจริงชาวพุทธพันธุ์แท้หลวงพ่อขอใช้สิทธิความเป็นลูกพระพุทธเจ้าตัวจริงเป็นชาวพุทธพันธุ์แท้ของพวกเรานี้อันราธนาบุญบารมีรัศมีกำลังฤทธิ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันตเจ้าทุกพระองค์นับอสงไขยพระองค์ไม่ท้วนปรากฏด้วยพระธรรมกายในอายตนะนิพพานขอใช้สิทธิตรงนี้อันราธนาบุญบารมีรัศมีกำลังฤทธิ์ของบรรพบุรุษของบุรพาจารย์ของเราที่ร่วมกันสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลนานมาจนกระทั่งมาถึงพวกเราในยุคนี้รวมทั้งบรรพบุรุษบุรพา

ชนของเราที่ร่วมกันสร้างประเทศสร้างชาติกันมาให้เราได้อยู่อาศัยตลอดจนบุญบารมีรัศมีกำลังฤทธิ์ของพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อธรรมชโยของคุณยายอาจารย์และบุญบารมีรัศมีกำลังฤทธิ์ของพวกเราทั้งหลายที่ร่วมสร้างเคียงบ่าเคียงไหล่กันมานับอสงไขยภพชาติไม่ถ้วนตั้งแต่ชาติแรกที่เกิดมาเป็นมนุษย์จนกระทั่งมาถึงชาตินี้วันนี้และที่จะเคียงบ่าเคียงไหล่สร้างให้มันยิ่งยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้าให้บุญบารมีรัศมีกำลังฤทธิ์ทั้งหลายเหล่านี้จงประมวลรวมกันเข้าด้วยกันบังเกิดเป็นดวงบุญดวงใหญ่สว่างสวยยิ่งกว่าดวงอาทิตย์ยามเที่ยงชุ่มช่ำเยือกเย็นยิ่งกว่าดวงจันทร์ในคืนวันเพ็ญให้ดวงบุญดวงนี้จงมาสถิตสถาพรที่ศูนย์กลางกายของพวกเราแต่ละท่านแต่ละคนแล้วก็ติดตามคุ้มครองป้องกันตัวของเราด้วยลูกหลานว่านเครือเนื้อหน่อบริวารชนของเราด้วยให้ปราศจากสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยสัพพอุปัตถวะอันตรายใดๆก็อย่ามาแผ่วผ่านได้เลยอายุ

ก็ขอให้มั่นขวัญก็ขอให้ยืนจะได้อยู่สร้างบุญสร้างบารมีต่อไปอีกนานๆให้บุญดวงนี้ติดตามคุ้มครองป้องกันธุรกิจการงานอาชีพของเราด้วยให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองไม่มีที่สิ้นที่สุดกันแล้วจะได้มีกำลังทรัพย์มาทนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่โลกเอาไว้ดับทุกข์ดับโศกชาวโลกต่อไปอีกนานแสนนานให้บุญดวงนี้ตามกลั่นทั้งกายกลั่นทั้งใจของพวกเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์สามารถทำใจหยุดใจนิ่งก็ได้ง่ายเข้าถึงพระธรรมกายในตัวก็ได้ง่ายแตกฉานธรรมะและสัพพวิชาการทั้งหลายในโลกก็ได้โดยง่ายไปทุกภพทุกชาติตราบใดยังต้องเวียนว่ายสร้างบารมีปราบกิเลสปราบมารในวัฏสงสารไม่ว่าพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อธรรมชโยและคุณยายอาจารย์ของพวกเราท่านจะลงมาสร้างบารมียุคไหนๆในภายภาคหน้าก็ให้บุญนี้ละพาเราไปไปเป็นลูกหลานใกล้ชิดลูกศิษย์สนิทสนมให้ท่านขนาบแล้วขนาบอีกไม่มีหยุดให้เราบริสุทธิ์กายวาจาใจตามท่านแตกฉานวิชาธรรมกายวิชาปราบมารตามท่านเหมือนอย่างเป็นเงาตามตัวท่านไปทุกย่างก้าวและเมื่อถึงวันเกิดแต่ละชาติในภายภาคหน้าก็ให้บุญนี้อีกเหมือนกันพาเราไปเกิดในครอบครัวธรรมกายครอบครัวมหาปราชญ์มหาบัณฑิตมหาเศรษฐีใจบุญเกิดแล้วก็ให้สามารถระลึกชาติได้ตั้งแต่ยังเยาว์วัยเช่นเดียวกับพระโพธิสัตว์เจ้าทั้งหลายระลึกให้เห็นการสร้างบุญสร้างบารมีของเราแต่ละชาติละชาติชัดเจนจะได้ไปพัฒนาการสร้างบารมีให้ก้าวกระโดดต่อไปอีกพร้อมกับการเกิดการระลึกชาติได้ให้บุญนี้และไปตามอมหาสมบัติจักรพรรดิตักใช้เท่าไรไม่รู้จักพร่องมาบังเกิดกันเราโดยง่ายเอาไว้ให้ใช้สร้างบุญบารมีให้เต็มที่เต็มอิ่มเต็มใจเต็มมือไปทุกภพทุกชาติให้มากพอแม้จะเลี้ยงหมู่ญาติเกิดในแว่นแคว้นเดียวกันทั้งแว่นแคว้นก็เลี้ยงได้มากพอแม้จะเลี้ยงผู้มีศีลมีธรรมตลอดประเทศที่ไปเกิดก็เลี้ยงได้มากพอแม้จะเลี้ยงพระสงฆ์องค์เนนที่ไปเกิดในโลกธาตุเดียวกันก็เลี้ยงได้สมใจนึกไปทุกภพทุกชาตินับตั้งแต่ชาตินี้เป็นต้นไปตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกคน

0: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
1: พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา

0: ามิ
1: สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
2: เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

เรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบ

108ปีวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายวันอาทิตย์ที่7กันยายนพุทธศักราช2568

เนื่องในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน10วันสว่างที่สุดของโลกและจักรวาลคณะศิษยานุศิษย์ทั่วโลกได้พร้อมใจประกอบพิธีใหญ่ไหว้ครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยหลวงพ่อทัตตาชีโวเมตตาเป็นประธานสงฆ์จุดเทียนรูปบูชาพระรัตนตรัยและเปิดโรยสักการะบูชาครูเบื้องหน้ารูปเหมือนพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโร

ในวันที่สว่างที่สุดนี้เป็นวันดีที่พุทธศาสนิกชนและคณะศิษยานุศิษย์ทั่วโลกจะได้หลอมรวมดวงใจให้เป็นหนึ่งเดียวกันด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังดำเนินใจสู่เส้นทางสายกลางตามทางสว่างภายในน้อมนำดวงใจที่สว่างไสวถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นกตัญญูบูชาแด่มหา

าจารย์ก่อนจะได้พร้อมใจกันกล่าวคำบูชาครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายด้วยจิตที่เลื่อมใสน้อมรำลึกถึงมหากรุณาแห่งมหาบูชนียาจารย์ที่ท่านได้ทุ่มชีวิตเป็นเดิมพันจนค้นพบวิชาธรรมกายให้หวนคืนมาเป็นแสงสว่างแก่โลกอีกครั้ง

ในวันแห่งมหามงคลณสภาธรรมกายสากลเนื่องแน่นไปด้วยพุทธศาสนิกชนที่เดินทางมาจากทุกสารทิศซึ่งปรารถนาจะบูชาในพระคุณอันประเสริฐของพระผู้ปราบมารและต้องการจะร่วมการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองจึงได้พร้อมใจกันอัญเชิญผ้าป่าสมทบกฐินวัดพระธรรมกายและสมทบกฐิน 30,000 วัดทั่วไทยครั้งที่2เข้าสู่ศูนย์กลางพิธีทุกอนุวินาทีเต็มเปี่ยมไปด้วยมหาปิติที่ได้ร่วมกันทำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาเผยแผ่คำสอนอันล้ำค่าของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือวิชาธรรมกายให้กว้างไกลนำชาวโลกสู่หนทางที่สว่างสวยได้เข้าใจถึงเป้าหมายและอุดมการณ์ที่แท้จริงในการมาเกิดเป็นมนุษย์

ื่อ108ปีที่ผ่านมาเป็นวันที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ได้ทุ่มชีวิตเป็นเดิมพันค้นพบวิชาธรรมกายให้หวนคืนมาเป็นแสงสว่างเป็นที่พึ่งให้แก่ชาวโลกด้วยซาบซึ้งในมหากรุณาและเพื่อน้อมบูชาในพระคุณอันประเสริฐของมหาปูชนียาจารย์คณะศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนทั่วโลกจึงได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจและกำลังทรัพย์ร่วมกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาทุกช่วงเวลาดำเนินไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์งดงามคือภาพมหัศจรรย์ที่บังเกิดในช่วงเวลาที่พระพุทธศาสนาเกิดวิกฤตแต่พุทธศาสนิกชนและคณะศิษยานุศิษย์ของพระเดชพระคุณหลวงปู่ยังคงรวมใจพร้อมก้าวตามปณิธานแห่งมหาปูชนียาจารย์ในการฟื้นฟูพระพุทธศาสนายึดโยงใจชาวโลกให้คงศรัทธาในคำสอนอันล้ำค่าของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดไป

มหาปิติทัพทวีสว่างกลางดวงใจเมื่อคณะประธานผ้าป่าได้เป็นผู้แทนพุทธศาสนิกชนทั้งภายในและต่างประเทศกล่าวคำถวายผ้าป่าสมทบกฐินวัดพระธรรมกายและสมทบกฐิน 30,000 วัดทั่วไทยครั้งที่2ถวายเป็นมหาสังฆทานเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการขยายงานพระพุทธศาสนา

0: ทังวัดถังสัสสามิกังปังสุกุละจีวรังไมหังปาปุนาคุข้าปังสุกุลจีวรอันมีเจ้าขอนี้จงสำเร็จประโยชน์แก่ข้าพระเจ้าในการบัดนี้
1: สาธุ
2: ด้วยความรักความศรัทธาที่มีต่อพระพุทธศาสนาน้อมนำพุทธศาสนิกชนและคณะศิษยานุศิษย์ได้พร้อมใจกันมาแสดงออกถึงกุศลเจตนาที่จะปกป้องพระพุทธศาสนาให้คงมั่นคู่แผ่นดินไทยพร้อมย้ำเตือนทุกดวงใจให้มุ่งตรงต่อคำสอนอันบริสุทธิ์ในพระพุทธศาสนาพิธีทอดผ้าป่าในครั้งนี้สำเร็จงดงามด้วยหัวใจอันยิ่งใหญ่ของยอดนักสร้างบารมีทุกคนที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจนำทรัพย์ที่หามาได้โดยยากถวายไว้ในพระพุทธศาสนาเพื่อนำพาชาวโลกสู่หนทางแห่งอริยทรัพย์ภายใน

ณเบื้องหน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์พระเดชพระคุณพระภาวนาธรรมวิเทศท่านประธานสงฆ์เมตตาจุดประทีปโคมเอกถวายเป็นพุทธบูชาก่อนจะได้นำทุกท่านกล่าวคำบูชาครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายด้วยจิตที่เลื่อมใสพร้อมน้อมนำทุกดวงใจสู่เส้นทางภายในด้วยการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนารันดวงใจให้ใสสว่างรำลึกถึงวันที่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารได้ทุ่มชีวิตเป็นเดิมพันนำคำว่าธรรมกายหวนคืนมาเป็นแสงสว่างเป็นที่พึ่งให้แก่ชาวโลกและในวันที่สว่างที่สุดของพระผู้ปราบมารพุทธบริษัททั้งภายในและต่างประเทศได้พร้อมใจสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรครบ 7,681,108,108 จบและเนื่องในโอกาสครบรอบ108ปีวิชาธรรมกายเสียงระฆังทองระฆังธรรมได้ดังขึ้น108ครั้งน้อมบูชาในพระคุณอันประเสริฐของมหาปูชนียาจารย์

วันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน10เป็นวันที่พระชนะมารคือวันที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ได้สละชีวิตเป็นเดิมพันจนได้บรรลุธรรมเข้าถึงพระธรรมกายณอุโบสถวัดโบสถ์บนบางปูเวียงซึ่งท่านไม่เพียงค้นพบแต่ยังมีมหากรุณานำมาเปิดเผยสั่งสอนให้ชาวโลกได้รู้ตามได้ก้าวตามทางสายกลางเพื่อหลุดพ้นจากห้วงภัยในวัฏสงสารตามคำสอนของพระพุทธองค์

ยึดบุญเป็นที่พึ่งยายยึดบุญเป็นใหญ่ยายรักบุญรักบุญมากที่สุดเพราะบุญช่วยยายได้คนยังมีกิเลสเดี๋ยวก็ดีบ้างเดี๋ยวก็ร้ายบ้างยายยึดบุญของยายเป็นที่พึ่ง

บัดนี้ถึงเวลาสว่างแล้วที่พวกเราชาวพุทธผู้เป็นอุบาสกอุบาสิกาประดุจเทพบุตรเทพธิดาในเมืองมนุษย์จะได้พร้อมใจกันมาสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดที่แท้จริงของเราทั้งหลายสิ่งอื่นนอกจากนี้ไม่ใช่สรณะ

เพื่อดับทุกโศกโรคภัยเพื่อประโยชน์และความสุขความเจริญเพื่อความสำเร็จของชีวิตและธุรกิจการงานของเราทั้งหลายในปัจจุบันนี้

เพื่อปิดอบายไม่ไปเกิดในมหานรกไม่ไปเกิดเป็นเปรตไม่ไปเกิดเป็นอสุรกายไม่ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานและเพื่อไปเกิดบนสูงสวรรค์เสวยทิพยสมบัติอันตรการตาและเป็นสหายแห่งเทวดาทั้งหลาย

พื่อหลุดพ้นจากภายในวัฏฏสงสารเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานอันเป็นบรมสุขนิรันดร

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเช้าโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีลโดยพร้อมเพรียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะ

0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

ต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงถนนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิแล้วขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ข้อมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆพอสบายสบายอย่าให้เปลือกตาปิดสนิทจนเกินไปนะจ๊ะเปลือกตานิดๆพอสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะต้องผ่อนคลายให้มีความรู้สึกว่าสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีปรับท่านั่งให้ถูกส่วนนะจ๊ะให้เลือดลมในตัวเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะให้มีความรู้สึกว่าผ่อนคลายเหมือนเรานั่งพักผ่อนนะจ๊ะอย่างสบายสบายแล้วก็ต้องทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะ

อาดบริสุทธิ์ผ่องใสใครกังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันปล่อยวางปล่อยสิ่งเหล่านั้นไปจากใจธรรมราของเราไม่เคยเจอสิ่งเหล่านั้นมาก่อนนะจ๊ะใครคลายกับเราอยู่คนเดียวในโลกต้องทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะซึ่งเป็นตำแหน่งที่สำคัญที่สุดของชีวิตเราที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี่จะต้องทำความรู้จักเอาไว้ให้ดีศึกษาไว้ให้ดีทีเดียวเพราะว่าเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากตำแหน่งเดียวที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์พระอรหันต์ทั้งหลายไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวที่ผ่านมาแล้วในอดีตนับพระองค์ไม่ถ้วนก็ตามพระองค์ปัจจุบันนี้หรือที่จะมีต่อไปในอนาคตใจของท่านจะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เนี่ยเมื่อบารมีของท่านเต็มเปี่ยมใจจะหยุดนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างปลอดกังวลทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแม้กระทั่งชีวิตที่ถือว่าเป็นที่สุดแล้วไม่เอาอะไรเลยไม่ติดอะไรเลยจะแสวงหาหนทางพ้นจากกองทุกข์หลุดพ้นภัยในสังสารวัฏให้ได้ใจของท่านจะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้อย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรเลยที่นอกเหนือจากนี้เนี่ยตั้งแต่เบื้องต้นที่เป็นบรมโพธิสัตว์เป็นพระมหาบุรุษนิ่งอย่างเดียวจนกระทั่งท่านบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดับกิเลสได้หมดสิ้นเชื่อไม่เหลือเศษหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏและท่านก็นำมาสั่งสอนแด่ผู้มีบุญทั้งหลายให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานตามพระองค์ท่านไปมีมากมายนับไม่ถ้วนก็ได้วิธีเดียวกับที่พระองค์นั้นทำคือทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็นิ่งอย่างเดียวที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้ตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์ก็แปลว่ามรรคผลนิพพานนั้นมีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนในโลก

สรรพสัตว์ทั้งหลายรวมทั้งตัวของเราด้วยเพราะฉะนั้นตำแหน่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้สำคัญต้องศึกษาไว้จำไว้ใส่ใจไว้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งยิ่งกว่าตำแหน่งใดๆทั้งสิ้นในโลกแม้ความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิปกครองทวีปทั้งสี่หรือโลกทั้งสี่ก็ตามตำแหน่งตรงนี้สำคัญยิ่งกว่าทุกตำแหน่งในโลกในสังสารวัฏพอถูกส่วนเข้าใจจะตกโสนเข้าไปสู่ภายในหลุดออกจากกายหยาบโดยมีสัญญาณที่ใจก็ค่อยผ่อนคลายปล่อยวางทิ้งทุกอย่างใจกิ้งเกลี้ยงไม่ติดอะไรเลยแล้วก็ค่อยๆเบาทั้งร่างกายจิตใจโล่งโปร่งเบาสบายอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนปลอดกังวลจนมีความรู้สึกว่าร่างกายหายไปเหมือนไม่มีเจตนคล้ายกับกลมกลืนไปกับบรรยากาศร่างกายหายไปเลยไปสู่ที่โล่งๆว่างๆอีกมิติหนึ่งอีกสภาวะหนึ่งที่ละเอียดกว่าเดิมและใจก็จะเคลื่อนเข้าไปสู่ภายในการเดินทางไปสู่อายตนะนิพพานก็เกิดขึ้นโดยมีจุดเริ่มต้นจากดวงธรรมดวงแรกคือดวงปฐมมรรคลอยขึ้นมาบังเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเป็นดวงใสๆกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้ว

กลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วแต่ว่าใสบริสุทธิ์เกินความใสใดๆในโลกตั้งแต่ใสเหมือนน้ำใสๆใสเหมือนกระจกใสๆบ้างใสเหมือนน้ำแข็งบ้างใสเหมือนเพชรใสๆบ้างแล้วก็ใส

ความบริสุทธิ์ของใจที่เกลี้ยงเกลาจากสิ่งที่เป็นมลทินจนรู้สึกเรามีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจภาคภูมิใจเห็นคุณค่าของตัวเองเป็นอย่างมากมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจทีเดียวมีความเบิกบานบังเกิดขึ้นขนาดอย่างเล็กก็เท่ากับดวงดาวในอากาศที่เราลืมตามองไปดูบนท้องฟ้าในยามราตรีอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้และแตกตามกำลังบารมีที่ไม่เท่ากันนะจ๊ะปรากฏเกิดขึ้นลอยกันมาแล้วก็ไม่หยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนี่คือธรรมดวงแรกเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสิปัฏฐานเป็นธรรมดวงแรกเห็นธรรมดวงนี้ไม่ช้าก็จะเห็นพระตถาคตเจ้าเข้าถึงพระตถาคตเจ้าภายในตัวของตัวเองได้ความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วอยู่ในตัวก็จะเข้าถึงได้โดยผ่านกลางธรรมดวงแรกนี้ปฐมมรรคนี้เนี่ยเข้าไปตามลำดับถึงดวงศีลดวงสมาธิดวงปัญญาดวงวิมุตติดวงวิมุตติญาณทัสสนะจึงจะกลั่นจิตกลั่นใจให้ใสใสเชื่อมต่อไปถึงกายภายในทั้งหมดมีอยู่ในตัวแล้วมีอยู่ในตัวแต่เราไม่รู้ว่ามีอยู่ในตัวในร่างกายของมนุษย์ทุกคนแต่ไม่รู้เพราะพยายามมานเอานิวรณ์ทั้งห้าปิดกั้นไว้แล้วก็ระเบิดตรึงใจไปที่กับโลกภายนอกไปมัวเพลิดเพลินในสิ่งที่ไม่เป็นสาระแก่นสารเอาสังขารไปถล่มเอาทรัพย์ไปทำลายจนหมดเวลาของชีวิตไปโดยไม่เกิดประโยชน์แถมมีวิบากกรรมติดตัวไปอีกชีวิตก็วนเวียนว่าแต่เกิดในสังสารวัฏอย่างไม่รู้จักหมดจักจบจักสิ้นวนเวียนแบบผู้ที่ไม่รู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมอะไรคือเป้าหมายชีวิตจะไปสู่เป้าหมายของชีวิตนั้นได้อย่างไรเป็นต้นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านกันพบท่านก็มาสอนอย่างนี้แหละพอเห็นธรรมแล้วก็เห็นพระตถาคตเจ้าที่อยู่ภายในตัวเป็นธรรมกายเจดดอกบัวทูมใสบริสุทธิ์เป็นองค์พระธรรมกายอริยบทสมาธิสงบนิ่งอยู่ภายในเพราะฉะนั้นลูกทุกคนเป็นผู้มีบุญมากได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนามาอยู่ในบุญญาเขตนี้และมาได้ยินได้ฟังเรื่องราวความสอนของพระสมมอสมุทรเจ้าจนกระทั่งถึงจุดที่สามารถนำมาปฏิบัติได้มีบุญมากที่ทราบว่ามรรคผลนิพพานอยู่ในตัวสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จำกัดการเวลาโดยวิธีการหยุดนิ่งนำใจมาหยุดนิ่งๆตรงนี้ครับหยุดเป็นตัวสำเร็จตั้งแต่เบื้องต้น
จนกระทั่ง

็นพระอรหันต์เป็นถ้อยคำของพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารเนี่ยพระมงคลเทพมณีสดจันทสโรเป็นพยานยืนยันการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ได้กล่าวถ้อยคำอันลึกซึ้งว่าสมณะหยุดแล้วตอบข้อสงสัยขององคุลิมาลตอนท่านองคุลิมาลยังไม่เข้าใจยังเป็นคฤหัสถ์ยังแสวงหาสิ่งที่ไม่ถูกที่แต่วิ่งตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทันทั้งๆที่พระองค์ทรงพระดำเนินธรรมดาพระองค์ก็ให้ไนยะมาสมณะหยุดแล้วเมื่อท่านองคุลิมาลบอกสมณะหยุดก่อนเพราะวิ่งตามไม่ทันหยุดในขณะที่อริยวัตรภายนอกยังทรงพระดำเนินอยู่ก็เป็นสิ่งที่ท่านองคุลิมาลเนี่ยยังไม่เข้าใจตอนแรกแต่บุญเก่าที่สั่งสมมาพร้อมที่จะบรรลุอรหัตผลในภพชาติสุดท้ายก็สะดุดใจและก็เป็นต้นทางนำไปสู่การมาบวชเป็นสมณะและได้บรรลุอรหัตผลในที่สุดเพราะนั้นคำว่าสมณะหยุดแล้วจึงเป็นคำที่ลึกซึ้งอีกทั้งยืนยันโดยการบรรลุธรรมของพระเดชคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารแล้วก็ถ่ายทอดไปยังพวกเราซึ่งเป็นลูกเป็นหลานของท่านเพราะฉะนั้นโลกทุกคนมีบุญมากดังนั้นเมื่อเรามีบุญเพราะเราหาบุญได้ก็ต้องใช้บุญให้เป็นให้ฝึกใจให้หยุดนิ่งทำตามคำสอนของท่านให้รู้ทุกคนนำใจกลับมาหยุดนิ่งๆนุ่มๆที่โซนกลางกายฐานที่เจ็ดกำหนดบริกรรมมานิมิตขึ้นมาในใจจะเป็นเพชรสักเม็ดหนึ่งก็ได้จะเป็นก้อนน้ำแข็งใสๆก็ได้จะเป็นองค์พระพุทธรูปสร้างด้วยวัสดุอะไรก็ได้เอาที่เราถนัดที่เราคุ้นเคยที่นึกได้ง่ายณเวลานี้อย่างสบายๆประคองใจกันไปอย่างนี้นุ่มๆเบาๆสบายๆใจใสๆใจเย็นๆต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะลูกนะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราน่ะละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรเลยยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจารย์หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายและก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียง

และสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตได้ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นงานศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกเลยยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านก็จะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมจะว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอานุภาพมากกว่าที่จะทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆแล้วเราก็อธิษฐานจิตในอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวสร้างบุญที่เราได้

เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมบันไดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุขัยมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทพอถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมละคติฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอายุขัยยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักมาจากสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

0: ัพเพพุทธาพลปัตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังพันธามิสัพพโสมเตทะรัฏฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสนีอโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติปิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธรรมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีอะวันตุเต
1: สาธุ
2: ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะ
0: อันมยังอุตสาภควโตอุปภาคนมการังกะโรมะเส

0: สา
1: บุญใด
0: บุญใด
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: เพราะบุญนั้น
0: เพราะบุญ

0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ทำให้แจ้ง
1: ทำให้แจ้ง
0: โลกุตระธรรม9

0: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
1: ์เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์ผู้เที่ยงแท
1: ้ผู้เที่ยงแท
0: ้ได้รับพยากรณ
1: ์ได้รับพยากร
0: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: ไม่ถึงฐานะ
1: ไม่ถึงฐานะ
0: แห่งความอาภัพ
1: แห่งความอาภัพ
0: 18ประการ
1: ข
0: อให้ข้าพเจ้า

0: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
1: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
0: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
1: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
0: คือกามคุณ
1: คือกามคุณ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิชั่ว
1: ไม่พึงคบมิชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ

0: ครอบงำไม่ได้
1: ศัตรูครอบงำไม่ได้
0: ไม่เป็นคนขลาว
1: ไม่เป็นคนขลาว
0: คนหลงงมงาย
1: คนหลงงมงาย
0: ขอให้ข้าพเจ้า

0: ผู้เฉียบแหลม
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: ในอัตและธรรม
1: ในอัตและธรรม
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: เป็นไปไม่คล้องขาด
1: เป็นไปไม่คล้องขาด
0: ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ของข้าพเจ้า
1: ของข้าพเจ้า
0: ที่เป็นกุศล
1: ที่เป็นกุศล
0: ขอให้สำเร็จ
1: ขอให้สำเร็จ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: บุญที่ข้าพเจ้า

0: สัมพุทธเจ้า
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เมื่อนั้น
1: เมื่อนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า

0: ได้ความเป็นมนุษย
1: ์ได้เพศบริสุทธ
0: ิ์ได้เพศบริสุทธิ
1: ์ได้บรรพชา
0: ได้บรรพชา
1: อุปสมบทแล้ว
0: อุปสมบทแล้ว
1: เป็นคนรักศีล
0: เป็นคนรักศีล
1: มีศีล
0: มีศีล
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ของพระ

0: ตรัสรู้ได้พลาน
1: ตรัสรู้ได้พลาน
0: กระทำให้แจ้ง
1: กระทำให้แจ้ง
0: ซึ่งอรหัตตผลอันเลิศ
1: ซึ่งอรหัตตผลอันเลิศ
0: อันประกอบด้วย
1: อันประกอบด้วย
0: ธรรมะ
1: ธรรมะ
0: มีวิชา

0: น
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เมื่อเป็นเช่นนี้
0: เมื่อเป็นเช่นนี้
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พึงได้ญาณ
0: พึงได้ญาณ
1: เป็นเครื่องรู้

0: าย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพพยาปัจฉา
0: อัพพยาปัจฉา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียด

0: ได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เกิดเป็นอันดาชะ
0: ที่เกิดเป็นอันดาชะ
1: ที่เกิดเป็นชราผู้ช้า
0: ที่เกิดเป็นชราผู้ช้า
1: ที่เกิดเป็นสังเสทชะ
0: ที่เกิดเป็นสังเสทชา
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอ
0: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอ